0: ณภาพผู้เรียน
1: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะเซลังงอจากมาเลเซียประตูรวม 3-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วย
3: มีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าจังใช้1ต่อ200,000ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดแต่ถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
2: ด้านนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอส
4: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
2: นายเสียสัตว์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันที โดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการบินที่เกี่ยวข้องและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคม2569ไทยมีผู้เดินทางสะสมทั้งหมด64คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12คนและยูกันดา52คนสำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วานนี้เวลา 18:00 น.โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์ด้วยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน
1: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นความท้าทายที่กระทรวงให้ความสำคัญเนื่องจากมีความกังวลว่าการรับชมเนื้อหาวิดีโอสั้นเป็นเวลานานอาจส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
5: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
0: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาช นะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
1: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
6: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 5:47 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.กะรุบีตำบลกะรุบีอำเภอกะเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นน่านน้ำสากลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังคงไม่พอใจกับข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านหลังจากสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับร่างบัญญัติบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฉบับไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วโดยอิหร่านจะต้องฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายโมฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปีด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
0: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกเลเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านเฉยชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคัมมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป 0-2 เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสึกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกมแล้วก็รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม 2-0 เกมผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55 เซนติเมตรและเวลา 22:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
14: 1นาทีกับกปท.
15: การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วยควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
19: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: โครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้เตรียมการจัดการทุกขั้นตอนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้โดยเฉพาะการจัดอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนมากเพื่อลดข้อผิดพลาดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ติดตามเรื่องนี้จากว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสงตุ้มครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
22: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะท่านผอ.คะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นในวันไหนคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างคะ
22: ครับผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569นะครับและเราจะจัดให้มีการรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณหอประชุมไอราวัตนะครับสารวาการ2ดินแดงครับผม
4: ตอนนี้มีการเตรียมการรายละเอียดไว้อย่างไรบ้างไหมคะ
22: ครับผมก็มีการเตรียมการรับสมัครนะครับโดยวันที่27นะครับพฤษภาคมนี้นะครับมีการจัดสถานที่นะครับรับสมัครแล้วก็มีการประชุมชี้แจงในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับสมัครในวันที่28เป็นต้นไปครับผมพฤษภาคม
4: ค่ะมีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะมาสมัครไหมคะว่าสิ่งไหนจำเป็นต้องมีหรือต้องห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
22: ในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับต้องมีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับถ้าเป็นผู้สมัครสกเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีในวันสมัครนะครับส่วนท่านผู้ว่าก็ไม่ต่ำกว่า30ปีไอ้35ปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง
4: ค่ะ
22: นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นไม่มีลักษณะไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตปั้นเปื้อนไม่สมประกอบไม่ติดสารเสพติดให้โทษนะครับผมประมาณนี้นะครับและในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเมื่อสมัครแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลักษณะที่ต้องรู้วิธีการหาเสียงนั้นหาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเช่นห้ามจำหน่ายจ่ายแจกนะครับในส่วนของเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้กับผู้ใดนะครับห้ามจัดเลี้ยงนะครับหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดนะครับห้ามแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันสมัครรับเลือกตั้งนี้นะครับได้เบอร์ได้หมายเลขไปแล้วนะครับจะให้มีกองยาวให้มีสิงโตอะไรมาไม่ได้นะครับเพราะจะผิดในเรื่องของห้ามจัดให้มีมหรสพหรือการเลื่อนเลยครับผมในการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับก็จะแบ่งเป็น50เขตปกครองก็คือ50เขตเลือกตั้งนะครับผมในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะ1เขตปกครองก็คือ1เขตกรุงเทพครับผม
4: ค่ะเรามีข้อกังวลในเขตไหนเป็นพิเศษไหมคะท่านคะ
22: จากการเตรียมงานนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทั้งบุคลากรความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็คิดว่าไม่มีจุดใดหรือเขตใดที่น่าเป็นห่วงนะครับในการจัดและดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับผมเพราะเราเพิ่งมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งส.ส.ไปครับ
4: ค่ะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะท่านคะจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าไหมคะ
22: ในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
4: ค่ะแล้วสำหรับรายละเอียดของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งล่ะคะเป็นใครได้บ้างคะ
22: ครับผมก็สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้นะครับที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับบริบูรณ์นะครับในวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานะครับติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับตรงเนี้ยเป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของต้องเป็นไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชนะครับผมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะครับจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลข13หลักและยังไม่หมดอายุนะครับที่สามารถไปใช้ในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแอปพลิเคชันไทย ID ก็ได้นะครับตรงนี้สามารถใช้แสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนะครับ2569นะครับ
4: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ที่จะเดินทางไปลงคะแนนเนี่ยค่ะติดธุระไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันนั้นได้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะ
22: ครับผมก็ถ้าสมมติว่าท่านใดที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับในวันที่28มิถุนายน2569นั้นนะครับจะต้องทำการแจ้งเหตุที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง7วันและหลังวันเลือกตั้ง7วันครับผม
4: ถ้าเกิดว่าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งด้วยเนี่ยประชาชนจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างคะท่านคะ
22: ก็จะเสียสิทธิ์หลายอย่างครับเช่นอย่างเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเสียสิทธิ์ในการเลือกระดับชาตินะครับต้องจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้นะสมัครไม่ได้นะครับเสียสิทธิ์ในการเข้าชื่อนะครับเพื่อสอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเสียสิทธิ์ในเรื่องของการสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรครับ
4: ค่ะมีข้อห้ามไหมคะว่าผู้ที่จะเดินทางไปเลือกตั้งเนี่ยเราห้ามทำอะไรบ้าง
22: ครับผมในส่วนของการวันเลือกตั้งนี้นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยที่นะครับดูเรื่องของเสื้อที่ใส่นะครับไม่ควรมีหมายเลขนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไปซ้ำกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับและอาจจะไปเป็นการหาเสียงในวันเลือกตั้งนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
4: ค่ะท่านผอ.คะในเรื่องของการเตรียมการของคณะกรรมการที่อยู่ภายในคูหาแต่ละคูหาแต่ละเขตของการเลือกตั้งค่ะเรามีการอบรมหรือว่าเรามีการชี้แจงเรื่องของการแจกบัตรให้กับประชาชนอย่างไรบ้างไหมคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์กรณีเหมือนเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีการฉีกบัตรผิดอย่างเงี้ยค่ะเราแก้ปัญหานี้หรือว่าเรามีการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
22: ครับผมตอนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับได้ดำเนินการนะครับตอนนี้เรียกประชุมในส่วนของประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 หน่วยนะครับที่มาอบรมก่อนทบทวนก่อนนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการซักซ้อมนะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้กับประธานกรรมการประจำหน่วยนะครับและนะครับในวันที่12นะครับมิถุนายนเนี้ยเราจะเรียกประชุมนะครับในส่วนของวิทยากรประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งมาซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อที่จะฝึกวิทยากรทั้งต่างๆนะครับไปทำหน้าที่ให้การอบรมกรรมการประจำหน่วยในระดับต่างๆนะครับทั้ง 6,629 หน่วยนี้ประมาณ 70,000 คนเนี้ยเราจะมีวิทยากรไปอบรมให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมก็คราวนี้นะครับหรือรอบนี้นะครับเราพยายามที่จะนะครับให้ลดข้อบกพร่องนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่ามีตรงไหนที่บกพร่องเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับและเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับประชาชนครับผม
4: ค่ะท่านผอ.คะเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งรวมถึงรายชื่อรวมถึงสถานที่ตั้งคูหาล่วงหน้าได้ที่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
22: ครับผมตอนนี้นะครับในส่วนของ25วันต่อวันเลือกตั้งนะครับจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งนะครับจะสามารถตรวจสอบได้จากหน้าสำนักงานเขตนะครับหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทโบดนะครับตรงนี้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นนะครับอยู่บัญชีรายชื่อลำดับใดของหน่วยเลือกตั้งใดสถานที่ใดนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทโบดนะครับสามารถโหลดได้ง่ายๆใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ครับผมตรงนี้ตรวจสอบได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมว่าผู้สมัครนั้นนะครับจะเลือกใครนะครับในแอปพลิเคชันสมาร์ทโบดมีครบทุกอย่างให้ท่านทราบครับผม
4: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผอ.นะคะฝากถึงประชาชนค่ะทั้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งค่ะ
22: ครับผมก็ในส่วนของขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับในเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกคนมาทำหน้าที่ในการบริหารงบประมาณบริหารงานนะครับบริหารทรัพยากรให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานคร อย่างแท้จริงนะครับในวันที่28มิถุนายน2569นะครับก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับใบแรกจะเป็นการใบเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีสีเขียวนะครับก็การได้เพียงหมายเลขเดียวนะครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งสีชมพูจะเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกได้เพียงหมายเลขเดียวกันเช่นเดียวกันครับผมสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับณโรงแรมเซ็นทรานะครับตรงนี้เราจะได้เชิญประชุมมาทำความเข้าใจซักถามว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วก็พึงระวังอย่างไรนั้นนะครับเราเตรียมความพร้อมในการเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยครับผม
4: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยวางแนวปฏิบัติการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เป็นวาระที่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จับตามองด้วยความสนใจและเตรียมพร้อมในการตัดสินใจเพื่อเลือกผู้แทนที่คิดว่าเหมาะสมเพื่อมาบริหารพื้นที่โดยสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ลุล่วงและราบรื่นคือการวางกลไกการบริหารจัดการและการจัดระเบียบภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้มีการจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อวางบทบาทและหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างชัดเจนพร้อมวางแนวทางต่างๆเช่นการควบคุมเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงเพื่อลดปัญหาการบดบังทัศนียภาพและปัญหาจราจรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนลดลงซึ่งหากมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ใช้สิทธิ์จากจุดเดิมทางกรุงเทพมหานครจะมีการแจ้งข้อมูลไปยังประชาชนเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันปัญหาความสับสนในการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
6: ผมเนี่ยคณะการท้องถิ่นเนี่ยเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะอำนวยการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดนะครับในหน้าที่ที่คณะกรรมการต้องทำพี่น้องประชาชนที่ไปเลือกตั้งกำชับไปว่าอยากให้เป็นสถานที่เลือกตั้งเดิมแต่เหตุถ้ามันมีผลว่าจำเป็นจะต้องย้ายที่เลือกตั้งนะครับประชาชนก็จะมีโน้ตไปพิเศษสำหรับคนคนนั้นนะครับว่าคุณต้องไปเลือกตั้งที่นี่นะเพื่อจะไม่มีปัญหาในการเลือกตั้ง
5: นอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้คืออุปสรรคจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถึงแผนปฏิบัติการรองรับรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำในพื้นที่ให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มกำลังพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างมั่นใจ
23: เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ได้ให้ทางสำนักการระบายน้ำและทางสำนักงานเขตเองเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ไปวางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหากรณีเกิดฝนตกและมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี
5: ้การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศสถานที่หรืออุปสรรคอื่นๆในกระบวนการดำเนินงานมาขัดขวางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความราบรื่นสะดวกและมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงฉนันชิดาสังทองรายงาน
2: ทะ
10: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ยกระดับมาตรการคัดกรองป้องกันไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าสู่ประเทศไทยหลังสถานการณ์ระบาดในดีอาร์คองโกอย่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องติดตามเรื่อง

0: ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขึ้นอีกขั้นสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศทั้งสองโดยเปลี่ยนจากเดิมจะแค่คุมไว้สังเกตคือแจ้งอาการทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดตามอาการจนครบ21วันได้ยกระดับให้เป็นต้องกักทุกคนอย่างน้อย21วันโดยสำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีอาการจะใช้มาตรการกักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดส่วนกรณีผู้เดินทางที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้ใช้มาตรการแยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหากฝ่าฝืนต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดคือจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทการเพิ่มมาตรการครั้งนี้เสมือนการเสริมความถี่ตาข่ายดักโรคให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในประเทศโดยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเหตุผลที่ต้องขยับมาตรการให้เข้มขึ้นเพราะข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นเมื่อประเมินผลการติดตามและมาตรการเดิมแล้วยังมีความเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการอาจหลุดจากระบบคัดกรองได้
1: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาและของคองโกซึ่งไม่ได้เป็นไฟตรงนะครับเข้ามาในเฉลี่ยประมาณ 5-7 รายต่อวันแต่ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนก็ทบทวนแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะไปตามผู้ที่เข้ามาได้บางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัว21วันก็ให้มีผลทันทีนะครับ
0: ด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกเพราะแม้โรคไวรัสอีโบลาจะถือเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยอาเจียนท้องเสียและในบางรายอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติแต่ช่องทางการติดต่อของโรคคือติดผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเลือดหรือร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงจึงไม่ใช่โรคที่แพร่กระจายง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไป
2: ในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วไปตามปกติที่มีในประเทศอีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่าย
0: การยกระดับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความพร้อมของระบบคัดกรองตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพของไทยแม้อีโบลาอาจจะอยู่ไกลแต่การอยู่ในโลกที่มีการเดินทางเชื่อมถึงกันได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงการเฝ้าระวังอย่างมีสติและความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นเกราะสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคร้ายข้ามพรมแดนเข้ามาทำร้ายคนในประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
3: สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงทวีความน่ากังวลหลังเกิดการแพร่ระบาดมานานหลายสัปดาห์จนล่าสุดองค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับความเสี่ยงด้านสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสระลอกนี้เป็นระดับสูงมากติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากำลังกลายเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในทวีปแอฟริกาเนื่องจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หายากที่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะนอกจากนี้ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงถึงร้อยละ40ข้อมูลเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาทำให้มีผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันแล้วกว่า110รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกอย่างน้อย900รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า11รายและมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและยกระดับความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เป็นระดับสูงมากหลังจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านนายแพทย์ทีโดรอสอัสนาฮอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษและควรดำเนินการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาโดยทันที นอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่

0: องค์การอนามัยโลกยังประเมินว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในครั้งนี้มีความท้าทายอย่างมากด้วยเหตุผล3ประการโดยประการแรกคือความล่าช้าในการตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ซึ่งหมายความว่าเรากำลังไล่ตามสถานการณ์การระบาดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วประการที่2จังหวัดทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นจุดแรกที่ตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีความไม่มั่นคงปลอดภัยสูงมากเนื่องจากการสู้รบระหว่างกองทัพดีอาร์คองโกกับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประกอบกับประชาชนในพื้นที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่จากภายนอกส่วนประการที่3คือการที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งเป็นต้นต่อการระบาดรอบนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดาแล้วยังมีอีกน้อย10ประเทศในทวีปแอฟริกาได้แก่แองโกลาบูรุนดีสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาเซาท์ซูดานแทนซาเนียและแซมเบียที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าสงครามและการอพยพย้ายถิ่นในภูมิภาคนี้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขยายวงกว้างทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในสหราชอาณาจักรกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายแห่งซึ่งรวมถึงสถาบันไซรัมแห่งอินเดียเพื่อเร่งเดินหน้าการวิจัยวัคซีนตัวใหม่ที่สามารถต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวและหากกระบวนการวิจัยดำเนินไปได้ด้วยดีคาดว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19ยังคงมีน้อยมากเนื่องจากคุณสมบัติและการติดต่อของเชื้อไวรัสมีความแตกต่างกันอย่างมากธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
2: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแสงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
1: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้พฤหัสบดีแล้วนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับนำทีมโดยช่างเทคนิคครับคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรมพันใจครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาทักทายพวกเราได้ที่เพจนี้ครับ
1: ครับงานไทยเฟล็กซ์อนุกาเอเชีย2026นะครับเมื่อวานนี้ก็จัดขึ้นเป็นวันที่2นะครับที่Impact Forum เมืองทองธานีนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดงานนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้านะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหารไทยเฟล็กซ์อนุกาเอเชีย2026นะฮะซึ่งท่านก็ประกาศนะครับว่าอาหารเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สิ่งของอุปโภคบริโภคอย่างเดียวไม่ใช่ว่ากินและใช้อย่างเดียวเนี่ยแต่ต้องนำพัฒนาเนี่ยเป็นสินค้าในการส่งออกแล้วก็สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตะวันออกกลางมีน้ำมันมาขายเราเราก็จะต้องมีอาหารหรือว่าสินค้าเกษตรไปขายให้กับเขาเช่นเดียวกันเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการถือว่าเป็นอาวุธอย่างหนึ่งในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่จะสามารถต่อรองในทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆได้เพราะแม้ประเทศอื่นๆจะมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเนี่ยที่เหนือกว่าเรานะครับในเชิงเศรษฐกิจมีทองมากกว่าเรามีเงินมากกว่าเราแต่ทุกประเทศต้องกินอาหารทานอาหารนะครับถ้าไม่มีอาหารทุกคนอยู่ไม่ได้ดังนั้นประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งในน้ำมีปลาในนามีข้าวจึงเป็นจุดแข็งที่ไทยเนี่ยสามารถที่จะนำจุดแข็งตรงนี้เป็นข้อต่อรองทางเศรษฐกิจได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ความสำคัญของงานไทยเฟล็กซ์อนุกานะครับช่วงแรกของรายการนะครับมาพูดคุยกันครับเรื่องของความร่วมมือ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับประธานาธิบดีเวียดนามมาเยือนประเทศไทยนะครับมีความสำคัญอย่างไรและจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรกับ2ประเทศนี้ระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมีแนวทางอย่างไรที่จะพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมากขึ้นนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลและคุณณัฐพงษ์ครับ
2: ครับท่านครับการเยือนไทยครั้งนี้ของประธานาธิบดีเวียดนามครับมีวาระสำคัญอะไรบ้างที่จะทำให้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศในครั้งนี้ครับ
3: ครับเรารู้สึกภูมิใจมากครับที่ท่านโตเลิมนะประธานาธิบดีเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีทรงอิทธิพลมากนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่ควบทั้งสองตำแหน่งเลขาพรรคนะและก็ยังเป็นประธานาธิบดีอีกดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามีอะไรท่านรับปากได้เนี่ยท่านคงจะสามารถจะขับเคลื่อนและทำเป็นรูปกระทำได้นะครับดังนั้นในส่วนภาคเอกชนเองเรามีการไปลงทุนนะมากมายที่เวียดนามก็บางเซกเตอร์เนี่ยเราก็เจอปัญหาอุปสรรคนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเอ่ยเรื่องระบบราชการเอ่ยอะไรต่างๆซึ่งท่านจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆ เข้าไปพูดคุยกับท่านเป็นลักษณะว่าวันออนวันเนี่ยนะครับตอนบ่ายนะครับและขณะเดียวกันท่านก็อยากจะฟังถึงว่าในอนาคตมีผู้ที่นะจะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้เข้าใจและก็สามารถจะทำการแก้ไขและก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นโดยชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
1: ครับ
3: ฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านได้ขึ้นมาปกครองประเทศเวียดนามเนี่ยท่านสามารถที่จะควบรวมนะครับ60ยุบเนี่ย63จังหวัดเหลือ34จังหวัดทำสำเร็จนะครับเราจะเห็นนะเรื่องการปรับคอร์รัปชันซึ่งเป็นส่วนที่เรากังวลมากๆนะท่านก็สามารถที่จะทำได้อย่างเต็มที่อีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นโอกาสของไทยด้วยนะที่ว่าดู GDP ของเขาเนี่ยประกาศเลยว่าต่อไป5ปีข้างหน้าปีละจะโตถึง 10% นะครับ
1: ครับ
3: ฉะนั้นในเรื่องเราจะเห็นว่าท่านมีความพร้อมนะทุกๆด้านที่จะมารับฟังนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะระหว่างประเทศนี่ก็มีความสำคัญมากที่ไทยกับเวียดนามนะจะช่วยกันอย่างไรเราจะเห็นนะว่าวันที่19พฤษภาคมเดือนนี้นะที่ผ่านมาครับเราก็เอามีทางกองทัพเรือนะครับได้เอาเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์นะครับไปจอดอยู่ที่นะโฮชิมท่าโฮชิมินห์นะครับผมมีโอกาสไปร่วมด้วยนะก็คือต้องการไปช่วยร่วมราชเวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้ง50กว่าครั้งแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่มีความสำคัญฉะนั้นอะไรที่ท่านรับปากได้มีความมั่นใจครับว่าท่านจะทำได้นะครับแล้วท่านครั้งนี้เนี่ยก็จะมีคณะรัฐมนตรีและยังพานักธุรกิจที่สำคัญนะครับมาเซ็น MOU นะกับทางฝ่ายไทยด้วยนะสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าท่านครั้งนี้มาก็เช่นเดียวกันครับท่านจะบินเข้าอุดรก่อนเพราะว่าที่โน่นมีคนไทยนะเชื้อสายเวียดนามอยู่กับเราเนี่ยตั้งแสนกว่า
1: ครับ
3: ครัวด้วยกันนะแล้วก็วันนี้ก็จะได้พบกับท่านนายกแล้วก็ให้เกียรติในการที่จะมาพบกับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจผู้นำผู้ภาคธุรกิจนะครับที่อยู่ริสคาวเทนนะซึ่งทางสมาคมมิตรภาพนะก็ได้รับเกียรติในการเป็นผู้ที่จัดงานครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับในโอกาสครบรอบ50ปีไทยเวียดนามนะครับทางสมาคมมีแนวทางที่จะผลักดันบิ๊กโปรเจกต์หรือแนวทางในการร่วมมือเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
3: ครับคือเราต้องพูดถึงว่าไม่เพียงแต่50ปีความสัมพันธ์ระหว่างทางการทูตนะครับ
1: ครับ
3: เดือนนี้เนี่ยเป็นการถือว่าครบรอบ1ปีของการที่เราลงนามนะครับเกี่ยวกับเรื่องความก็ตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะรอบด้านก็หมายความว่าท่านรัฐบาลไทยเราได้มีการลงนามนะความร่วมมือนะซึ่งในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศนะครับที่ทำนะครับเราพูดถึงแนวคิดในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าจะโตต่อไปได้ยังไงด้วย3เชื่อมโยงอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เรามีจุดแข็งแม้แต่เกษตรเนี่ยทางภาคเกษตรเราไม่เป็นคู่แข่งกันอย่างเดียวนะเราสามารถที่จะเป็นพันธมิตรนะในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันได้ลักษณะอย่างไรบ้างอย่างเช่นของไทยนี่การแปรรูปนะหรือมีพวกอาหารเรื่องบางทียาต่างๆเนี่ยทางโน้นนี่จะให้ความร่วมมือในลักษณะอย่างไรนะครับทางการแพทย์นะที่ส่วนใหญ่เนี่ยทางเวียดนามก็ไปรักษาที่สิงคโปร์เพราะว่าการโรงพยาบาลต่างๆในเวียดนามก็ยังมีความเราเรียกว่าวิทยาการจะยังไม่ล้ำหน้าเท่ากับประเทศไทยเราจะทำอย่างไรถึงจะมีข้อตกลงในการที่จะนำเอานะคนเวียดนามเนี่ยมารักษาที่ประเทศไทยอีกเรื่องนึงเราเป็นศูนย์กลางในลักษณะเกี่ยวกับเรื่องชิ้นส่วนรถยนต
1: ์
3: และทำEV นะรถ EV นะครับ ซึ่งทางเวียดนามเองนะก็มีการประกาศแล้วว่า แม้ว่าเขาจะมีรถยนต์ EV การผลิตเองนะครับเขาก็จะมีการส่งเสริมในด้านนี้นะเราซึ่งเราแข็งแรงกว่านะครับขณะเดียวกันเขาก็แข็งแรงกว่าทางเรื่องอิเล็กทรอนิกส์จะทำอย่างไรแต่ที่สมาคมมิตรภาพเนี่ยกับทางฝ่ายภาคเอกชนเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะโตเอานะครับเราปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเรานะได้ไปเที่ยวที่เวียดนามมากขึ้นถึง 500,000 คนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวียดนามนะมาเมืองไทยถึง1ล้านคนแล้วทางภาคอีสานเนี่ยมีอนุสรณ์สถานของท่านประธานโฮจิมินห์ท่านผู้นำทุกครั้งของสูงสุดของประเทศเวียดนามทุกครั้งมาต้องไปที่ภาคอีสานนะเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ทางการท่องเที่ยวเนี่ยไปส่งเสริมและก็นำเอาคนเวียดนามเนี่ยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้เลยนะครับก็ยังมีหลายเรื่องนะครับที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญก็ที่เรียนนะว่าเราจะทำอย่างไรว่าไอ้การแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องมีแต่เราต้องหาจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละสองประเทศเนี่ยมาเสริมซึ่งกันและกันนะครับให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะครับ
1: ครับท่านสนั่นครับมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเวียดนามกับไทยเนี่ยเหมือนเป็นคู่แข่งกันอยู่เราจะทำยังไงฮะจากคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจครับท่านมองแนวทางตรงนี้ว่ายังไงบ้างฮะ
3: อย่างท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเราสามารถจะเชื่อมโยงนะครับคอมไบด้วยกันมาแล้วให้ท่านนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมาเนี่ยผมว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้เป็นว่า two country one destination ซึ่งทำได้ดีมากเลยนะครับถ้าพูดถึงประชาชนต่อประชาชนคนเวียดนามนี่ชอบมาเมืองไทยมากๆเราจะทำอย่างไรถึงสามารถจะดึงเขามาเมืองไทยให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ
1: ครับครับ
3: ส่วนเกี่ยวกับเรื่องข้าวนี่เราต้องยอมรับครับว่าทางเศรษฐ์เนี่ยการผลผลิตของเขามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีพันธุ์ข้าวตลอดเวลาซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราก็มีจุดอ่อนแต่อ่อนจุดอ่อนถ้าเทียบกับทางประเทศเวียดนามนะครับแต่คุณภาพของเราก็ยังดีแล้วก็ชื่อเสียงของเราเนี่ยก็ยังดีกว่าแล้วเราเก่งเรื่องการแปรรูปนะครับจะทำอย่างไรถึงว่าการแปรรูปของเราเนี่ยมีความโดดเด่นเราจะสามารถจะนำเอาพืชผลบางประเภทที่เขามีมากแล้วก็ราคาที่ต่ำกว่าเราเนี่ยเป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วใช้เทคโนโลยีของเราหรือนวัตกรรมของเราเนี่ยในการที่จะสร้าง value ขึ้นมาผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยมีโอกาสมากๆแล้วเราก็กำลังคุยถึงว่าคอนเน็กต์นึงเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกด้วยนะฮะเราจะทำอย่างไรถึงใช้โอกาสนะในการที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถจะใช้เส้นทางนะของที่เขากำลังจะสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่ขณะเดียวกันเขาก็กำลังปรับปรุงแล้วก็ขยายเกี่ยวกับท่าเรือเราจะไปผ่านทางสสปลาวนะครับแล้วก็เข้าไปที่เวียดนามไปสู่ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีสำหรับการที่ทางประธานาธิบดีของเวียดนามมาเยือนที่ไทยในครั้งนี้นะครับครับแล้วในส่วนของอื่นๆครับที่ท่านมองว่าจะสามารถเดินหน้าหรือว่ามีการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าตรงนี้ท่านคิดว่าส่วนนี้เนี่ยจะมีการส่งผลในเรื่องของการเติบโตไปด้วยกันบนเวทีโลกยังไงบ้างครับ
3: อันนี้คือเราพูดถึงว่าไทยของเราเนี่ยคือกับทางเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหมุนเวียนนี่เราให้ความสำคัญมากๆแล้วก็มีอุปสรรคมากมายเหมือนกันระหว่างทางแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางส่วนที่ไปลงทุนนะของไทยเกี่ยวที่ในเวียดนามเนี่ยมีเจ้าใหญ่หลายเจ้านะเจออุปสรรคมหาศาลว่าวันนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งที่ท่านเฉลิมนะฮะจะรับฟังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเราต้องพูดว่า ประเทศเวียดนามนี่มี FTA ถึง58ฉบับนะของเราแต่ประมาณสักเท่าไหร่เกือบ20ฉบับเท่านั้นเองฉะนั้นผมว่าในส่วนที่เราจะทำอย่างไรถ้าซัพพลายเชนของเราดีเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยนะครับที่การผลิตของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกนอกอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อาศัยซัพพลายเชนวัตถุดิบนะหรือว่าพวกกึ่งสำเร็จรูปของเราเนี่ยส่งไปทำที่ประเทศเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันเวียดนามก็สามารถที่จะส่งพวกสินค้านะครับมาขายที่เมืองไทยแล้วก็ยินดีจะส่งเสริมนะเราเก่งเรื่องโอท็อปเขาพยายามที่จะมาเรียนรู้จากเราความเชื่อมโยงนะครับระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดในท้องถิ่นก็เป็นหนึ่งในสามเชื่อมโยงที่เราได้มีการทำข้อตกลงไว้ครับ
1: ครับครับครับนี่คือเรื่องของความร่วมมือ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับในหลากหลายด้านนะครับเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับวันนี้ขอบคุณท่านสนั่นมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบพระคุณครับคุณสงพลและคุณนั้นผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามครับนี่คือความร่วมมือ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับก็เป็นการเยือนละครับของประธานาธิบดีเวียดนามนะครับก็ได้จะได้มีการพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการเยี่ยมเยือนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับจะได้เห็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ไทยกับเวียดนามดูเหมือนเป็นคู่แข่งทางการค้าเรื่องข้าวเนี่ยไทยกับเวียดนามเนี่ยแข่งขันกันนะครับสูสีดูดีกันนะครับบางทีเขาก็นำเราบางทีเราก็นำเขาจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยแตกต่างกันนะครับจะทำยังไงให้เป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าเป็นคู่แข่งที่จะมาฟาดฟันกันนะครับอันนี้เรื่องข้าวส่วนเรื่องการท่องเที่ยวท่านสนั่นก็บอกแล้วว่าแนวทางและแนวคิดเนี่ยจะมีเรื่องของ two country one destination คือ2ประเทศ1จุดหมายปลายทางนะครับเที่ยวเวียดนามแล้วก็ได้เที่ยวต่อไทยเที่ยวไทยแล้วก็ได้เที่ยวเวียดนามคอนเน็กหรือว่าต่อกันนะครับอันนี้คือการท่องเที่ยวเราจะไม่แย่งลูกค้ากันแต่เราจะเชื่อมโยงกันนำลูกค้ากลุ่มเดียวกันเนี่ยมารวมกันแล้วก็ใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันก็คือต่างตอบแทนนั่นแหละระหว่างไทยกับเวียดนามอีกเรื่องนึงคือเรื่องของโลจิสติกนะฮะการขนส่งสินค้าเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้มีการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนนะครับในการขนส่งสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะฮะในทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางเบื้องต้นคร่าวๆที่เราจะได้มองเห็นนะครับถึงวิสัยทัศน์แนวทางและมุมมองต่างๆในการเดินหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามครับเอาละครับไปดูงานไทยเฟสอนุกาเอเชีย2026ครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เป็นประธานเปิดงานไทยเฟสอนุกาเอเชีย2026ครับท่านนายกบอกครับว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะแต่ว่ายังเป็นความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกด้วยนะครับไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG นะฮะคือเศรษฐกิจสีเขียวนั่นเองนะครับเพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทยเฟล็กซ์อนุกาเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญแล้วครับในการเชื่อมโยงภาครัฐนักธุรกิจภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรผู้ประกอบการทั่วโลกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตนะฮะตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกปีที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วนะฮะมูลค่าการส่งออกอาหารของไทยเนี่ย 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งภายหลังเปิดงานท่านนายกพร้อมคณะก็เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าภายในงานหารือแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่มาร่วมงานจากหลายประเทศครับ
2: ครับซึ่งรายละเอียดของงานไทยเฟคในครั้งนี้นะครับก็สามารถไปร่วมงานกันได้แล้วนะคร
1: ับ
2: ซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่เป็นงานอาหารระดับประเทศที่คนในวงการอาหารเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับต้องยกให้ไทยเฟคอนุกาเอเชียนะครับซึ่งงานนี้นะครับจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นั่นเองแล้วก็มีการร่วมกับหอการค้าไทยแล้วก็โคโรเมเซ่ ศนะครับซึ่งงานนี้ครับไม่ใช่แค่เป็นงานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่ายังคงเป็นงานแสดงสินค้าที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียด้วยซึ่งปีนี้ครับไทเฟกอนุกาเอเชียได้กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับการที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นด้วยเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจนะครับในเรื่องของอาหารและก็เครื่องดื่มได้มาค้นหาสินค้าไปพร้อมๆกันร่วมกับบริการนวัตกรรมการเจรจาทางการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์แล้วก็เปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจด้วยโดยได้มีการรวบรวมในส่วนของผู้ประกอบการนะครับทั้งในส่วนของไทยและก็ต่างชาติรวมกว่า56ประเทศมาไว้ในงานเดียวกันซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปนะครับเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมและก็ของครบเคี้ยวครับซึ่งในแต่ละโซนก็มีความหลากหลายทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านอาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืนรวมถึงอาหารอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความร่วมมืออีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะครับรวมถึงนิทรรศการพิเศษเช่นไทยซิเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนนะครับแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกที่มีไฮไลท์สำคัญมากมายนะครับคือนั่นก็คือในส่วนของสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Foods นะครับซึ่งก็เป็นผลไม้สดและก็ผลไม้แปรรูปหลากหลายรูปแบบที่จะนำมาจำหน่ายและก็โชว์ในงานนี้นะครับพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัลAgri Export Star Pitching Challenge ด้วยนะครับก็จะมีการนำมาจัดแสดงในครั้งนี้นะครับซึ่งงาน Thaifec Anuga Asia 2026นี้นะครับจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีครับปีนี้มีการขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3นะครับ Impact Forum อาคาร4และก็ Impact Exhibition Center อาคาร5ถึงอาคาร12นะครับโดยในการเจรจาธุรกิจนะครับก็จะมีให้เข้าไปพูดคุยกันเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยยาวไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569นะครับก็ตั้งแต่เวลา10โมงตรงจนถึง6โมงเย็นนั่นเองนะครับส่วนการเจรจาและก็จำหน่ายปลีกนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีในวันที่30พฤษภาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับผู้ใดที่จะเข้าร่วมงานเนี่ยในการแต่งกายนะครับก็แนะนำให้แต่งชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลนะครับงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะและก็ต้องมีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปด้วยยกเว้นในวันที่30พฤษภาคมนะครับจะมีการเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดอายุในการเข้าร่วมงานและก็ไม่ได้จำกัดการแต่งกายด้วยนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของงานนี้เนี่ย Thaifec Anuga Asia 2026จะมีคนที่เข้าร่วมเยอะนะครับแล้วก็มีคนสนใจมากด้วยก็แนะนำให้ใครที่จะไปเนี่ยใช้รถโดยสารสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็ลงที่สถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าจะที่สถานีทะเลสาบเมืองทองธานีก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเดินเข้างานได้เลยเพื่อความสะดวกในการเดินทางในครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าใครที่คิดจะไปเนี่ยไปจองเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ www.thaifecanuga.com นะครับก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้านะครับได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวแล้วก็เมื่อไปถึงเนี่ยก็สามารถรับบัตรเข้างานได้ทันทีนะครับโดยสามารถรับได้ที่อาคาร4อาคาร6และอาคาร9รวมถึงอาคาร10ด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนอยากจะ walk in ไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไปรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียนจุดเดียวกันที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับงานนี้ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในแวดวงอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับเป็นงานสำคัญที่หลายๆคนเนี่ยต้องเรียกว่าให้การต้อนรับแล้วก็ต้องจับตาให้ดีนะครับใครที่กำลังมองหาไอเดียในการธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถไปร่วมงานนี้ได้สำหรับ Thaifec Anuga Asia 2026ครับ
1: ครับซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์แล้วก็นวัตกรรมของอาหารในอนาคตนะฮะอาหารที่ได้รับความนิยมในช่วง 2-3 ปีนี
2: ้
1: คืออาหารสุขภาพ อะไรที่มีคำว่าสุขภาพต่อท้ายเนี่ย ราคาจะสูงขึ้นทันทีฮะ
2: ถูกจะมีการบวกเพิ่มนิดหน่อย
1: ถูกต้องซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองนะฮะบางทีเอ๊ะทำไม ลดน้ำตาลลงนะฮะเหมือนชานมนะฮะ
2: ครับ
1: ลดน้ำตาลลงแต่แพงขึ้นนะครับ
2: ต้นทุนอาจจะลดลงหรือเปล่าไม่ใช่หรือว่าอาจจะเป็นใช้วัตถุดิบอื่น
1: ๆนะฮะคือถ้าแคลอรี่น้อย
2: ครับ
1: ราคาแพงนะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้เขาเรียกว่าวัสดุอื่นๆเนี่ยแทนเนื้อสัตว
2: ์
1: นะฮะวัสดุอื่นๆแทนเนื้อสัตว์เขาเรียกว่าโปรตีนแพลนเบสเนี่ยแหละแทนเนื้อสัตว์เนี่ยได้รับความนิยมในต่างประเทศมากต่างประเทศเนี่ยมักเขาอย่างเช่นในฝั่งยุโรปเนี่ยเขามักนิยมในการรับประทานเนื้อนะฮะเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับแล้วก็มีผลงานวิจัยเนี่ยเมื่อวันก่อนผมดู Netflix เนี่ยเขามีการวิจัยด้วยการนำคู่แฝดนะฮะอายุเท่ากันมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันก
2: ็
1: คู่แฝดนะมันคงไม่มาจากไหนได้ฮะเขาเอาคนหนึ่งเนี่ยมาทานวีแกน
2: อ
1: ีกคนหนึ่งทานเนื้อสัตว
2: ์
1: วีแกนเนี่ยคือไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรจากสัตว์เลยนะ
2: เป็นอารมณ์มังสวิรัต
1: นมเนิ่มอะไรไม่ได้ไข่เคยอะไรไม่ได้คือไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย
2: ครับ
1: คนหนึ่งทำอย่างนี
2: ้
1: อีกคนหนึ่งไปกินเนื้อสัตว์แล้วปรากฏว่าในห้วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบเรื่องของเลือดโครโมโซมแล้วก็อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าสุขภาพเนี่ยของคนที่ทานวีแกนเนี่ยดีกว่าดีกว่าแล้วก็อายุไขเนี่ยนะฮะในการที่จะดูจากผิวพรรณรวมถึงเลือดอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่านะครับและที่สำคัญนะฮะเขาเรียกว่าประสิทธิภาพนะครับเรื่องของเพศเนี่ยปรากฏวีแกนดีกว่าฮะ
2: นะครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยผมก็งงกิน
2: แต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ากินโปรตีนเนี่ยอาจจะดีกว่า
1: อาจจะปุ๋งปังกว่าใช่ไหมอันนี้ผู้ชายนะอันนี้ผู้ชายที่เขาวิจัยกันนะฮะคือต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาอาหารเนี่ยทดแทนเนื้อสัตว
2: ์
1: เพราะว่ามันก็มีผลการวิจัยอีกเหมือนกันคือต่างประเทศเขาไม่มีกฎหมายเหมือนไทยเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงใครอยากจะเร่งเนื้อแดงเร่งไปอย่างอเมริกาเนี่ยไม่มีนะฮะแล้วก็คนก็เป็นมะเร็งลำไส้อะไรกันเยอะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการกินเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เช่นไส้กรอกแฮมอะไรพวกนี้ผมเคยไปถามหมอบอกหมอก็บอกโอ้ถ้าเกิดไม่ได้กินทุกวันมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดคุณทานทุกวันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เดี๋ยวนี้เทรนด์ของโลกก็คืออาหารเพื่อสุขภาพอีกอันนึงเทรนด์อาหารเพื่อพร้อมทานเทรนด์อาหารพร้อมทานเนี่ยเป็นเทรนด์แห่งอนาคตคือมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตเมืองในเขตอะไรต่างๆเนี่ยคือต้องใช้อาหารพร้อมทานเช่นคุณเดินเข้าเซเว่นมินิมาร์ทอะไรต่างๆนะ
2: ครับ
1: คุณจะเห็นอาหารพร้อมทานเยอะ
2: ครับ
1: เช่นข้าวโพดเนี่ยถ้าคุณจะไปซื้อตามตลาดเนี่ยคุณจะได้มาฝักยาวๆฝักใหญ
2: ่
1: ๆได้มา 2-3 ฝักแต่ถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเช่น 7-11 หรือมินิมาร์ทอะไรต่างๆผมไม่ได้โฆษณานะฮะ
2: ครับ
1: แต่ก็จะเห็นข้าวโพดครึ่งฝักแล้วก็ซีลอยู่ในพลาสติกที่สามารถที่จะแกะออกมาได้ง่ายๆ
2: เหมือนเป็นสุญญากาศ
1: เลยนะฮะก็คือรับประทานพอดีคำ
2: ครับ
1: พร้อมทานพร้อมทิ้งนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสะอาดข้าวต้มมัดถ้าเกิดคุณจะไปซื้อเนี่ยคุณจะได้ 3-4-5 มัดถูกไหม
2: ครับ
1: ถ้าคุณเดินเข้ามินิมาร์ทคุณก็จะได้ข้าวต้มมัด1ชิ้น2ชิ้นซีลภายใต้ความปลอดภัยและความสะอาด
2: ครับ
1: คุณก็พร้อมทานพร้อมทิ้งนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับมีความปลอดภัยในการที่จะรับประทานก็คือมาตรฐาน GMP มาตรฐานหลักการในการที่จะใช้ในการผลิตอาหารรู้ว่าผลิตมาจากไหนอันนี้คือสิ่งที่เป็นการพัฒนาคือมาตรฐานของอาหารนอกจากเราจะผลิตอาหารแล้วเนี่ยคุณต้องมองนะครับว่าคุณจะไปขายที่ไหน
2: ครับ
1: ถ้าคุณจะไปขายใน 7-11 เนี่ยผมบอกเลยนะครับเท่าที่ผมคุยมากับนักอุตสาหกรรมอาหารเช่นคุณวิสิตลิ้มลือชาและอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: โอ้โหเงื่อนไขเขาเยอะพอสมควร
2: คือข้อจำกัดเยอะ
1: คือ
2: คุณภาพเขาคุณภาพใช่ไหม
1: เงื่อนไขเขาคุณต้องผ่าน GMP คุณต้องไปขอใบรับรองคุณต้องนั่นต้องนี่มันถึงจะสามารถวางบนหิ้งสินค้าของเขาได
2: ้
1: นะฮะคือการขายสินค้าขายอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าอยากจะได้ที่ขายดีๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ครับ
1: นะฮะหรือไม่ถ้าคุณจะขายเองเนี่ยคุณก็เปิดร้านเปิดแฟรนไชส์ของคุณเองคุณก็ทำได้
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของเทรนด์อาหารแล้วก็เรื่องของการตลาดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่องของอาหารนะครับสร้างเม็ดเงินในเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องจับตามองคืองานนี้นะฮะคือเรามองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตนะฮะคำถามคือ คนอื่นๆเนี่ยเกษตรกรที่เราอยากจะบอกให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ย
2: ครับ
1: เอ๊ะเขามีงบประมาณถึงไหมนะมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีคือเกษตรกรไทยเนี่ยบางส่วนและส่วนใหญ่เนี่ยยังคือผู้สูงอายุขาดเงินทุนติดหล่มหนี้สิน
2: ครับ
1: เขาจะเข้าถึงเครื่องมือสมาร์ทฟาร์มิ่งดิจิทัลแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคือต่ออย่างเรื่องข้าวคนที่รวยเนี่ยคือโรงสี คนที่รวยคือผู้ที่แปรรูปข้าวส่วนคนที่ยังจนอยู่ปัจจุบันนี
2: ้
1: คือชาวนาผู้ปลูกข้าวให้เรากิน
2: เกษตรกร
1: นั่นแหละเราจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกินดีอยู่ดีพอผลผลิตตกต่ำราคาข้าวตกต่ำรัฐบาลก็อุดหนุนทีนึงผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำข้าวโพดราคาตกยางราคาตกปาล์มราคาตกรัฐก็เอาเงินไปอุดหนุนอีกทีนึงนะฮะบอกให้เขาไปเปลี่ยนการปลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไม่ปลูกอันนี้ก็ไม่รู้จะไปปลูกอะไ
2: ร
1: ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะฮะคำถามคือเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรซึ่งพยายามแก้กันทุกรัฐบาลแต่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีเราก็จะต้องเจอกับการใช้งบประมาณในการอุดช่องว่างในการที่จะเกิดสินค้าการเกษตรที่มันตกต่ำทุกปีทุกช่วงการผลิตตรงนี้เราจะทำอย่างไ
2: ร
1: นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นช่องว่างเป็นช่องว่างของโครงสร้างเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์เมอร์กับเกษตรฐานรากที่ยังตามไม่ทันอ
2: ัน
1: นี้เป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการรับสมัครนะครับผู้ว่ากรุงเทพ
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ผู้ว่าขออภัยนายกเมืองพัทยานะครับเริ่มต้นวันนี้วันแรก
2: ครับ
1: นะครับเรื่องของการรับสมัครเนี่ยทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณณรงค์เรืองศรีนะครับท่านก็เป็นผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ด้วยนะฮะแล้วก็ทางกกต.ก็ประกาศออกมาบอกว่าพร้อมแล้วนะครับเรื่องของการรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพนะครับวันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายน8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะฮะณห้องบางกอกชั้น B2 นะครับอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพที่ดินแดงไม่ใช่เสาชิงช้านะครับเช้านี้นะฮะโอ้โหนะฮะคนที่มาคนแรกครับตัวจริงเสียงจริงนะฮะเพราะว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติจะบอกผู้ว่าก็ไม่ได้ถ้าลาออกแล้วนะฮะคือจะบอกว่ามีผู้สมัครเนี่ยหลั่งไหลเดินทางมาแสดงตนตั้งแต่ตีห้าครับ
2: ครับ
1: รับสมัคร8:30มากันตั้งแต่ตีห้ายังกับบัตรคอนเสิร์ต
2: ยังกับดูคอนเสิร์ต
1: นะฮะเออนะฮะแม้จะมีฝนตกในช่วงเช้าแต่ก็ไม่ทำให้ว่าผู้สมัครเนี่ยท้อถอย
2: ครับ
1: นะครับก็มาสมัครกันนะฮะตีห้าครึ่งคึกคักฮะแกนนำผู้สมัครต่างๆจากหลายพรรคการเมืองผู้สมัครอิสระทยอยเดินทางมาท่ามกลางเสียงปีกลองอะไรโอ้โหหลังไหลกันมา
2: ไปด้วย
1: กองเชียร์มาโอ้มาคนเดียวไม่ได้ต้องมีกองเชียร์ด้วยนะฮะมีสีสันอะไรต่างๆมากมายนะฮะสีก็มีเขียวส้มฟ้าแดงขาวไม่รู้หมายถึงอะไรกันนะฮะมีเทศกิจเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะฮะคนนี้แหละฮะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์
2: มาคนแรกไหมครับนี
1: ่เออเขาบอกว่าก็คือบอกว่าใครมาคนแรกเนี่ยบอกยากแต่กองทัพนักข่าวเนี่ยก็พุ่งไปที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ
2: ์ครับ
1: นะฮะก็เมื่อก่อนเนี่ยจะใช้คำว่าทำงานที่เสื
2: ้อ
1: ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเสื้อกั๊กแล้วมีตราว่ากรุงเทพทำงานนะฮะกรุงเทพทำงานนะฮะแล้วก็พาอดีตผู้บริหารกรุงเทพรองผู้ว่าชุดเดิ
2: ม
1: นะครับก็มาร่วมทีมนะครับก็ร่วมสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะฮะที่ศาลาว่าการกทม.ดินแดงนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะฮะก็ทิศทางข่าวเนี่ยก็มองไปที่อดีตผู้ว่าชัดชาติเนี่ยลงรับสมัครเลือกตั้งนะฮะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะวันนี้ก็คงมีบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะคึกคักนะฮะ
2: ยังมีหลายท่านที่ต้องรอดูนะครับอย่างดร.โจอย่างและอีกหลายคนหม่อมกรนี่หม่อมกรกรกสิวัตร
1: กรกสิวัตร
2: ครับก็จะมาสมัครในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ปีนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์เลือกกรุงเทพในแบบคุณนะครับก็จะมีการจัดเลือกตั้งขึ้นนะครับในวันที่28มิถุนายน2569นะครับแล้วก็นอกจากเลือกตั้งผู้ว่าแล้วนะครับก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์นะครับคุณทรงพลใช้ได้ไหมครับ
1: ผมนนทบุรีเกิดกรุงเทพแต่ว่าอยู่นนทบุรีเมื่อก่อนอยู่เขตจอมทองแถวฝั่งทนนั่นแหละแล้วก็น้ำท่วมน้ำท่วมในสมัยนั้นนะ2528เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยเพื่อหนีน้ำท่วมแล้วก็อยู่จนทุกวันนี้นะฮะเป็นคนนนทบุรีไปแล้วนะฮะซึ่งปัญหาของคนกรุงเทพเนี่ยที่เราเจอเป็นประจำเนี่ยคือ1รถติดฮะ2คือเรื่องของน้ำท่วมอันนี้เป็นโจทย์ท้าทายของกรุงเทพนะฮะผู้ว่าเนี่ยรับสมัครกันแล้วก็เลือกตั้งเนี่ย28พฤษภาคมนะฮะจะเจอปัญหาแรกคือน้ำท่วมกรุงเทพเพราะนี่ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับอันนี้เป็นโจทย์ท้าทายของผู้ว่าคนใหม่ประกอบกับอีกเรื่องนึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
2: ค
1: ือเรื่องของคนไร้บ้านนะคนไร้บ้านอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือผลลัพธ์ของปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับคนไร้บ้านเป็นผลลัพธ์ของปัญหาที่เกิดจาก1ความไม่สมหวังของการประกอบอาชีพที่ย้ายถิ่นฐานคนต่างจังหวัดมาทำงานกรุงเทพตกงานเสร็จเป็นคนไร้บ้านนะฮะคนที่มีปัญหาครอบครัว
2: ครับ
1: โดนไล่ออกจากบ้านหนีออกจากบ้านมาเป็นคนไร้บ้านและ3คือคนวิกลจริตออกมาเป็นคนไร้บ้านพอเป็นคนไร้บ้านปุ๊บเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีบ้านอิ่มใจอยู่แถวประปาแม้นสีจะอยู่แถวประปาแม้นสีที่ดูแลคนเหล่านี้อยู
2: ่
1: นะครับตรงนี้เราจะมีการดูแลให้มากขึ้นอย่างไรรวมถึงผู้สูงอายุบ้านบางแคต้องต่อคิวกันกี่ปีฮะ15ปีกว่าจะได้สิทธิ์นะครับถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามที่จะดูแลผู้สูงอายุที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีแต่มากขึ้นเด็กเกิดน้อยคนแก่เยอะจะดูแลกันยังไงอันนี้คือชีวิตความเป็นอยู
2: ่
1: อย่าไปมองผิวเผินว่ารถติดน้ำท่ว
2: ม
1: ไปดูชีวิตความเป็นอยู่คนเมืองดีกว่าความเครียดมากน้อยแค่ไหนนะครับสุขภาพจิตเนี่ยจะดูแลยังไง PM 2.5 เกิดขึ้นทุกปีห้องปลอดฝุ่นมีเพียงพอแค่ไหนดูแลเด็กนักเรียนดูแลกันอย่างไร
2: อ
1: ันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเม็ดทรายเล็กๆที่เกิดปัญหาที่ผู้ว่า กรุงเทพเนี่ยจะต้องดูแลกันครับ
2: ถูกครับแต่ว่าเมสไซเล็กๆเนี่ยพอรวมหลายๆอย่างแล้วเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่ต้องบอกว่าหนักหนาอยู่นะครับ
1: ใช่
2: แล้วต้องเร่งแก้ปัญหาแล้วก็ในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับก็จะมีแคมเปญต่างๆในการหาเสียงมารอดูว่าแต่ละพรรคแต่ละตัวแทนผู้ที่จะมาสมัครในครั้งนี้เนี่ยจะมีการส่งเสริมเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: ยุคนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะการหาเสียงเนี่ยพรรคประชาชนชัดเจนไม่มีป้ายหาเสียง ไม่มีป้ายหาเสียงบนท้องถนน
2: ครับ
1: เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำตัวให้เป็นตัวอย่าง
2: ครับ
1: ลงในระบบโซเชียลอินเทอร์เน็ตนี่นั่นนู่นเพราะคนกรุงเทพก็ใช้โซเชียลกันเยอะ
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาชนส่วนคุณชัชชาติก็มีแนวนโยบายเดิมอะถ้าจะพูดแบบจริงๆนะก็คือทำแล้วทำอยู่ทำต
2: ่
1: อแนวนั้นนะฮะก็นั่นแหละจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นส่วนคนอื่นๆนะฮะเขาก็มีแนวทางเหมือนกันในการที่จะทำนะฮะในการที่จะทำเรื่องเดิมให้มันดีขึ้นนะก็อยู่ที่ความตั้งใจแนวทางและวิสัยทัศน์แล้วก็แอคชั่นแพลนก็คือแผนปฏิบัติการที่จะทำให้ได้ตามความฝันเหล่านั้นนะครับ
2: ครับเดี๋ยวไปต่อกันในเรื่องของอีโบลากันบ้าง
1: อีโบลา
2: ต้องบอกว่าในส่วนของโรคนี้เนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยกังวลนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะสำหรับในการคัดกรองสำหรับกลุ่มที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้อยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการเดินทางนะครับไปยังในส่วนของพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับไปดูในเรื่องของความพร้อมของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการกำชับให้มีการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับที่มีเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยอยู่ใน2ประเทศนะครับนั่นก็คือที่คองโกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือยูกันดานั่นเองนะครับซึ่งทุกรายเนี่ยก็อย่างที่บอกมีการคัดกรองอย่างเคร่งครัดทันทีแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกรมควบคุมโรคนะครับโดยทางในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะครับก็เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการกักกันและก็ควบคุมโรคที่จะเข้ามาในประเทศนะครับตรงนี้เองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีการไปดูในพื้นที่ต่างๆก็อย่างที่บอกว่าข้อกฎหมายในเรื่องของการควบคุมโรคเนี่ยก็มีหลากหลายพ.ร.บ.ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคพ.ร.บ.โรคติดต่อนะครับปี2558หรือว่าในส่วนของพ.ร.บ.คนเข้าเมืองปี2522ก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดนะครับและก็ในส่วนของกรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากประเทศต้นทางก็มีการระบาดหนักใน DR คองโกนะครับและก็ในส่วนของยูกันดาตรงนี้นะครับก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเนี่ยติดต่อดำเนินการกักกันมี2กรณีด้วยกันนะครับกรณีไม่มีอาการก็จะมีการแยกกักนะครับส่วนกรณีที่มีอาการเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งกองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง2ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับแล้วก็สายการบินที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยควบคุมนะครับตอนนี้มีการควบคุมแล้วในวันที่21ถึง26พฤษภาคมเนี่ยมีผู้เดินทางสะสมอยู่ที่64รายนะครับมาจาก DR คองโกเนี่ย12รายแล้วก็ยูกันดาอีก52รายนะครับซึ่งคำสั่งกลับกันนี้เนี่ยก็จะมีการแยกแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ27พฤษภาคม2569ในช่วงของ 18:00 นนะครับแล้วก็กรมควบคุมโรคเนี่ยก็จะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับประชาชนที่รับฟังข่าวอยู่ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับตอนนี้จากประเทศที่มีการบินเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยทางหน่วยงานของภาครัฐเองแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็มีการเดินหน้าในการป้องกันกักกันไม่ให้โรคนี้เนี่ยเข้ามาในประเทศอยู่นะครับ
1: เพราะเรามีเรื่องของการกักกันในสมัยโควิดไว้แล้ว
2: ครับ
1: นะฮะก็ใช้แนวทางนี้แหละโมเดลนั่นแหละในการที่จะกักเชื้อนะครับดังกล่าวซึ่งไวรัสอีโบลาตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามาจากลิงคุณเข้าใจเหมือนผมไหมหรือผมดูหนังเยอะไปไม่รู
2: ้ครับ
1: อีโบลาเนี่ยคือถ้าใครไปดูหนังเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับลิงใช่ไห
2: ม
1: แต่ปรากฏว่าไปดูข้อมูลเป็นไวรัสในตระกูลหนึ่งนะฮะมีค้างคาวกินผลไม้เป็นสัตว์รังโรคตามธรรมชาติข้างข่าวอีกแล้วอ่ะ
2: ข้างข่าวอีก
1: แล้วเหมือนโควิดเลย
2: นี่ปลาโควิดเนี่ยคือมาจากข้างข่าวหมดนะ
1: น่ากลัวเนาะ
2: นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าในเรื่องของการควบคุมเนี่ยตอนนี้กรมควบคุมโรคก็มีการกักกันนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีทั้งอาการแล้วก็คนที่ไม่มีอาการเนี่ยก็มีการกักไว้อยู
1: ่คือมันไม่มี ATK เหมือนโควิดไง
2: ครับ
1: แล้ว ลูกคุณจะตรวจยังไงอ่ะ
2: เ
1: ออเอออันนี้เป็นสิ่งที่สงสัย
2: ครับ
1: ดูอาการอย่างเดียว
2: เออ
1: แต่ถ้าเกิดใครเดินทางมาจาก2ประเทศนี้ที่มันเป็นประเทศที่ระบาดหนักเนี่ยเขาก็จะต้องมีการกักตัวเป็นพิเศษว
2: ่
1: าอย่างนั้นเถอะนะอันนี้คือแนวทางของกรมควบคุมโรคนะฮะกระทรวงสาธารณสุขไปดูเรื่องของการสวมสิทธิ์นะฮะข้อมูลบุคคลกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้คุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองฮะชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนก็บอกครับว่ากรมการปกครองจะตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนฮะเพื่อปราบปรามการทุจริตเรื่องของบัตรประชาชนและสัญ

0: รถอำพรางนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของทุนเทาใช่ไหมฮะอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมมาอยู่ในประเทศไทยเราแล้วบอกว่าเป็นคนไทยในข้อเท็จจริงแต่จริงๆไม่ใช
1: ่
0: นะฮะสวมสิทธิ์นะฮะคือถามว่ามันเกิดขึ้นไหมนะถ้ามันเกิดขึ้นมันคือการทำของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: ครับ
0: ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกรมการปกครองทำยังไง
1: ครับ
0: เตรียมนะฮะยกระดับพิสูจน์ตัวตนบุคคลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือสแกนหน้าสแกนลายนิ้วมือเนี่ยแหละนะครับแล้วก็จะใช้มาตรการทางวินัยกฎหมายเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำความผิดเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนนะฮะคือการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนสถานะบุคคลมีมานานแล้วนะครับสูติบัตรเนี่ยสวมสิทธิ์ได้ไหมครับ
1: โอ้ผมก็ไม่เคยเห็นนะ
0: สูติบัตรเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณเกิดนอกโรงพยาบาล
1: ครับ
0: หมอตำแยหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณเอาพยานมายืนยัน
1: ครับ
0: เขาสามารถที่จะออกสูติบัตรให้คุณได้แล้วก็ออกบัตรประชาชนให้คุณได้ในอนาคต
1: ครับ
0: นี่คือสูติบัตรที่มันเป็นช่องว่าง
1: ในสมัยก่อน
0: ใช่ในปัจจุบันมีการสวมสิทธิ์สูติบัตรทำได้ไหม
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ต้องติดตามดูเพราะว่าทางทะเบียนสูติบัตรเนี่ยคนที่ตายแล้วไม่ได้แจ้งตาย
1: ครับ
0: หรือคนที่หายสาบสูญเนี่ยสูติบัตรของคนเหล่านั้นยังอยู่ในทางทะเบียน
1: ครับ
0: และก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่มีทะเบียนดิจิทัลนะครับมันก็จะสามารถที่จะเร่นแร่แปรธาตุได
1: ้เป็นช่องว่าง
0: ใช่ไหมฮะเช่นชื่อนายสมชายสูติบัตรนั้นสูติบัตรนี
1: ้ครับ
0: ก็เอาคนต่างชาติที่เป็นอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมเนี่ยมาใส
1: ่
0: นะฮะมาใส่ชื่อคนนี้แทน
1: ครับ
0: เป็นอัตลักษณ์และตัวตนของคนคนนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะที่มันเป็นสิ่งที่เขาจับตามอง
1: ผมนึกว่ามีแต่ในละคร ผมเคยเห็นแต่ในละครแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว
0: หรือผมเพ้อเจ้อเกินไป
1: ไม่แต่มันก็เป็นไปได้อ่ะถ้ามันมีในเรื่องของข้อเท็จจริงมีองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างที่คุณสมพลเล่า
0: ใช่พยานเท็จ
1: ครับ
0: การทำทะเบียนราษฎร์แจ้งเกิดอะไรต่างๆมีพยานใช่ไหมเอาพยานเท็จไงไปจ้างเข้ามานะฮะหรือการทำบัตรประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุมากหรือคนบนเขานึกออกไหม
1: ครับ
0: จะมาทำบัตรประชาชนจะต้องมีพยานคือกำนันผู้ใหญ่บ้านคนที่น่าเชื่อถือมายืนยัน
1: ครับ
0: และเมื่อไหร่ที่คนที่มายืนยันเนี่ยเป็นเท็จรับเงินรับทองเข้ามา
1: ครับ
0: เขาก็จะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนั้นคือหมายความว่าเอาอาชญากรเนี่ยมาสวมสิทธิ์เนี่ยแล้วเอาพยานเท็จเข้ามาขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านขอทำบัตรประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุมาก
1: ครับ
0: แบบนี้เนี่ยมันก็ทำได
1: ้
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ย้ายชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านโดยที่ไม่มีตัวตนจริง
1: ครับ
0: เมื่อก่อนน่ะเขาใช้ผลประโยชน์ทางการเมือง
1: ครับ
0: ในการที่จะ
1: หาคะแนนเสียง
0: หาคะแนนเสียงใช
1: ่
0: สิทธิ์ที่จะใช้สวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: เช่นคนละครึ่ง
1: ถูก
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: รักษาพยาบาล
0: ถูกต้องนะฮะเอาคนต่างด้าวมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นช่องโหว่อยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็คนที่ไม่เคยทำบัตรประชาชนเลยหายสาบสูญไปนานแต่ยังมีชื่ออยู
1: ่ครับ
0: นะฮะเอาคนต่างด้าวไปใส่แทนเอาเทคโนโลยีแต่งภาพไปหลอกตา
1: ครับ
0: เอาพยานเท็จใส่เข้าไป
1: โอ้โห
0: ก็ทำได้ในการที่จะได้บัตรประชาชนถูกต้องตามกฎหมายแต่เป็นของปลอมทางข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมรสอำพรางเมื่อวานพูดไปแล้ว
1: ใช่เมื่อวานจะพูดเลยเมื่อวานนี้ฟังคุณสมพลอ่านข่าวกับ
0: สมรสอำพรางเดี๋ยวนี้สมรสเนี่ยก้าวหน้าด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าชายกับหญิงแต่ผู้ใดเหมือนผมกับคุณณัฐพงษ์เนี่ย
1: ครับ
0: ผมเป็นอาชญากรผมบอกคุณณัฐพงษ์ผมให้แสนหนึ่งคุณแกล้งเป็นแฟนผมแล้วคุณก็ไปจดทะเบียนกับผมแล้วผมก็จะได้อยู่ในประเทศไทยได้นานไม่ต้องเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว
1: เพราะว่าตอนนี้มีสมรสเท่าเทียมแล้ว
0: ถูกแล้วแต่ผมก็จะซื้อที่ดินในชื่อคุณณัฐพงษ
1: ์
0: แต่จริงๆก็คือเป็นของผมเป็นนอมินีเห็นไหมมันมีกระบวนการและเทคนิคอะไรต่างๆที่มันก้าวหน้าก้าวไกลดังนั้นกรมการปกครองเขาก็เลยบอกว่าเมื่อมันก้าวหน้าก้าวไกลแบบนี้เราจะต้องมีการยกระดับในการพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับ
1: พอกฎหมายเปลี่ยนนะก็ต้องกฎหมายลูกอื่นๆก็ต้องมีการปรับตาม
0: คือผมจะบอกว่าเหมือนตำรวจจับโจรอ่ะ
1: ครับ
0: โจรเนี่ยพัฒนาแนวทางใช่ไหมสมัยก่อนล้วงเอากระเป๋าล้วงวิ่งราวทรัพย
1: ์ครับ
0: ตำรวจก็ไปตามจับ
1: ก็ต้องวิ่งจับนะสมัยก่อน
0: แต่เดี๋ยวนี้กระเป๋าเงินมันอยู่ในรูปแบบดิจิทัลอยู่ใน

0: ือถือ
1: ครับ
0: โจรก็ใช้วิธีการหลอกด้วยสแกมเมอร
1: ์
0: หลอกด้วยการดูดเงิน
1: ครับ
0: จากแอปพลิเคชันด้วยแอปพลิเคชันต่าง
1: ๆ
0: เลยต้องมีตำรวจไซเบอร์เห็นไหมนี่คือการพัฒนาของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับในเรื่องนี้ก็ต้องมีการเรียกว่าภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะครับปรับตามยุคตามสมัยนั่นเองนะครับไปพูดถึงในเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมที่รัฐสภานะครับก็มีประเด็นนะประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยก็ติดตามกันอย่างคำหนึ่งเนี่ยที่มีเป็นดราม่าขึ้นมาระบอบสีน้ำเงินคำนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือเมื่อวานนี้ก็มีการทักท้วงกันในสภานะครับโดยทางคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์นะครับเป็นสวในฐานะโฆษกคณะกรรมการสมาขออภัยครับคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะครับซึ่งก็มีการกล่าวถึงกรณีของคุณเทงรัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยมีการโพสต์โซเชียลนะครับกล่าวว่าวุฒิสภาเนี่ยทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยภายใต้การเมืองเป็นระบอบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็89สว.เนี่ยได้มีการแถลงข่าวให้การขอโทษภายใน3วันว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการมาขอโทษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยหลังจากนี้เนี่ยต้องมีการปรึกษากับสว.แล้วก็ฝ่ายกฎหมายว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าต้องดูในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับส่วนการเชื่อมโยงวาทกรรมเรื่องระบอบสีน้ำเงินกับทางวุฒิสภานั้นเนี่ยคุณพิสิทธิ์กล่าวว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยไม่ทราบว่าคุณเทงเนี่ยบัญญัติคำนี้ด้วยอะไรนะครับและตนก็ไม่ทราบว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคืออะไรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีระบอบนี
0: ้
1: เรามีแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอันนี้ชัดเจนนะครับส่วนระบอบสีน้ำเงินเนี่ยอยากให้เคลียร์หน่อยประเด็นนี
0: ้ครับ
1: คือแปลว่าอะไรนะเพราะอยากรู้ความหมายว่าหมายถึงใครซึ่งตนเนี่ยฟังว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการทราบว่าหมายถึงใครแต่การที่คุณเทงรัฐพงศ์เนี่ยโจมตีสว.ว่ามีการช่อฉนจึงทำให้สว .89 คนเนี่ยต้องออกมาแถลงข่าวเพื่อให้มีการขอโทษเกิดขึ้นนะครับซึ่งถามในมุมมองของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคุณพิสิทธิ์เองก็ตอบว่าไม่ทราบจริงๆแล้วก็ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน
0: ่
1: ก็อยากให้มาเคลียร์หน่อยนะครับเรื่องนี
0: ้เป็นผมจะไม่ถามเดี๋ยวเขาออกมาพูดเนี่ยเดี๋ยวมันหนักกว่าเดิมแล้วสว.กี่คนนะ
1: 89ครับ
0: แล้วที่เหลือ
1: นั่นสิ
0: แล้วที่เหลือนี่มันเป็นวาทกรรมทางการเมืองนั่นแหละก็คือจริงๆอ่ะคือพ
1: ร
0: รคประชาชนเนี่ยเขากล่าวหามานานแล้วเรื่องนี้เขากล่าวหามานานแล้วแล้วก็เขาพูดกันมานานแล้วนะครับส่วนฝั่งที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ไม่ยอมรับนะฮะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นเอ็นเอียงเนี่ยในระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคือไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทยเอางี้ดีกว่าผมพูดตรง
1: ๆ
0: เขาบอกว่าเขาก็ไม่เกี่ยวก็คือปฏิเสธกันไปคนหนึ่งกล่าวหาอ
1: ี
0: กคนหนึ่งปฏิเสธว่าอย่างนั้นเถอะมันก็ถือว่าเป็นวาทกรรมทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือจะถามหาคำขอโทษเนี่ยผมว่ามันไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะคุณเทงบอกคุณเทงก็จะไม่ขอโทษนะครับแต่ถ้าเกิดจะนำไปสู่การฟ้องร้องกันก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมบอกว่าผมมองว่าการฟ้องร้องเนี่ยไม่เกิดประโยชน
1: ์
0: เพราะถ้าเกิดฟังสว.ฟ้องร้องปุ๊บเนี่ยคุณเทงก็จะมาบอกว่านี่ไงฟ้องปิดปากเนี่ยมันคือวาทกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงนี้อ่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: เรื่องของคุณชนภัทรชนภัทรเนี่ยที่ DSI เนี่ยเขาขอตัว คือสส.ชนภัทรเนี่ยเขาเป็นสส.สงขลาพรรคกล้าทำนะครับ DSI เนี่ยทำหนังสือด่วนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุมัติรับตัวนายชนภัทรนาคสั่วนะครับสส.สงขลาพรรคกล้าทำไปดำเนินคดีข้อหาเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะครับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งสภาได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนและจะลงมติในวันที่28ก็คือวันนี้นั่นแหละตามที่เสนอข่าวไปอันนี้ต้องติดตามนะครับคือเอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยสสเนี่ยเขามีเอาไว้เพื่ออะไรฮะ
1: ครับ
0: เพื่อที่ป้องกันการถูกกลั่นแกล้งเพื่อที่ป้องกันการถูกกลั่นแกล้งเช่นคุณณัฐพงศ์เป็นสสอยู
1: ่
0: นะครับผมหมั่นไส้ไม่อยากให้คุณประชุมสภาและเสนออะไรต่างๆนะฮะก็ไปฟ้องบอกคุณณัฐพงศ์ลักทรัพย์ณัฐพงศ์ข่มขืนณัฐพงศ์อะไร
1: แล้วมีคดี
0: ใช่ให้มีคดีแล้วคุณก็จะต้องไปสถานีตำรวจแล้วก็คุณจะต้องถูกจองจำในระหว่างที่เขาสอบสวนยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้มันคือการกลั่นแกล้งกันในสภานะครับเขาเลยบอกว่าโอ้ยถ้าเกิดมันมีการกลั่นแกล้งกันด้วยวิธีการนี้เนี่ยคงไม่เหมาะก็เลยมีเอกสิทธิ์คุ้มครองว่าในสมัยประชุมเนี่ยมันจะต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะครับสมัยประชุมสมัยนี้เนี่ยจะไปสิ้นสุดเดือนอะไรสิงหาคมนะฮะก็แต่วันนี้จนถึงสิงหาคมเนี่ย
1: หลายเดือนนะ
0: ก็ไม่หลายเดือนนะ
1: 2-3เดือน
0: สภามิถุนากรกฎาคมสิงหาถ้าในทางกระบวนการยุติธรรม3เดือนก็ถือว่า ก็ถือว่าปกตินะครับเพราะนี่คือการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อนำไปสู่การฟ้องร้องนะฮะก็คือยืดเวลาไปสักหน่อย
1: ครับ
0: ยืดเวลาไปสักหน่อยคำถามคือเกราะป้องกันตรงนี้เนี่ยสภาจะว่ายังไง
1: ครับ
0: เออแต่เอาทางออกสวยๆเลยนะก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะมีพรรคหนึ่งพรรคสีส้มนั่นแหละ
1: ครับ
0: เออที่สสท่านหนึ่งอ่ะถูกกล่าวหาเรื่องของความผิดล่วงละเมิดทางเพศจำได้ไห
1: ม
0: เออแบบนี้แล้วก็จะมีเรื่องของวาระเรื่องของการพิจารณาว่าจะคุ้มครองให้เอกสิทธิ์คุ้มครองสสคนนี้หรือไม
1: ่ครับ
0: แต่สสคนนี้เนี่ยก็ใช้วิธีการที่ว่าไปรับฟังรับแจ้งรับไปสถานีตำรวจ
1: ครับ
0: รับฟังข้อกล่าวหาเองไม่ต้องให้สภามีมติตรงนี
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็มันเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับทางออกทางหนึ่งที่ดูสง่างามนะครับแล้วก็ดูสวยสดงดงามนะครับดีกว่าที่จะมาให้สภาเนี่ยมาถกว่าควรไม่ควร
1: ครับ
0: เพราะว่าการที่จะลงมติเหล่านี้นะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆยกมือหรือว่ากดโหวตกันได้เลยจะต้องมีการอภิปรายข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยในคดีนี้ว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้เอกสิทธิ์สำหรับการคุ้มครองส.ส.ท่านนี
1: ้ครับ
0: แล้วมันจะเป็นการเปิดแผลส.ส.ท่านนี้และพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดนะฮะอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนในทางไม่เป็นจุดในทางการเมืองที่น่าจับตามองนะครับวันนี้เราต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณ ชนภัท
1: ร
0: นะครับชนภัทรเนี่ยจะไปรับฟังรับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI เองแล้วให้สภาถอนยติวาระตรงนี
1: ้ครับ
0: หรือสภาจะพิจารณาวาระตรงนี
1: ้
0: นะครับด้วยการวิพากษ์ข้อเท็จจริงอภิปรายในสภาและนำไปสู่การลงมติแต่ที่ผ่านมานะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับคดีไหนนะครับมันเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรม
1: ครับ
0: คือก็ให้เอกสิทธิ์คุ้มครองแม้แต่พรรคอนาคตใหม่ในสมัยนั้น
1: ครับ
0: ที่เป็นฝ่ายค้านก็เคยโดนคดีประมาณช่วงปี63นะครับตอนนั้นสภาก็ให้การคุ้มครองอยู่ที่ประมาณ300กว่าเสียง
1: ครับ
0: นะครับให้การคุ้มครองเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ในฐานะนิติบัญญัติที่จะต้องได้รับการคุ้มครอง
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องติดตามในประเด็นนี้นะครับว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยถ้าสภาจะโหวตอย่างไรแล้วก็ทางด้านเจ้าตัวเนี่ยจะใช้การเดินทางไป DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาอย่างสง่างามหรือไม
1: ่ครับ
0: ติดตามกันดูครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ยั่งยิ่งยาวปะกระเป๋ายิ่งชุบโหชิโก องอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกคน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
10: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
11: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
10: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
11: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
10: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
12: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
13: ภายในบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงจุดนี้นับว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญซึ่งกำหนดเป็นโซนพื้นที่สำหรับการแถลงข่าวการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่เดินทางเข้ายื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมลุ้นจับสลากหมายเลขหาเสียงท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่เดินทางมาตั้งแต่เวลา 4:30 นเป็นต้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกทมเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่สนดินแดงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆภายหลังขั้นตอนการจับสลากได้เบอร์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่บริเวณห้องโถงชั้น1เช่นกันและผู้สมัครสามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้กทม.ขอความร่วมมือกองเชียร์สามารถคอยให้กำลังใจบริเวณรอบนอกอาคารซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางอากาศปลอดโปร่งไว้รองรับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครยืนยันการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างโปร่งใสหลังปิดรับสมัครจะเชิญผู้สมัครทั้งหมดรับฟังข้อห้ามการหาเสียงในวันที่4มิถุนายนนี้
14: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับการสมัครอย่างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นการจับสลากหมายเลขเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อแล้วเสร็จจึงเริ่มกระบวนการรับสมัครสก.แต่มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตจับสลากหมายเลขกรณีผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้พร้อมย้ำว่ามีมาตรการด้านความโปร่งใสทั้งกระบวนการจับสลากและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงมาริชโยรายงาน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโย
15: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ในระยะนี้ปริมาณฝนจะลดลงชั่วคราวแต่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนในวันนี้จากนั้นจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้คาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม ประเทศไทยจะเผชิญสภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ภาพรวมปริมาณฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจึงขอให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
16: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: วิทยุอะไรล่ะ
18: Everyday English
19: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คลาย

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English ท่านผู้ฟังเคยเอาก้อนหินมาวาดเป็นรูปต่างๆบ้างไหมคะวันนี้เรามีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะในหนังสือเรื่อง Little Book of Joy นะคะมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือการนำก้อนหินมาวาดเป็นรูปต่างๆนั่นเองค่ะเราจะใช้คำว่า decorate rocks decorate rocks คำว่า decorate นะคะ D E C O R A T E decorate decorate ก็แปลว่าการประดับตกแต่งนะคะถ้าเกิดเราไปเจอก้อนหินสักก้อนหนึ่งนะคะเราสามารถลองเอามาทำดูได้ค่ะฟังตัวอย่างนะคะ Go on a rock hunt and see what cool rocks you can find. Notice the shape, texture, and colors of the rocks you choose. Which ones do you especially like to hold in your hand and touch with your fingers? Decorate your rocks with paint, markers, or chalk.Keep your collection to bring you joy. You could also spread a bit of surprise cheer by leaving a rock or two in a garden or park. Someone might discover them and add them to their own collection of treasures. ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะลองทำดูกันได้ค่ะ Decorate rocks นะคะก็สร้างสรรค์ศิลปะสวยๆได้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังรายการ Everyday English ทุกท่านนะคะถ้าเกิดท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07567-2022นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Wallalak University สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
3: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
3: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งชิงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
2: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
3: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
2: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
3: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
4: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคอปภ.คอยดูแลคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
7: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะวันนี้เรามาเจอกันวันพฤหัสบดีที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังคะรายการคุยข่าว9โมงของเรานะคะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนโปรวิววชิราพร้อมด้วยกับน้องค่ะข้าราชการคนใหม่ที่ไม่ใหม่เนาะอยู่กับเรา ยาวๆเมื่อวานก็มาทักทายคุณผู้ฟังไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ3เดือนหลังจากนี้ไปจะมีมุกกับน้องโฟกนี่แหละค่ะมาจัดสลับกันเนอะให้น้องโฟกแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
8: ผมโฟกนะครับพัชรพลมาลายแยมครับผม
1: ค่ะน้องโฟกเป็นข้าราชการคนใหม่คุณผู้ฟังค่ะย้ายมาจากสวทสุโขทัยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดฟัง89หรือ95ก็จะได้ยินเสียงหล่อๆของน้องโฟกเนาะผ่านทางสปอตแล้วก็ผ่านทางรายการเนาะน้องโฟกก็เริ่มมาจัดรายการให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะก็เดี๋ยวรายการนี้ด้วยเดี๋ยวน้องๆก็เดี๋ยวน้องก็จะมาสลับกันกับมุกนี่แหละค่ะได้มาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตั้งแต่เช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณคุณผู้ฟังคะเช่นเคยค่ะรายการคุยข่าว9โมงของเราเนาะนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศแล้วก็อีกครึ่งหลังค่ะก็เป็นข่าวสารในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชหรือว่าสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนอื่นขอทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะคะที่เข้ามาฟังผ่านทางวิทยุเนาะผ่านทาง6สถานี3จังหวัดของเราจังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรค่ะจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เปิดให้คุณผู้ฟังมาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับเรามาเห็นหน้าคร่าตากันนะมีประเด็นตรงไหนอากาศร้อนไม่ร้อนยังไงได้กรีดยางบ้างไหมตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็รายงานกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังขาผ่านทางเพจ Facebook นะคะสวทจุดสุราษฎร์ธานีเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดหัวใจกดคอมเมนต์กันได้ค่ะทักทายน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยนะคะรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้คุณผู้ฟังขาก็เดี๋ยวมาในช่วงแรกของรายการคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะว่าบ้านเราวันนี้มีฝนตกไม่ตกยังไงหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการประกาศเตือนออกมาเนาะตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ใช่ช่วงเช้าคุณผู้ฟังขาหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าช่วงฤดูฝนมานะคะแล้วก็มีการออกประกาศล่าสุดเมื่อวานนี้ด้วยแล้วให้ฟังกันแบบนี้วันนี้ภาคใต้บ้านเราค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะดูจอบเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่ชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะส่วนมากบริเวณอำเภอนพิตามพิปูนพรมคีรีฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลันสกาบางขันทุ่งสงร่อนพิบูลจุฬาภรณ์และชะอวดค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ย้ายกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์วันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะและมีฝนตกหนักมากในบางแห่งได้แก่อำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนขีรัตนิคมพุนพินพนมเคียนซาพระแสงและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆคืออยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะจากพยากรณ์อากาศค่ะน้องโฟกเตรียมข่าวเล่าข่าวให้เราฟังกันเลยค่ะน้องโฟกค่ะวันนี้ในภาพรวมของประเทศก่อนเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มที่ข่าวแรกได้เลยค่ะ
8: ข่าวแรกในวันนี้ก็เป็นการเรื่องของกองทัพเรือละกันนะครับทางกองทัพเรือเนี่ยมีการลงนามจัดหาเครื่องบินลำเลียงสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือเสริมมิติทางอากาศในทะเลยกระดับขีดความสามารถการลำเลียงพลรบแล้วก็การตรวจการทางทะเลครับทางด้านของพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกของกองทัพเรือนะครับก็ได้เปิดเผยว่าทางพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้มีการลงนามร่วมกับบริษัท Airbus Defense and Space ในการจัดซื้ เครื่องบินลำเลียงที่มีขีดความสามารถทั้งการลำเลียงและการตรวจการทางทะเลจำนวน2ลำพร้อมกับระบบสนับสนุนแล้วก็อุปกรณ์เสริมภายหลังที่ได้รับอนุมัติตามขั้นตอนโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านมิติทางอากาศในทะเลของกองทัพเรือให้มีความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอากาศยานแบบดังกล่าวถือว่าเป็นเครื่อง Airbusรุ่น C295 ซึ่งเป็นอากาศยานทางทหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่มีผู้ใช้งานกว่า37ประเทศแล้วก็มีการจัดหาใช้งานร่วมกว่า300ลำทั่วโลกทั้งในกองทัพบกแล้วก็กองทัพอากาศในหลายๆประเทศสำหรับประเทศไทยอากาศยานตระกูล C295ก็ได้รับการจัดหาเข้าประจำการแล้วในกองทัพบกนะครับแล้วก็มีมาตรการในการใช้งานที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพได้มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการฝึกการซ่อมบำรุงการส่งกำลังบำรุงแล้วก็การพัฒนาด้านกำลังพลในการบินในระยะยาวเครื่องบินตรวจการในทะเลดังกล่าวเนี่ยจะเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนตรวจการทางทะเลด้วยระบบตรวจจับอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยให้กองทัพเรือนั้นสามารถรับรู้สถานการณ์ทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและสนับสนุนการรักษาอธิปไตยจนตลอดจนการคุ้มครองผลประโยชน์ทางชาติไอของทะเลทางชาติได้อย่างดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เครื่องบินแบบ C29 ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการปฏิบัติการทางยุทธวิธีสามารถขึ้นและลงในสนามบินระยะสั้นได้และรองรับการปฏิบัติการภารกิจในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็พื้นที่ชายแดนที่มีความสามารถในการลำเลียงกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์การส่งทางอากาศการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดจนภารกิจลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศในภาวะวิกฤตครับทั้งนี้ทางโฆษกกองทัพเรือก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการจัดหาเครื่องบินตรวจทางทะเลครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มจำนวนอากาศยานเท่านั้นแต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติร่วมระหว่างกำลังทางเรือแล้วก็ทางอากาศให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามและสถานการณ์ทางทะเลในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในมิติในเรื่องของด้านความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนและก็การปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมภายใต้กรอบงบประมาณที่เหมาะสมโปร่งใสและก็ครอบคลุมคุ้มค่าต่อภารกิจและผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเนาะโฟกัสก็อีกเป็นประเด็นที่น่าสนใจและยังคงต้องจับตาดูกันต่อเพราะว่าจริงๆเรื่องของไทยแล้วก็กัมพูชาก็มีด้านนึงเนาะที่เป็นเรื่องของการตกลงความมั่นคงทางทะเลที่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายรองนายกรัฐมนตรีนายศรีอาสากันนะคะที่เดินทางไปประชุม UN เนี่ยก็เปิดเผยแหละว่าจริงๆยังได้ข้อตกลงข้อยุติกับทางกัมพูชายังไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงทางทะเล การเตรียมความพร้อมทุกด้านแบบนี้ไว้ก็ถือว่าจะทำให้ไทยเนาะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเราไม่ได้สู้รบกับใครแต่เราก็จะให้ใครมาหยามในเรื่องของอธิปไตยของประชาชนไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้อีกหนึ่งสีสันคุณผู้ฟังคะที่อยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังนะวันนี้28พฤษภาคมนับถอยหลังเดี๋ยวอีก1เดือนต่อจากนี้ไปก็จะเข้าสู่วันเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะโฟขาก็ท่านอาจารย์ชัชชาติเนาะผู้ว่ากทมคนเดิมเนี่ยก็ถือว่าหมดวาระไปแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้ถือว่า28พฤษภาคมถือว่าเป็นวันแรกกับการที่เปิดรับสมัครผู้คัดเลือกลงชิงตำแหน่งผู้ว่านะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศก็ถือว่าที่สนามดินแดงนะคุณผู้ฟังคะที่ไม่ใช่ค่ะที่สารวัตรกทมนั่นแหละแต่เขตดินแดงถูกแล้วพวกจำชื่อเขตได้แต่ว่าจำชื่อสถานที่ปีไม่ได้ที่สารวัตรการกทม2เขตดินแดงนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดรับสมัครเนาะในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะแล้วก็สมาชิกสภากทมหรือว่าสกเป็นวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีผู้สมัครเนี่ยเดินทางมากันมาตั้งแต่เช้าเนาะเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยคนแรกที่มาถึงช่วงเวลาตีห้า47นาทีตอนนั้นโฟกหลับอยู่ใช่ไหมคะทำอะไรอยู่
8: หล
1: ับอยู่นะตีห้า47นาทีค่ะผู้ว่าคนแรกก็คือท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นี่แหละค่ะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระเนี่ยก็เดินทางมาถึงคนแรกโดยปั่นจักรยานมาพร้อมกับทีมงานนะคะขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆก็ต่างจะทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครกันอย่างต่อเนื่องในเวลา 7:00 นเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้ว่าว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคประชาชนนะคะที่จะเดินทางมาพร้อมกับผู้สมัครสกเนาะด้วยรถบัสต่างๆหรือว่านายอนุชาบูรณชัยศรีผู้ว่าในนามของพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็เดินพร้อมแล้วค่ะขนาดเดียวกันผู้ว่าที่สมัครมาผู้ว่าที่ผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลา 8:30 เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะขีดเส้นแดงใต้รายชื่อสุดท้ายซึ่งถือว่าผู้สมัครกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเดินทางมาถึงพร้อมกันก่อนเวลานะคะและมีสิทธิ์ตกลงที่จะรับเขาเรียกลำดับในการจับฉลากในการยื่นใบสมัครด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าโฟกอยากจะไปสมัครด้วยรวมถึงใครก็ตามที่ฟังอยู่เนาะอยากจะไปสมัครก็เปิดรับสมัครนะคุณผู้ฟังขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนค่ะตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นเล่าเป็นกลิ่นอายให้ฟังกันแบบนี้เล็กน้อยเนาะทางด้านของนายชัชชาติเองค่ะก็ไปถึงคนแรกแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยงเบอร์แล้วก็ไม่หวั่นกับโพที่ออกมานะคะพร้อมลุยงานตั้งแต่วันแรกเนาะเตรียมสารงานต่องานยากชูนโยบาย250เรื่องเพื่อเปลี่ยนเมืองด้วยเทคโนโลยีรวมถึงการเตรียมจัดงานผู้จัดงานผู้สูงอายุหมื่นตำแหน่งนะคะแล้วก็ยกระดับให้กรุงเทพเนี่ยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาคแล้วให้ฟังเป็นแบล็กการ์ดแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะผู้ว่ากทมเนี่ยสามารถนั่งตำแหน่งเก้าอี้นั่งจนครบวาระเนี่ยได้2วาระพร้อมกันก็คือวาระละ4ปีนะคะซึ่งตอนนี้นายชัชชาติก็คือดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2565ก็จะมาครบเมื่อวันที่18พฤษภาคม2568แล้วก็ท่านลงสมัครชิงเก้าอี้อีกครั้งหนึ่งอีกวาระหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดวาระหน้าวาระนี้แหละถ้าเกิดท่านได้อีกก็ครบวาระนี้ไปต้องเว้นหนึ่งสมัยใช่ค่ะเพื่อให้คนอื่นเข้ามาทำงานเนาะก็อันนี้เป็นกลิ่นอายอันแรกนะที่หยิบมาเล่าให้ฟังขณะเดียวกันค่ะทางด้านของแอดหมูวิทยาดอกกลางเปิดตัวผู้สมัครสกนะคะก็ตนเนี่ยก็ลงสมัครสกหลังเคยทำงานอยู่เบื้องหลังอาจารย์ชัชชาตินะคะพร้อมประกาศขอทำงานอาสาแนวหน้าเดินหน้าพัฒนาย่านเนี่ยให้เป็นแลนด์มาร์คให้มีแลนด์มาร์คสำคัญด้วยรวมถึงทางด้านของนายดวงฤทธิ์ค่ะก็เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองนะหัวหน้าทีมคนทำงานก็นำทีมผู้สมัครสกเนี่ยเข้ามาร่วมรับสมัครเช่นเดียวกันหลายๆหน่วยแล้วคิดว่าน่าจะครบจากทุกพรรคชั้นนำที่ถือว่าได้คะแนนได้ใจสำหรับผู้สมัครในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ส่งคนมาสมัครเป็นว่าที่ผู้ว่ากทมกันนะคะก็เดี๋ยวมาชมกันต่อในเรื่องของบรรยากาศในการจับเบอร์อะไรต่างๆก็เดี๋ยวมีอะไรเราจะรายงานให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะมีพื้นที่ข่าวสารอะไรที่จะมาเตือนกันต่อไหมคะโฟขาม
8: ีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของสักครู่นะครับ
1: ได้ค่ะ
8: เป็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยที่มีการเริ่มเปิดลงทะเบียนกัน ตั้งแต่ตอนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่25พฤษภาคมในวันจันทร์นะครับโดยทางไทยช่วยไทยPlus 6040เนี่ยเขาก็ได้ผลตอบรับดีทางกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมเปิดใช้งาน AI ที่ชื่อว่านกกระซิบช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนเพิ่มยอดขายในวันที่1มิถุนายนนี้ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยินดีที่โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลนั้นตั้งใจผลักดันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังจากที่มีการลงทะเบียนวันแรกเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า25ล้านสิทธิ์ขณะนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณ4ล้าน5แสนสิทธิ์การให้ประชาชนลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ก็คือวันศุกร์นะครับโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกคือวันที่1มิถุนายนก็คือวันจันทร์หน้าไปจนถึงวันที่30กันยายนรัฐบาลก็สนับสนุนเงินร่วมจ่าย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนประชาชนร่วมจ่าย 40% หรือต้องจ่ายเพิ่มเติมอีก133บาทต่อวันหรือประมาณ667บาทต่อเดือนและต้องใช้จ่ายภายในเดือนไม่สามารถทบยอดไปเดือนหน้าได้นะครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการเชิญชวนร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยมาร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการขณะนี้ก็มีร้านค้าลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้านร้านค้าเลยนะครับในวันที่1มิถุนายนนี้ทางกระทรวงการคลังก็จะนํา AI ที่มีชื่อว่านกกระซิบมาช่วยให้ในเรื่องของร้านค้าบริหารต้นทุนทำบัญชีอย่างง่ายเพื่อให้ร้านค้าเนี่ยได้มีการขายได้มากขึ้นซึ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ก็สามารถใช้ AI สามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มยอดขายได้มากกว่าถึงขั้น 1-200% เลยโดยทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้แจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าในการลงทะเบียนเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus 6040ครั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่คือ1ไม่กดลิงก์2ไม่เชื่อ3ไม่รีบและ4ไม่โอนประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะครับส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเลยหน่วยงานรัฐไม่มีการส่ง SMS หรือริงก์ในเรื่องของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดนะครับตัว SMS ที่ส่งมาเนี่ยก็จะมีแค่เป็นการแจ้งเตือนในเรื่องของสถานะที่เรายืนยันสิทธิ์ว่าสำเร็จหรือไม่จะไม่มีการแนบลิงก์มาโดยเด็ดขาดนะครับถ้ามีก็เป็นมิจฉาชีพทุกกรณีเลยนะครับ
1: อยากกดลิงก์นะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าหน่วยงานรัฐไม่มีการส่งลิงก์อะไรให้เรากดนะคะย้ำสิทธิ์อีกทีนึงที่น้องโฟกกล่าวเล่ามาให้ฟังนะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี้สิทธิ์ยังเหลืออยู่ที่ประมาณ 4,533,190 สิทธิ์นะคะไปจนถึงวันที่วันพรุ่งนี้เนาะ29พฤษภาคมเวลา 20:00 นะคะก็คุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนก็ลงทะเบียนไปยืนยันรับสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้ยังไงอาจจะเดินทางไปขอคำแนะนำที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านท่านได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นเดี๋ยววันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญในภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะที่เปิดบ้านเปิดทำเนียบเนี่ยแหละค่ะเวลา 9:30 นจะมีกองทหารเกียรติยศต้อนรับนายโตเลิมค่ะเป็นประธานาธิบดีเวียดนามฉลองความสัมพันธ์50ปียกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในรอบด้านนะคะซึ่งท่านเนี่ยมีกำหนดเดินทางมาเยือนไทย2วันคือมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะแต่เมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นช่วงค่ำใช่ไหมคะที่นายกของเราก็เดินทางกลับมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็วันนี้นี่แหละค่ะก็จะมีการหารือแล้วก็ต้อนรับพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการรวมถึงพิธีตรวจกองแถวแถวกองทหารเกียรติยศเนาะเวลา 9:30 นก่อนที่จะมาหารือกันก็ถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์50ปีของไทยเวียดนามให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะ9:31 แล้วคุณผู้ฟังขาได้เวลาไปติดอาวุธติดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายนะคะไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
9: ถ้าหากจะปวดท้องก็มาหาข้าได
10: ้3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30
11: วิทยุอะไรลักษณ์ Everyday English
12: โดยพัด
13: สายกินบุฟเฟ่ต้องรู้ทานไม่หมดโดนปรับค่าปรับนี้ตามกฎหมายคืออะไรร้านมีสิทธิ์กับตัวเราหรือเราขอห่อกลับบ้านได้หรือไม่ใครทุกข้อข้องใจสิทธิผู้บริโภคได้ในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
14: ต้องเริ่มก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทานอาหารในร้านอาหารบุฟเฟ่เขาจะมีป้ายหรือเมนูแสดงรายการอาหารราคาและจำนวนเวลาที่เราสามารถเข้าไปทานได้นอกจากนี้บางร้านอาจจะมีคำเตือนหรือมีป้ายแจ้งเตือนว่าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดเขาจะคิดค่าปรับจากเราซึ่งหากเราได้รับทราบเงื่อนไขเหล่านี้แล้วและตกลงเข้าไปใช้บริการทานอาหารในร้านเท่ากับว่าคำเสนอคำสนองของผู้ให้บริการในการที่จะให้บริการอาหารกับเราและเราตั้งใจที่จะเข้าไปทานซึ่งหากเราตกลงเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารดังกล่าวแล้วแสดงว่าเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นได้นั่นคือการเกิดสัญญาขึ้นแล้วตามกฎหมายซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีความสงสัยว่าร้านอาหารจะปรับเราได้จริงหรือไม่คำตอบคือปรับได้ค่ะเนื่องจากเป็นการปรับเนื่องจากเราผิดเงื่อนไขตามสัญญาตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งมีลักษณะเป็นค่าปรับทางแพ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบี้ยปรับซึ่งก็คือค่าเสียหายล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้มีการตกลงกันไว้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ชำระหนี้หรือว่าชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะคะซึ่งเราในฐานะลูกค้าและเป็นคู่สัญญากับร้านค้าก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดคำถามต่อมาว่าและถ้าหากเราไม่จ่ายค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าทางร้านอาหารจะสามารถกักตัวเราไว้ไม่ให้ออกจากร้านได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่สามารถที่จะกักตัวเราไว้ได้แต่ร้านค้าจะต้องไปดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเราต่อศาลซึ่งเราก็ต้องไปสู้คดีในศาลนะคะว่าเหตุที่เราไม่ได้จ่ายค่าปรับตรงนี้เป็นเพราะเรามองว่าค่าปรับที่ร้านค้าคิดจากเรานั้นมันสูงเกินไปหรือไม่ซึ่งหากศาลเห็นว่าค่าปรับที่ร้านอาหารคิดสูงเกินไปศาลก็มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจในการปรับลดค่าปรับลงมาได้และถ้าหากเราชำระค่าปรับแล้วเราสามารถที่จะนำอาหารที่เหลืออยู่กลับบ้านไปได้หรือไม่คำตอบก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านค้าค่ะบางร้านค้าก็อาจจะอนุญาตให้ลูกค้านำอาหารที่กินเหลือกลับไปได้ส่วนบางร้านค้าก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้นำกลับซึ่งเราต้องแยกแยะ ก่อนนะคะเนื่องจากค่าปรับที่เราจ่ายเป็นค่าปรับที่จ่ายเนื่องจากเราผิดสัญญาผิดเงื่อนไขของร้านค้าที่เราทานอาหารเหลือกินไม่หมดนะคะไม่ใช่เป็นการจ่ายเพื่อซื้ออาหารกลับบ้านซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นนะคะหากว่าเราไปทานอาหารในร้านบุฟเฟ่อยากให้เราใจเย็นๆค่อยๆสั่งแต่พอดีนะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบสั่งไม่งั้นหากเรากินเหลือเราอาจจะโดนจ่ายค่าปรับซึ่งแพงกว่าราคาอาหารก็ได้ค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับวิทยการแผ่นดินตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถเปิดเข้าไปที่ YouTube หรือว่าเพจ Facebook ค่ะเสิร์ชชื่อ3นาทีกับวิทยการแผ่นดินนะคะหรือถ้าเกิดฟังแล้วก็ยังมีคำถามมีข้อสงสัยอยู่ก็สามารถโทรได้ที่สายด่วน1157สำนักงานอัยการนะคะสูงสุดเนาะรวมถึงยังไม่หายข้อสงสัยยังอยากจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ต่อก็เดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราด้วยเนาะเดินทางมาถึง200กว่าตอนแล้วก็ถือว่าติดอาวุธให้กับคุณผู้ฟังได้หลายเรื่องแล้วเช่นเดียวกันค่ะ9:36 น.ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังกันทางวิทยุด้วยนะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชหรือว่าสุราษฎร์ธานีนะคะรวมถึงทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมกันผ่านทางเพจของสวท.สุราษฎร์ธานีด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องโฟกขาได้เวลาของการลงมาสนามข่าวติดตามสนามข่าวท้องถิ่นของเราเริ่มที่จังหวัดชุมพรเลยค่ะน้องโฟก
1: ครับผมจังหวัดชุมพรได้มีการมอบแบบลายผ้าพระราชทานปี2569ลายคอสมเด็จเจ้าฟ้าและก็บุพผาบรมราชินีนาถสนองแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานปี2569ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็บุพผาบรมราชินีนาถณโรงแรมมรกตโทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้แก่นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้ประกอบการนำไปถักทอผืนผ้าและสร้างงานหัตถกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโดยมีทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนี่ยมีการเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับในพิธีการเนี่ยทางด้านของนายเทียนชัยกิติวิบูลก็ได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้มีการเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายความเคารพหน้าพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาแล้วก็กล่าวถ้อยคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางด้านของใจความสำคัญก็ระบุถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยในภูมิภาคต่างๆและได้พระราชทานแบบลายผ้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพได้แก่ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชทานเมื่อวันที่21มกราคม2569ส่งพัฒนาลวดลายจากประวัติศาสตร์ลายขอสมเด็จผสมผสานกับลายขอเจ้าฟ้าเพื่อให้คนไทยได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายบุพผาบรมราชินีนาถโดยประเภทผ้าบาติกแก่ทอช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยภาคใต้ทางนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการโดยกรมพัฒนาชุมชนก็ได้น้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกมาขับเคลื่อนขยายผลทั่วประเทศเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนนะครับอีกเรื่องหนึ่งในจังหวัดชุมพรเป็นเรื่องของทางจังหวัดชุมพรเนี่ยมีการบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติมีการพัฒนาแดชบอร์ดกลางสนับสนุนการติดตัดสินใจเชิงพื้นที่ครับทางด้านของนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตามข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2569จังหวัดชุมพรมี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายสำคัญด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการหรือ action plan โดยมีคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมนะครับโดยที่ประชุมก็ได้รับทราบถึงการ กำหนดตัวชี้วัดของจังหวัดข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งตัวชี้วัดสำคัญของสำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในพื้นที่โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาระบบแดชบอร์ดที่สามารถเชื่อมโยงและจัดทำชุดข้อมูลของจังหวัดผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับจังหวัดชุมพรเนี่ยได้รับมอบให้ขับเคลื่อนประเด็นการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำข้อมูลสำหรับบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งประกอบไปด้วยชุดข้อมูลมาตรฐานต่างๆจำนวน8รายการได้แก่ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยข้อมูลพื้นที่เกิดภัยและความเสียหายข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
0: ต่อเลย
1: พื้นที่ข้อมูลพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ยุติภัยจำนวนการเกิดภัยในแต่ละอำเภอจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและข้อมูลด้านโครงการรวมถึงงบประมาณในด้านการจัดการภัยพิบัตินะครับนอกจากนี้จังหวัดก็ยังได้มีการกำหนดการจัดทำแดชบอร์ดเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวอีก4ชุดข้อมูลรวมเป็นทั้งสิ้น5ชุดเพื่อให้ครอบคลุมในการบริหารจัดการในทุกมิตินั่นเองครับ
0: ครบถ้วนแล้วใช่ไหมคะในพื้นที่ชุมพรนะคะมาลงสนามข่าวในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะเริ่มประเด็นแรกด้วยเรื่องของสุขภาพกันก่อนนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะพร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กแล้วก็เยาวชนในการใช้ถุงยางด้วยนะคุณผู้ฟังคะโดยเมื่อวันนี้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้ติดตามเนอะในการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคของจังหวัดโดยเป็นการบูรณาการผ่านกลไกนะคะของทำงานระดับจังหวัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่องของแผนปฏิบัติการควบคุมโรคตั้งแต่ปี66ถึงปี70การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงโรคต่างๆที่เข้ามาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีโบลาไวรัสฮันตาค่ะหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนรวมถึงแนวทางในการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นการเร่งดำเนินนโยบายแล้วก็กำจัดกวาดล้างโรคโปลิโอแล้วก็หัดรวมถึงหัดเยอรมันด้วยการติดตามในครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำแล้วก็สร้างความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนาะการรณรงค์ให้ใช้ถุงยางหรือว่าการตรวจจัดซื้อชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองอะไรเงี้ยค่ะเป็นการสร้างแกนนำเยาวชนให้ความรู้กับเพื่อนๆหรือว่าส่งต่อข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันในเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพราะว่าประเด็นสำคัญที่น่าสนใจแล้วก็น่ากังวลแล้วให้คุณฟังแบบนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยพบว่า 48.8% เนื้อของผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่คือกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีค่ะมีอัตราป่วยด้วยโรคซิฟิลิสเนี่ยพุ่งสูงขึ้นและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเนี่ยลดลงเหลือเพียง 43% เท่านั้นขณะเดียวกันพบพฤติกรรมเสี่ยงจากแอปหาคู่เนาะแล้วก็มีการใช้สารเสพติดร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเรื่องนี้จึงมีความกังวลทำให้จังหวัดค่ะมีการประชุมเพื่อติดตามงานเรื่องนี้รวมถึงโรคอื่นๆที่เป็นโรคระบาดที่กำลังระบาดทั่วโลกแล้วก็เข้ามาระบาดในประเทศไทยด้วยในบางเชื้อใบบางไวรัสนะคะคุณผู้ฟังคะจากประเด็นนี้ค่ะมาดูในเรื่องของจังหวัดค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปคัดเลือกอำเภอปากพนังให้ไปชิงรางวัลอำเภอแหวนเพชรประจำปี2569ค่ะเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านของที่ศาลาประชาคมเนาะที่นครศรีธรรมราชค่ะมีการคัดเลือกเขาเรียกว่านายอำเภอแหวนเพชรระดับขีด5ซึ่งประกอบด้วยนี่แหละค่ะจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชปัทลุงแล้วก็สงขลามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของนครเองก็นำโดยผู้ว่าราชการนะคะนายสมชายลีลาน้อยพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะมีการคัดเลือกเนาะโดยโอกาสนี้ค่ะนายอำเภอปากพนังเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอผลงานเนาะการบริหารราชการการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและก็การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นแล้วก็มีข้อมูลรวมถึงการไปเยี่ยมชมการทำงานจริงนะคะซึ่งท่านย้ำนะคะว่าการเป็นผู้บริหารต้องยึดแนวคิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่มุ่งสร้างสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยเน้นการทำงานเชิงรุกแบบการเคาะประตูบ้านนะคะเพื่อเข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสำหรับโครงการนายอำเภอแหวนเพชรสำหรับบางคนที่อาจจะเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกคุณผู้ฟังคะรางวัลนี้ค่ะกรมการปกครองเนี่ยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแล้วก็เชิดชูนายอำเภอที่มีความวิริยะคุณธรรมมีความสามารถในการบริหารราชการภายใต้ปณิธานบำบัดทุกข์บำรุงสุขพร้อมทั้งเผยแพร่นวัตกรรมต้นแบบนะคะขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่อื่นและเป็นการสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อนายอำเภอแล้วก็กรมการปกครองในสายตาของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะมาดูกันต่อค่ะสำนักงานลูกเสือนะคะของจังหวัดได้มีการเปิดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่3ค่ะนำโดยทางด้านของนางวจิรพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในราคาจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการลูกเสือเนี่ยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านจิตอาสาพระราชทานเนี่ยมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนค่ะอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการมุ่งมั่นส่งเสริมก็สนับสนุนให้ลูกเสือเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะแล้วก็ยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกันต่อค่ะในเรื่องของการรับมอบงานนะคะเรื่องของจิตอาสากันก่อนรับรายงานตัวจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่6ของจังหวัดนำโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผอ.ศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและรับรายงานตัวจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมในครั้งนี้ซึ่งการฝึกนี้นะคะผ่านมาแล้วค่ะเรียบร้อย

0: บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และร่วมกันขับเคลื่อนงานจิตอาสาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะที่ประเด็นเรื่องของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้มีการประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะนำโดยนายสมชายลีละน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนาะก่อนที่จะมีกิจกรรมการประถมนิเทศผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อได้รับทราบถึงแนวการปฏิบัติทางราชการค่ะให้ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนะคะในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะ
1: ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อกี้ที่พี่มุกพูดถึงในเรื่องของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประชุมในเรื่องของการอบรม904นะครับในเรื่องของการต้านภัยยาเสพติดทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็มีในเรื่องการประชุมทางด้านต้านภัยยาเสพติดเหมือนกันโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมจัดกิจกรรมในเรื่องของวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันกับเด็กแล้วก็เยาวชนครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและก็ป้องกันปราบปรามและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างบูรณาการโดยได้ในที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่จะมาถึงในวันที่26มิถุนายนนี้ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนครับโดยในที่ประชุมเนี่ยก็ได้กำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและก็เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติดผ่านกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในสถานศึกษากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะครับพร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามและการยึดอายัดทรัพย์สินในของเครือข่ายยาเสพติดการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและก็ผู้ติดยาเสพติดรวมถึงการขับเคลื่อนหมู่บ้านและก็ชุมชนสีขาวให้ปลอดภัยจากยาเสพติดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกระดับครับโดยสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันที่26มิถุนายนนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เตรียมจัดกิจกรรมในเรื่องของการเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์ร่วมของทุกภาคส่วนนะครับพร้อมกับเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมาร่วมกันใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือชุดไทยสีขาวเพื่อร่วมเป็นสัญลักษณ์แห่งการความร่วมมือในการสร้างสังคมที่ปลอดยาเสพติดและร่วมแสดงพลังคนไทยในการปกป้องชุมชนจากยาเสพติดโดยจังหวัดก็จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าแล้วก็ความพร้อมแล้วก็กำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมอีกครั้งในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อเป็นการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ค่ะมาดูกันต่ออีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ฟังคะหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ไปแล้วค่ะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าค่ะก็จะถึงคิวของการแข่งขันกีฬาอาวุโสหรือว่าตาปีเกม69นะคะซึ่งเมื่อวานนี้จังหวัดเองก็ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวซึ่งกีฬาดังกล่าวเนี่ยก็คือเป็นกีฬาอาวุโสค่ะจะประกอบไปด้วย15ชนิดกีฬาจัดการแข่งขันใน3อำเภอของจังหวัดนะคะ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่8มิถุนายนไปจนถึงวันที่14มิถุนายนค่ะเป็นจะมีพิธีเปิดเนี่ยก็คือจัดในเย็นช่วงเย็นวันที่7วันจันทร์ที่8มิถุนายนด้วยนะคะคาดว่าจะมีนักกีฬาเนาะเดินทางมาจากทั่วประเทศเนี่ยจำนวนมากที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งจังหวัดก็ได้ติดตามความก้าวหน้าในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟพระฤกษ์งบประมาณการพัฒนาเมืองระบบสาธารณูปโภคสนามที่พักสถานที่พักค่ะสนามแข่งขัน

0: การแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขการส่งเสริมการท่องเที่ยวการขนส่งยานพาหนะหรือว่าการประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยพร้อมในการรองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศนั่นเองค่ะโฟกขา
1: ครับผม
0: ไปกันต่อประเด็นอื่นๆเลยค่ะในพื้นที่จังหวัด
1: มาไปกันต่อที่เรื่องของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยมีผู้เข้ารับพระราชทานเนี่ยซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของภูมิภาคของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน35รายด้วยกันโดยมีทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปลัดอำเภอเข้าร่วมพิธีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2568เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับและทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่อันเหมาะสมนั่นเองครับทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยถือเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศซึ่งทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้พระราชทานแก่ผู้ที่ทำดีความดีความชอบให้กับบ้านเมืองอันเป็นประโยชน์แก่ราชการซึ่งข้าราชการทุกคนนั้นต้องมุ่งมั่นในการสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณด้วยความมุมานะสร้างคุณประโยชน์ให้และก็ความสุขให้กับประชาชนครับผม
0: โอเคค่ะไปกันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นอื่นๆนะคะเรื่องของการพัฒนาจังหวัดกันบ้างค่ะประเด็นแรกค่ะคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมปฏิบัติการเพื่อทำแผนพัฒนาจังหวัดนะคะในระยะ5ปีค่ะพร้อมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะนำทีมโดยนายจุมพจน์วรรณชัดสิริเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นประธานในการจัดทำแผนประชุมการพัฒนากลุ่มจังหวัดนะคะรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของประเด็นการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยซึ่งเป็นการพัฒนาเนี่ยลักษณะแบบต่อเนื่องหรือว่า rolling plan ค่ะมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะ5ปีข้างหน้าโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวมูลค่าสูงที่ยั่งยืนค่ะการพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นการพืชเรื่องของพืชประมงปศุสัตว์สมุนไพรและไม้เศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG การค้าการลงทุนการค้าชายแดนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโลจิสติกเครือข่ายการสื่อสารและก็พลังงานเพื่อพัฒนาสังคมสู่สังคมที่เป็นสุขและก็สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะอีกสักหนึ่งข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโฟก
1: ครับผมมีทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการประชุมกอบต.ขับเคลื่อนการบริหารบุคคลท้องถิ่นเสริมศักยภาพในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือกอบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับโดยการประชุมดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการพิจารณาให้ความเห็นชอบในด้านของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับภารกิจในการให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่นะครับทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้ร่วมการพิจารณาวาระสำคัญในหลายๆประเด็นในเรื่องของการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นพนักงานส่วนตำบลการจ้างพนักงานส่วนตำบลการโอนการรับโอนบุคลากรการเลื่อนตำแหน่งรวมไปถึงการพิจารณาในเรื่องของทางวินัยแล้วก็พิจารณามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบในการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับเป็นราชการนะครับจำนวน190คนเพื่อเสริมกำลังบุคลากรให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่รองรับภารกิจเพื่อให้บริการประชาชนแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณข่าวสารคุณผู้ฟังคะจากทั้ง3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการของเราพอดีคุณผู้ฟังคะ 9:58 นแล้วนะคะวันนี้ค่ะ Move on for View วชิราพร้อมกับน้องโฟกพัชรพลนะคะรวมถึงน้องเหนือเนาะวันนี้มาเป็นช่างเทคนิคให้กับเรารวมถึงช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทด้วยนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาติดตามรายการคุยข่าว 9:00 นกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: รุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกวันนี้
11: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นาทีโดยผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครอาทิหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบูรพชัยศรีส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์จับสลากได้หมายเลข9ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจับสลากของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วปลัดกรุงเทพมหานครได้แจ้งมอบอำนาจให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งทั้ง50เขตดำเนินการขั้นตอนการรับสมัครและจับสลากหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกพร้อมกันทุกพื้นที่ต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
12: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 นวันนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลข การสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดิวอาทาน
13: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดิลอัฎฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิฬาภรณ์พรหมมหาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

เป็นมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพไทยอำนวยชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายประยุทธ์รัตนวันประมงจังหวัดชุมพร

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มี่อำนาจจันทร์ประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะที่สวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางFacebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรของเราค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งทางรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นของนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเฟค2026นะคะโดยผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกซึ่งคาดว่าเงินจะสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะผลตอบรับดีซึ่งทางคลังหาได้เตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบนะคะในการช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนเพิ่มยอดขายในวันที่1มิถุนายนนี้และปิดท้ายกันค่ะที่ประเด็นของรัฐบาลพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทนะคะดันอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศเลยนะคะสร้างสังคมที่เท่าเทียมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะมารับฟังบทความพระมารดาแห่งใหม่ไทยนะคะพระราชมัญญาที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันค่ะกว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมานะคะในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศนั้นพระองค์ได้ทรงสังเกตเห็นถึงความงดงามของผ้าไหมทอมือค่ะที่ชาวบ้านสวมใส่ในชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าจะดูเรียบง่ายแต่กลับแฝงด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่านี่คือจุดเริ่มต้นแห่งพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการชุบชีวิตลมหายใจของใหม่ไทยนั่นเองค่ะพระองค์ทรงตระหนักดีว่าภูมิปัญญาการทอผ้าคือขุมทรัพย์ของชาติจึงทรงส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมค่ะทรงรับซื้อผ้าทอเหล่านั้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปีพุทธศักราช2519ค่ะโครงการศิลปาชีพไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนเท่านั้นนะคะยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทนับแสนครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์ลวดลายผ้าโบราณของแต่ละภูมิภาคด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพรวามัดหมี่หรือยกดอกให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไปค่ะ ความงดงามของไหมไทยก้าวข้ามพรมแดนประเทศสู่สายตาของชาวโลกผ่านฉลองพระองค์ที่งดงามวิจิตรในทุกคราที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศหรือต้อนรับพระราช อาคันตุกะทรงเป็นผู้นำทางแฟชั่นที่นำผ้าไหมพื้นถิ่นมาประยุกต์เข้ากับการตัดเย็บแบบสากลได้อย่างลงตัวที่สุดค่ะพระราชกรณียกิจนี้ทำให้ดีไซเนอร์ระดับโลกหันมาให้ความสนใจและเลือกใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะไหมไทยจึงไม่ใช่แค่เพียงแค่ผืนผ้าเท่านั้นนะคะแต่คือทูตวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความประณีตและจิตวิญญาณของความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้ประจักษ์นั่นเองค่ะด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเทเพื่อประสบการณิกรและผืนผ้าไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2555ถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555และจารึกพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สืบไปค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะผ้าไหมไทยยังคงถักทอต่อไปอย่างไม่รู้จบเป็นความภาคภูมิใจเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นตัวแทนความรักของแม่ที่มีต่อแผ่นดินไทยและลูกๆของพระองค์ทุกคนค่ะนี่คือบทความพระมารดาแห่งไหมไทยพระราชสมัญญาที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเฟกผักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกคาดเงินสะพัดกว่า 130,000ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินตัด
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่ครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการเปิดงานไทยเฟกอันนิวเอเชีย2026นะคะผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกนะคะซึ่งคาดว่าเงินจะสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569นะคะหรือว่าไทยเฟกอันนิวเอเชีย2026ซึ่งเป็นงานการแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนะคะที่ครบวงจรแล้วก็มีบทบาทสำคัญที่สุดเลยค่ะในภูมิภาคเอเชียภายใต้แนวคิด Beyond Food Experience นะคะระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมในเวลา 10:00 นถึง 18:00 นนะคะที่ Impact Challenge อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4และ Impact Exhibition นะคะอาคาร 5-12 นั่นเองค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อนะคะกว่า130ประเทศทั่วโลกเลยได้มาเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายทางธุรกิจรวมไปถึงการต่อยอดความร่วมมือในระยะยาวด้วยนะคะกับทางผู้จัดแสดงสินค้าจากทางไทยแล้วก็ต่างชาติรวมกว่า56ประเทศทั่วโลกเลยค่ะซึ่งเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะและเป็นการยกระดับงานให้ใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นด้วยทั้งนี้ในด้านของจำนวนผู้เข้าร่วมงานนะคะแล้วก็ทั้งด้านของเทรนอาหารแห่งอนาคตนวัตกรรมแล้วก็แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกรวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะคะเปิดการจำหน่ายสินค้าปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่30พฤษภาคมนะคะซึ่งก็คาดว่าจะจัดสร้างงานการสร้างมูลค่าการค้านะคะรวมกว่า 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้ย้ำนะคะว่างานนี้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับทางรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยแล้วก็เกษตรกรนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเลยนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและการกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนะคะซึ่งประเทศไทยค่ะมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานเลยนะคะในฐานะครัวของโลกนั่นเองและรวมไปถึงปัจจุบันค่ะไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกนะคะที่จะให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารนะคะโดยจุดแข็งของไทยค่ะมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรวมไปถึงความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมด้วยนะคะอีกทางรัฐบาลก็ยังมีการเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็การใช้พลังงานสะอาดรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดจนห่วงโซ่อาหารอุปทานนั่นเองซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG นะคะที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลโลกและประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือว่างานไทยเฟกอันนิวเอเชีย2026นะคะซึ่งเป็นงานการแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ครบวงจรเลยค่ะแล้วก็มีบทบาทสำคัญที่สุดด้วยนะคะในภูมิภาคเอเชียภายใต้แนวคิด Beyond Food Experience นะคะที่มุ่งสร้างประสบการณ์รอบด้านเลยให้กับทางธุรกิจอาหารในทุกมิติเลยนะคะซึ่งจะจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนะคะจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP กระทรวงพาณิชย์นั่นเองและได้ร่วมมือกับทางหอการค้าไทยและโคโลนเมสเซ่นะคะของทางประเทศเยอรมนีนั่นเองเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อกว่า130ประเทศทั่วโลกเลยนะคะได้มาเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายทางธุรกิจรวมไปถึงการต่อยอดความร่วมมือในระยะยาวนะคะกับทางผู้จัดแสดงสินค้า จากไทยแล้วก็ต่างชาติรวมกว่า56ประเทศด้วยกันนะคะทั่วโลกเลยที่มาจัดแสดงสินค้านะคะที่ Impact Challenge อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4 Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 นะคะซึ่งก็เป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยค่ะโดยความน่าสนใจของปีนี้นะคะอยู่ที่การยกระดับงานให้ใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นนั่นเองค่ะทั้งในด้านของจำนวนผู้เข้าชมงานนะคะเทรนอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็นวัตกรรมจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนั่นเองรวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญเลยค่ะของคนในอุตสาหกรรมอาหารมีผู้เข้าร่วมการแสดงสินค้ามากถึง 3,590 บริษัทด้วยกันเลยค่ะรวมกับ 6,710 คูหานะคะซึ่งก็จะเปิดจำหน่ายสินค้าปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะในวันที่30พฤษภาคมในเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาซึ่งก็คาดนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างมูลค่าการค้ารวมกว่า 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Thai Fig Anew Asia 2026ในครั้งนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยค่ะ2นะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหารและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารนั่นเอง3ค่ะเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนในประเทศนะคะได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตอาหารเทคโนโลยีแล้วก็บริการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหารในประเทศของเรานั่นเองและ4นะคะก็คือเพื่อให้ประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์กลางของการจัดงานการแสดงสินค้าอาหารแล้วก็เทคโนโลยีและบริการต่างๆที่มีการเกี่ยวข้องกับทางอุตสาหกรรมอาหารในเอเชียนั่นเองค่ะโดยในงาน Thai Fig Anew Asia 2026นะคะก็ยังเป็นพื้นที่สำคัญด้วยนะคะสำหรับการอัปเดตเทรนด์เปิดมุมมองใหม่ๆนะคะแล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับทางคนในอุตสาหกรรมอาหารค่ะผ่านกิจกรรมนิทรรศการแล้วก็เวทีสัมมนาที่รวบรวมทั้งข้อมูลเชิงลึกเทรนด์ของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ทิศทางของธุรกิจอาหารจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกเลยนะคะเพื่อจุดประกายไอเดียและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับทางธุรกิจอาหารในทุกมิติเลยนะคะได้แก่Thai Fig Anew Trend Zone ค่ะซึ่งเป็นการนำเสนอเทรนตลาดล่าสุดในอุตสาหกรรมอาหารนะคะโดย Enova Market Insight เป็นการศึกษาเทรนต่างจากประเทศต่างๆนะคะแล้วก็นำมาจัดแสดงเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถมองเห็นทิศทางแล้วก็สามารถปรับตัวให้ทันตามเทรนที่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็น Thai Fig Anew Show นะคะก็คือเป็นการประกวดแล้วก็จัดแสดงผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการคัดเลือกนะคะในความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มอาหารเลยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นกระแสด้วยนะคะอย่างเช่นโปรตีนจากพืชซุปเปอร์ฟู้ดผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ Future Food Experience Plus นะคะก็คือกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้รวมไปถึงชิมอาหารแห่งอนาคตด้วยนะคะและต่อไปค่ะเป็น Thai Fig A New Startup นะคะก็คือผลงานที่คิดค้นสินค้าอาหารเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะที่สามารถร่วมมือกันในการสร้างธุรกิจให้เติบโตร่วมกันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและ Exhibition Seminar นะคะก็คือเวทีเรียนรู้แล้วก็สร้างความสำเร็จด้วยการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญและนิทรรศการนะคะอย่างเช่นนิทรรศการสินค้าฮาลาลต่างๆนะคะอาหารออร์แกนิกสมุนไพรในอาหารบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะคือ Thailand Ultimate Chef Challenge นั่นเองค่ะผู้ฟังก็คือการแข่งขันระดับโลกนะคะเพื่อค้นหาเชฟมืออาชีพแล้วก็เชฟรุ่นใหม่ในระดับนานาชาตินั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าทางงาน Thai Fig Anew Asia 2026ก็ถือว่าเป็นกลไกนะคะในการขับเคลื่อนที่สำคัญเลยค่ะของทางรัฐบาลของเรานะคะในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารโดยงานนี้ค่ะได้รับการจัดอันดับให้เป็นการแสดงสินค้าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในอันดับ4ของโลกเลยทีเดียวค่ะและรวมไปถึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทยนะคะอีกทั้งยังช่วยขยายโอกาสในการเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายทางภาคธุรกิจด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ซื้อจากต่างประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะคะซึ่งก็เป็นการขยายโอกาสทางการค้าที่เรียกได้ว่าเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งก็มีการสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยค่ะยกระดับระบบนิเวศการผลิตอาหารของไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางระดับภูมิภาคและระดับโลกนะคะในด้านการค้าและก็อุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะอาหารไม่ใช่แค่สินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะคะผู้ฟังค่ะแต่ก็เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพนะคะแล้วก็ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของโลกเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะก็เลยมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการจากทั่วโลกเลยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือแล้วก็กำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนะคะโดยทางประเทศไทยก็มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานเลยนะคะในฐานะของครัวของโลกนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะไทยก็กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกนะคะที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นทางด้านคุณภาพอาหารนะคะโดยทางจุดแข็งของไทยค่ะผู้ฟังมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรนะคะแล้วก็มีทรัพยากรหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองค่ะรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งด้วยนะคะซึ่งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ยังเดินหน้าที่จะส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกแล้วก็การผลิตที่ยั่งยืนด้วยนะคะรวมไปถึงการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่ที่ท่านตลอดจนห่วงโซ่อุปทานเลยค่ะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับทางแนวทางเศรษฐกิจ BCG นะคะที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลโลกแล้วก็ประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนค่ะที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคแล้วก็ประชาคมโลกเลยนะคะอีกทั้งคนไทยก็ยังผูกพันกับอาหารนะคะในฐานะของส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นด้วยนะคะเป็นความใส่ใจในคุณภาพรสชาติแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงประสบการณ์ที่มอบให้กับผู้บริโภคด้วยค่ะก็คือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่ทำให้อาหารไทยของเรานะคะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคแล้วก็ผู้ค้าทั่วโลกเลยนะคะโดยในปี2568ที่ผ่านมานะคะไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารมากกว่า 38,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะก็ตอกย้ำบทบาทของไทยค่ะในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงอาหารนะคะจากทางของโลกเลยนะคะซึ่งนอกจากนี้ประเทศไทยก็มีความพร้อมด้วยนะคะทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายธุรกิจและรวมไปถึงการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเพื่อการก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจระดับนานาชาตินั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ไปเปิดงานนะคะไทยเฟกอะนิวเอเชียภายใต้แนวคิด Beyond Foods Experience นะคะอย่าลืมนะคะว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ในเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่ Impact Challenge อาคาร1ถึง3นะคะ Impact Forum อาคาร4และ Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12นะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อกว่า130ประเทศทั่วโลกที่ได้มาเจรจาการค้าทางธุรกิจรวมกว่า56ประเทศทั่วโลกนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเฟกอะนิวเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกนะคะซึ่งก็คาดว่าเงินจะสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวร้อนสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะผลตอบรับดีค่ะซึ่งทางการคลังนะคะก็เตรียมที่จะเปิดใช้ AI นกกระซิบช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนนะคะซึ่งจะเพิ่มยอดขายในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
3: ไม่เอาเลิกแล้ว
2: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะแล้วทำไมไม่ตายด้วยล่ะตายด้วย
4: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
5: นี่คือวิถ
3: ริกที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลังสอง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นสำคัญเลยค่ะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ในตอนนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะมีผลตอบรับที่ดีนะคะซึ่งทางคลังค่ะเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนนะคะเพิ่มยอดขาย1มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะยินดีค่ะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยตั้งใจที่จะผลักดันเลยนะคะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายไปในประเทศนะคะรวมไปถึงช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนด้วยนะคะซึ่งหลังจากเปิดลงทะเบียนวันแรกเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้ลงทะเบียนกว่า25ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะซึ่งในขณะนี้ก็เหลือสิทธิ์อยู่ที่ 4,573,964 สิทธิ์ด้วยกันนะคะให้ทางประชาชนได้ลงทะเบียนแล้วนะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะและรวมไปถึงการเริ่มใช้สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายไปอยู่ที่ 60% นะคะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนด้วยนะคะซึ่งทางประชาชนนะคะก็ร่วมจ่ายอยู่ที่ 40% หรือว่าต้องเติมเงินเพิ่มไปอีกนะคะ133บาทต่อวันนั่นเองหรือว่าประมาณอยู่ที่667บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องจ่ายภายในเดือนนะคะไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้นั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาเชิญชวนร้านค้าค่ะโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยนะคะให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งในขณะนี้นะคะมีร้านค้าร่วมลงทะเบียนแล้วนะคะกว่า1ล้าน796ร้านค้าด้วยกันนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะทางของกระทรวงการคลังก็จะนำ AI นกกระซิบมาช่วยในร้านค้าในการบริหารต้นทุนนะคะรวมไปถึงการทำบัญชีง่ายด้วยนะคะเพื่อให้ทางร้านค้าขายของได้มากขึ้นซึ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดและรวมไปถึงการใช้ AI นะคะก็จะสามารถบริหารจัดการต้นทุนรวมไปถึงเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นนะคะถึง 100-200% เลยทีเดียวค่ะผู้ฟังซึ่งทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะออกมาเตือนประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะว่าขอให้ประชาชนค่ะยึดหลัก4ไม่ด้วยกันนะคะก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนั่นเองนะคะซึ่งก็ประชาชนค่ะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะคะส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทัสมาก่อนนะคะก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะซึ่งทางด้านของผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจเข้าร่วมค่ะก็ต้องสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้นนะคะหน่วยงานภาครัฐจะไม่มีการส่ง SMS หรือว่าส่งลิงก์ให้แต่อย่างใดนะคะเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะว่าเป็นการที่รัฐบาลได้จัดสรรสิทธิ์ให้ประชาชนค่ะรวมทั้งสิ้น30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะโดยเพียงวันแรกของการเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีประชาชนค่ะลงทะเบียนแล้วถึง25ล้านคนด้วยกันนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับอย่างล้นหลามเลยนะคะต่อมาตรการที่ทางรัฐบาลตั้งใจที่จะผลักดันนะคะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานโลกนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็มีความมุ่งมั่นนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดและเชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะคะจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยลดต้นทุนการดำรงชีพนะคะแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศของเราด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะทางรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาออกเป็น 4เดือนด้วยกันนะคะโดยเป็นวงเงินเดือนละ 1,000 บาทเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ใช้สิทธิ์ในทุกเดือนนะคะเนื่องจากไม่สามารถสะสมสิทธิ์นี้ข้ามเดือนได้นะคะแล้วก็ทางรัฐบาลจำเป็นจะต้องบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าโครงการนี้ไม่ใช่การแจกเงินนะคะผู้ฟังคะแต่ว่าเป็นความร่วมมือค่ะระหว่างภาครัฐกับประชาชนนั่นเองภายใต้วงเงินงบประมาณอยู่ที่200,000 ล้านบาทนะคะที่จะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศนั่นเองจากการที่ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวนมากเลยนะคะว่าหากมีโอกาสอยากให้รัฐบาลดำเนินโครงการนี้ต่อไปค่ะเพราะว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเองซึ่งบางรายก็เพิ่มขึ้นถึง 5-10 เท่าเลยนะคะซึ่งหมายถึงการก้าวข้ามจุดคุ้มทุนนะคะกลายเป็นรายได้ที่จะช่วยการประคับประคองชีวิตแล้วก็ธุรกิจของร้านค้าได้จริงนั่นเองค่ะพร้อมมีการระบุจากผู้ประกอบการทางผู้ฟังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็คือโครงการที่คนไทยช่วยเหลือกันนั่นเองค่ะซึ่งประชาชนร่วมจ่ายอยู่ที่ 40% นะคะขณะที่ภาครัฐก็สนับสนุนอีก 60% นั่นเองเม็ดเงินที่หมุนเวียนนะคะจากการซื้อขายก็จะส่งต่อจากผู้บริโภคไปยังผู้ค้านะคะแล้วก็หมุนกลับมาเข้าสู่เศรษฐกิจในวงกว้างนั่นเองซึ่งก็จะช่วยสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าเฝ้ารอการเริ่มต้นโครงการในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยความคาดหวังนะคะที่จะเห็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหาได้ออกมาขอบคุณคนไทยนะคะที่ได้รับได้ให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วนะคะประมาณอยู่ที่ 9.7 ถึง 9.8 ล้านร้านค้าด้วยกันนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะช่วยประคับประคองสภาพคล่องของร้านค้ารายย่อยนั่นเองค่ะซึ่งขอเชิญชวนนะคะร้านค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยนะคะให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะผู้ฟังคะร้านค้าได้ลงทะเบียนไปแล้วนะคะกว่า1,796,000ร้านค้าด้วยกันนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้ก็จะมี AI ด้วยนะคะที่ชื่อว่านกกระซิบในการมาช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนค้นหาข้อมูลลดต้นทุนแล้วก็ทำบัญชี อย่างง่ายนะคะเพื่อให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยได้ขายของได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งทางร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดและรวมไปถึงใช้ AI ด้วยนะคะก็สามารถบริหารจัดการต้นทุนรวมไปถึงเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นถึง 100-200% เลยทีเดียวค่ะผู้ฟังคะขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะเชื่อมั่นว่าเป้าหมาย30ล้านสิทธิ์เนี่ยเพียงพอสำหรับประชาชนอย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากประชากรไทยที่มีอายุเกิน18ปีนะคะมีปริมาณอยู่ที่53ล้านคนนั่นเองค่ะจากการใช้สิทธิ์30ล้านคนนะคะเมื่อรวมตัวกับผู้ที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 13.18 ล้านคนนะคะก็จะครอบคลุมคนได้ถึง43ล้านคนเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังส่วนอีก10ล้านคนที่เหลือนะคะก็มักจะเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการรัฐอยู่แล้วนะคะประกอบกับสถิติโครงการลักษณะนี้ในอดีตนะคะมียอดสูงที่28ล้านคนค่ะส่วนร้านค้าเดิมที่เคยอยู่ในโครงการรอบที่แล้วนะคะผู้ฟังจะต้องเข้ามากดยืนยันเข้าร่วมโครงการอีก1ครั้งก่อนนะคะซึ่งสำหรับการลงทะเบียนของประชาชนในวันที่28พฤษภาคมในเวลา 7:00 นที่ผ่านมานะคะได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วนะคะอยู่ที่25ล้านนะคะ 426,036 สิทธิ์ด้วยกันนะคะและตอนนี้ค่ะยังคงเหลือสิทธิ์นะคะอยู่ที่ 4,573,964 สิทธิ์ด้วยกันค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะในการลงทะเบียนได้จนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะในเวลา 6:00 นไปจนถึง 22:00 นนั่นเองหรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะครบจำนวนอยู่ที่30ล้านสิทธิ์นั่นเองค่ะส่วนการใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะผู้ฟังภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมนะคะในการจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดนะคะในอัตราอยู่ที่ 60% ไม่เกิน200บาทนะคะต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกินอยู่ที่ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะส่วนประชาชนนะคะก็ร่วมจ่ายอยู่ที่ 40% นะคะแล้วก็ต้องเติมเงินเพิ่มอีก133บาทต่อวันนะคะหรือว่าประมาณอยู่ที่667บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้นะคะไปจนถึงกันยายนเป็นเวลา4เดือนด้วยกันค่ะผู้ฟังมีเงื่อนไขที่ต้องจ่ายนะคะในแต่ละเดือนก็คือต้องจ่ายให้หมดภายในเดือนนั้นๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถสะสมได้ในเดือนถัดไปค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการผ่านร้านค้านะคะต้องชำระเงินผ่านทาง G-Wallet นะคะในแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนเลยนะคะในเวลา6

ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการแอบอ้างของมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นเลยนะคะแจ้งเตือนประชาชนทุกคนค่ะในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40นะคะว่าขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่ค่ะผู้ฟังก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนด้วยนะคะโดยทางประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะส่วนทางผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus ค่ะสามารถกดสิทธิ์กดยืนยันสิทธิ์ได้เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแต่ทางด้านของผู้ประกอบการใหม่นะคะที่เข้าร่วมก็ต้องสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้นนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐจะไม่มีการส่ง SMS หรือว่าลิงก์นะคะเพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารไทยช่วยไทย Plus 60-40นะคะรับรองว่าผลตอบรับดีนะคะทางคลังค่ะเตรียมเปิดใช้ AI นกกระซิบช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนเพิ่มยอดขาย1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งทางหลังจากการเปิดลงทะเบียนวันแรกเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะคะก็มีผู้ลงทะเบียนกว่า25ล้านสิทธิ์แล้วนะคะผู้ฟังซึ่งขณะนี้ค่ะคงเหลืออยู่ที่4,573,964สิทธิ์นะคะก็อยากให้รีบลงทะเบียนกันนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เลยค่ะและมีการเริ่มใช้สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะคะก็ขอย้ำว่าโครงการนี้นะคะรัฐบาลค่ะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายอยู่ที่ 60% นะคะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็คือประชาชนจะร่วมจ่ายอยู่ที่ 40% นะคะซึ่งก็ต้องเติมเงินเพิ่มอยู่ที่133บาทต่อวันนะคะหรือว่าประมาณอยู่ที่667บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องใช้จ่ายอยู่ในเดือนนั้นๆนะคะจะไม่สะสมในเดือนถัดไปนั่นเองค่ะและรวมไปถึงร้านค้าตอนนี้นะคะก็มีการลงทะเบียนแล้วนะคะกว่า 1,796 ร้านค้าด้วยกันนะคะก็ย้ำไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าให้รีบลงสมัครในตอนนี้เลยนะคะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังค่ะทางของรัฐบาลนะคะที่ได้พลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทนะคะดันอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศสร้างสังคมที่เท่าเทียมนั่นเองค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งใหญ่เลยนะคะผ่านมาตรการเร่งด่วนที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสวัสดิการนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเข้าถึงบริการของภาครัฐด้วยนะคะโดยการตั้งเป้าปรับแนวคิดจากการสงเคราะห์ค่ะไปสู่การสร้างโอกาสนั่นเองค่ะเพื่อให้ทางคนพิการได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมนั่นเองนะคะโดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างใกล้ชิดเลยนะคะพร้อมเร่งขับเคลื่อนแผนงานสำคัญร่วมกับทางภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาตินะคะโดยประกาศมาตรการเร่งด่วน3ด้านสำคัญด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะโดยมาตรการแรกนะคะก็คือการผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนนะคะเป็น1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มหลักประกันด้านรายได้นะคะแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพนั่นเองท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ตอนนี้มีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะมองว่าการเพิ่มสวัสดิการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนั่นเองค่ะมาตรการที่2นะคะก็คือการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์หรือว่า Universal Design นะคะอย่างจริงจังเลยโดยทางรัฐบาลค่ะต้องการให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมสาธารณูปโภคแล้วก็บริการสาธารณะให้ปราศจากอุปสรรคนะคะเพื่อให้คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้อย่างเท่าเทียมเลยนะคะภายใต้แนวคิดคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้นั่นเองซึ่งไม่เพียงแค่ตอบโจทย์คนพิการเท่านั้นค่ะผู้ฟังแต่ก็ยังเอื้อนะคะให้กับทางผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะส่วนมาตรการที่3ค่ะเป็นการยกระดับราชการเป็นมิตรนะคะผ่านการพัฒนาหน่วยบริการของรัฐให้ตอบโจทย์กับผู้ที่ใช้บริการมากขึ้นนะคะโดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ22แห่งทั่วประเทศเลยนะคะในการติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกค่ะผู้ฟังเพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้รับบริจาค
รวมไปถึงติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปด้วยนะคะเพื่อลดต้นทุน

0: พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาครัฐนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะมาตรการเร่งด่วนดังกล่าวค่ะทางของรัฐบาลก็ได้เร่งนะคะในการดำเนินงานเชิงระบบแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อคนพิการในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆนะคะรวมไปถึงการแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเด็กพิการที่มีการหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งนะคะผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสังคมและภาคการศึกษานั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมุ่งส่งเสริมกลไกการดูแลคนพิการในระดับชุมชนด้วยนะคะโดยเพิ่มเนื้อหาด้านการป้องกันความรุนแรงและคุ้มครองสิทธิคนพิการเข้าไปอยู่ในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครด้านคนพิการของทางกระทรวงพม.ด้วยนะคะซึ่งก็ตอนนี้นะคะผู้ฟังมีผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วนะคะกว่า 1,260 คนด้วยกันเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลและเข้าถึงผู้พิการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญของการดำเนินนโยบายในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแค่การเพิ่มสวัสดิการนะคะหรือว่าความช่วยเหลือเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะรวมไปถึงเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีศักยภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในระยะยาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นมาตรการนะคะ3มาตรการด้วยกันค่ะผู้ฟังก็คือมาตรการแรกนะคะผู้ฟังก็คือการผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนนะคะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะมาตรการที่2ก็คือการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์หรือว่า Universal Design นะคะซึ่งก็ต้องการให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีมาร่วมมือกันในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสาธารณูปโภคแล้วก็บริการสาธารณะที่ปราศจากอุปสรรคนะคะภายใต้แนวคิดคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และมาตรการสุดท้ายก็คือการยกระดับราชการที่เป็นมิตรนะคะผ่านการพัฒนาหน่วยบริการของรัฐที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้นก็คือเป็นห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยของผู้รับบริการนะคะรวมไปถึงการติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปด้วยนะคะเพื่อเป็นการลดต้นทุนพลังงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาครัฐนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารอีกหนึ่งข่าวสารนะคะสำหรับรัฐบาลที่ได้เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งใหญ่ผ่านมาตรการเร่งด่วนที่มีการมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งด้านสวัสดิการสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเข้าถึงบริการของภาครัฐโดยตั้งเป้าที่จะปรับแนวคิดจากการสงเคราะห์นะคะไปสู่การสร้างโอกาสนั่นเองค่ะเพื่อให้คนพิการเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4 สายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4 สายเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้ในกาพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และบริษัทผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4 สายประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อควรระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน
8: ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ NextGen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากด้วยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 ราย ผ่านเว็บไซต์ www.thaichwaythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมิร์ซเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายนพ.ศ.2569โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: นอร์เวย์เตรียมเจรจาเข้าร่วมร่มนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสตอเรแห่งนอร์เวย์เปิดเผยระหว่างการประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลนอร์เวย์จะเปิดการเจรจากับทางการฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเข้าร่วมอยู่ในร่มนิวเคลียร์หรือข้อริเริ่มการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ล่วงหน้าของฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีสตอเร่กล่าวว่าการป้องปรามหลักของนอร์เวย์ยังคงเป็นพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหรัฐอย่างไรก็ตามขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการป้องปรามของพันธมิตรนาโต้ด้านประธานาธิบดีมาครงระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยสร้างหลักการของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์พร้อมย้ำว่าความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะช่วยสนับสนุนความทะเยอทะยานของยุโรปในการเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์มากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: นเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะรายการอบจพบประชาชนทางสวทชุมพร FM 100 MHz แล้วก็สมทหลังสวนด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงแฟนเพจจาก Facebook Live ไม่ว่าจะเป็นทางสวทชุมพรหรืออบจชุมพรค่ะวันนี้ดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณนะคะมาพร้อมกับคุณธนาสิทธิ์สอนสุภา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกน้องแขกนะคะ
1: ได้คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นคนแบบว่าเขาโด่งดังในแวดวงโรบัสต้าค่ะก็คนนี้น้องๆจะพูดถึงบ่อยมากนะคะในช่วงหลายเทปที่ผ่านมาเวลาเราคุยถึงเรื่องกาแฟเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณขาคุณดูที่หน้าจอแล้วดิฉันยังกลัวอยู่เลยนะคะว่าดิฉันกลัวกรมประชาสัมพันธ์จะคิดค่าโฆษณาพวกเรามากเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่ะอันนี้เป็นของพี่น้องคือกลุ่มเกษตรกรนะคะของน้องๆรุ่นใหม่ที่เขาทำในเรื่องของกาแฟคุณภาพโรบัสต้าคุณภาพนั่นเองนะคะวันนี้ที่มาโชว์อยู่เนี่ยพี่แขกคะอธิบายสักนิดเถอะค่ะว่ามันคืออะไรบ้างคะเนี่ยและคุณกำลังทำอะไรในรายการสดดิฉันคะเนี่ย
1: ขออนุญาตเกริ่นนำหน่อยครับเนื่องจากกาแฟโรบัสต้าจังหวัดชุมพรมันได้เข้าไปอยู่ในคำฝันของจังหวัดนะครับแล้วก็เราไม่อยากปลูกกาแฟ10ปีแล้วต้องตัดทิ้งเราไม่อยากปลูกทุเรียน20ปีแล้วต้องโค่นไปปลูกยางปลูกปาล์มเราไม่อยากปลูกยาง15ปีแล้วต้องไปตัดเพื่อไปปลูกพืชอย่างอื่นแล้วครับเหมือนเราต้องการอยากทำอะไรที่มีความมั่นคงจริงๆ
0: ทำแล้วขอให้มันทำยั่งยืนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเราอยากมีแบรนด์กาแฟปลูกกาแฟเป็น100ปีอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะถ้าเป็นไปได้นะน้องใหญ่มันจะมีอยู่คำหนึ่งในฐานะที่เราเองเนี่ยครึ่งหนึ่งเราก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันนะพี่มีความรู้สึกเหมือนกับว่า พอเวลารัฐบาลส่งเสริมอะไรอ่ะคนก็จะแห่ไปอย่างนั้นพอมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บ้านพี่อ่ะเหมือนมีดงมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวเยอะแต่พอกระแสปาล์มมาเขาก็มะพร้าวลง
1: กัน
0: ปลูกปาล์มอะไรเงี้ยแล้วพอกระแสยางดีก็โค่นปาล์มลงยางอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยประชาชนหรือเกษตรกรอย่างพวกเราอ่ะเหมือนมันเป็นเหยื่อที่ว่าแล้วแต่เขาจะโยนอะไรมาให้เราอ่ะแล้วเขาก็จะจูงใจเราด้วยที่ว่าอันนี้ราคาดีต้องทำนะแต่คุณอย่าลืมว่ากว่าที่ระยะเวลามันจะเราจะได้ผลได้ราคาตรงนั้นอ่ะมันต้องใช้อาศัยเวลานานมากถูกไหมคะแล้วเหมือนกาแฟเนี่ยตั้งแต่เด็กๆพี่จำได้ว่าสมัยพี่เรียนประถมมัธยมอ่ะเพื่อนถ้ามาจากถ้ำสิงห์อ่ะจะมาแบบหัวแดงแล้วที่นั่นเนี่ยก็คือว่าเขาจะเก็บกาแฟแบบว่ารูด
1: ใต
0: ้เก็บรวบ
1: เราทำมาแบบนั้นเป็นคือแล้วก็สุดท้ายเหมือนเดิมครับในราคาที่มีเป็นเรียกราคาตลาดโลกที่พวกเราไม่สามารถที่จะกำหนดราคาขั้นว่าโลเท่าไรแล้วก็สุดท้ายเราก็เลยต้องเปลี่ยนพืชบ่อยๆเพราะเราปลูกตามกระแสนิยมใช่แต่พอมาทำกาแฟจริงๆแล้วครับเราไม่รู้ขั้นตอนในการปลูกดี
0: ๆ
1: มีการโปรเซสได้และสามารถทำชงกินเองแบบนี้ง่ายๆครับก็คือเหมือนกับเฮ้ยมันคือแนวทางแล้วมันควรจะส่งต่อที่จะเหมือนกับเราอยากมีเหมือนต่างประเทศนะครับเขาปลูกองุ่นเป็น200ปีทำเพื่อไปทำไวน์ต่อไปทำเหล้าต่อ
0: แต่ทำไม
1: เราทำไมเราไม่ปลูกกาแฟโรบัสต้าเพื่อเป็นเมล็ดแล้วมาทำเป็นกาแฟที่กินได้โดยที่ผมมองว่ามันไม่ยากแล้วก็สามารถพัฒนาไปได้คือถ้าเรายังทำเหมือนเดิมไม่ต้องถามหาว่ามันจะเปลี่ยนแปลงว่าราคามันจะดีขึ้นมันก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการแล้วก็ลองในแบบใหม
0: ่
1: ถ้าเกิดมันโตขึ้นได้ผมมองว่ากาแฟโรบัสต้าชุมพรมันจะอยู่คู่กับจังหวัดแล้วก็เป็นแหล่งที่เขาเรียกเป็นแหล่งที่มีโรบัสต้าที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดชุมพร
0: ซึ่งตอนนี้น้องๆรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำสิ่งนั้นอยู่แล้วใช
1: ่
0: ไหมคะซึ่งถ้าเทปก่อนหน้านี้เราสัมภาษณ์ไปทั้งน้องปุ้ยแล้วก็น้องหญิงด้วยหญิงสานะคะหลายๆคนก็พูดมาแล้วถึงที่มาของคำว่าเทพโรบัสต้าอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดว่าใครที่ดูทางไลฟ์สดอยู่นะคะจะเห็นว่าภาพบรรยากาศเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมนึงที่เหมือนน้องแขกเองอ่ะพยายามจะเหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจไหมของคนทำกาแฟไหมอันนี้คือพิธีอะไรคะ
1: พิธีกรรมขวัญกาแฟครับก็คือเหมือนกับเราอยากให้ เกษตรกรที่ปลูกกาแฟหรือว่าทำกาแฟครับให้คุณค่ากับกาแฟเพื่อที่จะพอเราให้คุณค่ากับเขาไปแล้วครับเหมือนกับพอมันมีค่าครับเราก็เหมือนกาแฟเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเราสิ่งเลี้ยงชีวิตในจังหวัดเพราะกาแฟมันเคยแพงมากในจังหวัดชุมพรพวกเราปลูกกันจนเป็นแสนตันต่ออัตราการผลิตนะเป็นแสนตันในจังหวัดชุมพรจนบัดนี้เหลือ3,000ตัน
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะความไม่คุ้มค่าครับอันนี้สำคัญมากก็คือถ้ายังปล่อยให้เหมือนเดิมสุดท้ายเหมือนเขาอยากพอเขาราคากาแฟสูงขึ้นพวกเราก็แห่กันปลูกมันมีเป็นหมื่นตันอีกและสุดท้ายผ่านไป2ปีราคาก็ตกอีกพวกเราก็โค่นใหม
0: ่
1: นี่เหมือนที่ผมเกริ่นนำตั้งแต่แรกว่าเราไม่อยากปลูกกาแฟเราปลูกกาแฟครั้งนี้ไม่นะครับเราจะไม่โค่นเราต้องการปลูกเพื่อความยั่งยืนจริงๆ
0: ค่ะตอนนี้ที่ของน้องแขกเองมีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่
1: ในส่วนผม30ไร่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ปลูกเป็นไร่เราปลูกเป็นสวนเชิงผสมก็คือมีทุกอย่างที่เป็นที่เราอยากกินที่เราชอบก
0: ็
1: คือปลูกปลาไปด้วยปลูกผลไม้ไปด้วยเป็นจำนวนต้นก็ประมาณ 2,000 กว่าต้น
0: คือเราเหมือนกับว่าเราทำเกษตรแบบที่ว่าเราไม่ได้ยืนขาเดียวคือถ้ากาแฟแบบเกิดไม่ได้ผลผลิตแล้วมันเราตายเลยแต่นี่คือเราแบบทำแบบสมรวมผสมผสานเราก็สามารถกินนู่นนี่นั่นผลไม้ในสวนได้ด้วยประมาณนั้นไหมคะ
1: ต้องบอกว่าเหมือนเราปลูกกาแฟไม่ได้มุ่งหวังเพื่อที่จะขายกาแฟ
0: ค่ะ
1: เราปลูกกาแฟเหมือนที่น้องๆว่าแต่เทปที่แล้วว่า
0: ค่ะ
1: เราปลูกกาแฟเพื่อกินเองก่อนแล้วเมื่อกินเองเหลือแล้วจึงแบ่งปันจ่ายแจกเหลือจากแบ่งปันแล้วค่อยขาย
0: พูดดูมันดูเท่นะแต่ถ้าเวลาทำเหรอคุณคนมันต้องยังชีพอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มันอยู่ได้ไหมอ่ะเลี้ยงลูกได้ไหมอ่ะยังไงอ่ะ
1: ผมทำกาแฟตอนแรกไม่ได้คิดว่าเขากาแฟมันจะสามารถส่งผลให้เราเลี้ยงครอบครัวได้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำกาแฟเพื่อให้ได้เงินมา
0: ค่ะ
1: เราทำกาแฟเพื่อกินเองเพื่อแบบตั้งแต่ต้นครับแต่สุดท้ายเหมือนกับการทำแบบนั้นเหมือนผมมาฝากพี่ยุ้ย 3-4 รอบหลังจากนั้นพี่ยุ้ยกินจนติดกาแฟผ
0: ม
1: พี่ยุ้ยก็จะเกิดการถามซื
0: ้
1: อนึกออกไหมครับเราก็เลยโอเคงั้นพอขายได้นะก็คือขายเป็นแค่รายได้เสริมเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้มีไม่ได้เงินเยอะถ้าทำแล้วรวยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเราไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้น
0: แต่ว่าอันนี้คือทำไปแล้วมีความสุขด้วยแต่ก็มีรายได้ด้วย
1: มีรายได้ด้วย
0: แต่ของคุณเนี่ยที่ฉันได้มาได้ข่าวมาก็คือว่าคุณเคยทำกาแฟที่ราคาสูงสุด
1: ใช่ครับเราได้รับการประมูลสูงที่สุดในโลกครับตอนนี้คือที่มีการรับรองนะก็คือกิโลกรัมละ20,000บาท
0: โอ้อันนั้นตอนปีไหนคะ
1: ปี2564ครับ
0: 64ตอนนั้นนั่นตั้งใจมากไหมทำ
1: สุดยอดกาแฟไทย
0: อ๋อ
1: คือเหมือนกับปีนั้นเป็นปีแรกนะครับที่มีการประกวดกาแฟโรบัสต้าซึ่งต้องบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็มีการประเมินกาแฟกันแล้วเหมือนกาแฟของเรามันเป็นกาแฟที่ค่อนข้างจะโดดเด่นซึ่งแตกต่างจากโรบัสต้าทั่วๆไปที่ทำกันจนเขาให้นิยามว่าเป็นนิวเวฟของโรบัสต้า
0: คนที่จัดงานนี้คือใครคะที่ไหน
1: รู้สึกได้เงินมาจากกาแฟจากต่างประเทศนะครับค่อยมาเพื่อพัฒนาเพื่อเคว้นหากาแฟไทยเพื่อเคว้นหาสุดยอดกาแฟไทยมาร้านหนึ่งนี่แหละแล้วก็ก็ประมาณจากกรมวิชาการส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี
0: ้หลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นมันมีผลกระทบต่อเราไหม
1: พูดถึงเมื่อก่อนพอบอกโรบัสต้าทุกคนก็จะมองไปในราคาในเบสราคาอุตสาหกรรมที่กิโลกรัมละ80บาท60บาทซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะก่อนหน้านี้เราก็อยู่ในทางนั้นแล้วก็เราเห็นมาตลอดว่าสุดท้ายแล้วโรบัสต้าเราไม่มีใครบริโภคเพราะมันมีความไม่หอมมีความอับมีความคือถ้าเทียบกับอาราบิก้าแล้วครับมันไอ้นู้นมันหอมกว่าแต่ของเรามีข้อโดดเด่นก็คือกินกาแฟแล้วเราได้คาเฟอีนเพราะเรามีปริมาณคาเฟอีนอยู่2เท่าซึ่งต่างจากอาราบิก้า
0: แต่ตอนงาน Amazing Roberta รอบที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้ไปชิมช่วงคัพปิ้งอะโรเบอร์ต้าหลายตัวน่ะคือกินแล้วใสมากเลยนะนี่คือคนกินไม่เป็นนะแต่แบบพอได้ชิมอ่ะมันใสๆอ่ะมันไม่มีความเหม็นไหม้ไม่มีกลิ่นแบบสับๆอะไรเงี้ย
1: ไม่เจอ
0: ก็จะได้กลิ่นบางทีเนี่ยก็จะมีกลิ่นดอกไม้เจอกล
1: ิ
0: ่นแบบเปรี้ยวๆฟุตตี้แต่ก็คือไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรได้กลิ่นนะบางทีก็จะมีได้กลิ่นเหมือนถั่วอะไรเงี้ยมีแต่ว่าพอดื่มเข้าไปอ่ะมันก็จะเหมือนน้ำแบบใสๆรสชาติกินง่ายกลืนง่าย แล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปสักพักหนึ่งไปดื่มน้ำเปล่าอ่ะหวานคอมากคือก็ยังแบบว้าวกับความเป็นโรบัสต้าของเรา
1: ถ้าเข้าใจเนื้อโรบัสต้าครับผมมาทำกาแฟโดยวิธีเราไม่ได้ใช้องค์ความรู้ครับเราใช้วิธีทำความเข้าใจหรือถ้าเป็นภาษาราชการเขาเรียกทำงานวิจัยแต่เราเกษตรกรบ้านๆใช่ไหมเราก็มาบอกว่าเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับกาแฟโรบัสต้าว่าในเนื้อเขามีอะไรอยู
0: ่
1: ทำไมถึงสับทำไมถึงอับทำไมถึงขมพอมาไล่เรียงจริงๆแล้วเมื่อเราเข้าใจเบื้องต้นแล้วการที่จะทำให้เขามีความหอมการทำให้เขาไม่ข
0: ม
1: มันสามารถดัดแปลงได้หรือว่าแปรรูปได้โดยตั้งแต่ต้นก็คือเหมือนกับปลูกในที่ที่เขาเรียกอะไรนะอยู่ใกล้กับสิ่งที่หอมๆตั้งแต่ต้นหรือว่าในสวนเป็นสวนที่แบบอากาศโฟลเย็นสบายอย่างนี้ครับเขาก็จะซึมซับสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่ต้น
0: จนมาถึงกันตั้งแต่การเจริญเติบโตของเขาเลย
1: เพราะสุดท้ายแล้วคุณสมบัติของกาแฟก็คือดูดซึมซับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาทุกขั้นตอนทุกเวลาตั้งแต่แปลงปลูกการเก็บเกี่ยวการตากการหมักการสีการคั่วจนมาถึงขั้นการชง
0: ตอนนี้ที่คุณชงอยู่นี่คืออะไรคะตัวไหน
1: อันนี้เป็นกาแฟเบสสแตนดาร์ดก็คือเป็นคั่วกลางเข้มนะครับที่ผู้บริโภคทั่วไปทานประมาณนั้นนะครับก็คือเหมือนกับให้ความนุ่มหอมแล้วก็มีความขมที่เป็นกาแฟ
0: ตัวนี้นี่เดี๋ยวเราจะเชิญพี่ๆในช่างของเราได้ ได้ร่วมชิมด้วยนะคะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีได้จากสวนลุงไข่เลยนะคะเนี่ยนะคะพี่แขกออกมาเองนะคะเดี๋ยวได้ชิมแน่ๆแล้วช่วงนี้ล่ะคะพูดถึงในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยช่วงนี้ในหัวนี่มีไอเดียอะไรที่เตรียมจะทำมั่งกับโรบัสต้าม
1: ีครับมีครับเพราะว่าเหมือนกับเราเริ่มที่จะเข้าใจในเรื่องของโรบัสต้ามากขึ้นแล้วเราเริ่มพัฒนามาได้ระยะหนึ่งแล้วเวลาเกือบ10ปีนะครับที่ว่าเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรบัสต้าแล้วเราเริ่มเห็นข้อดีข้อเสียหลังจากนี้คือเหมือนมีน้องๆหลายๆคนเข้ามาแล้วเหมือนกับมาในทางด่วนก็คือเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปหลงทางเหมือนผมก็
0: คือพี่อ่ะลองมาให้หมดละ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีเส้นทางเป็นสูตรสำเร็จให้น้องๆเดินตามแล้ว
1: มันไม่เชิงสูตรสำเร็จครับเพราะว่าผมอยากให้น้องๆได้ดีกว่าผม
0: ได้เจอด้วยได้จะอ๋อ
1: ได้ดีกว่าผมเพราะถ้าเป็นสูตรสำเร็จปุ๊บทุกคนก็จะได้แค่นี
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดมาในเวนี้โดยที่เราบอกแค่แนวทางมันจะได้สิ่งที่ผมตั้งใจว่าคือทำยังไงให้เขาได้คือการเป็นกาแฟที่ดีครับอยากให้ทุกๆแบรนด์เกษตรกรที่ปลูกกาแฟทุกคนมีแบรนด์ของตัวเองมีคนถามว่าแล้วจะขายใครสมมุติจะมี5,000แบรนด์ในจังหวัดชุมพรเนี่ยไม่ได้ขายคนชุมพรครับคนชุมพรมีดินปลูกกินเองได้เราจะขายกับนักท่องเที่ยวครับขายกับคนที่อื่นขายกับต่างประเทศ
0: จริงๆตลาดต่างประเทศทั่วโลกมันเยอะมากเลยนะคนที่เสพกาแฟนะ
1: ไม่ต้องวิ่งมีขายครับสุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นเมืองกาแฟเหมือนที่เขาพยายามจะยกเป็นชุมพรมหานครโรบัสต้าไม่ใช่เพื่อปลูกเยอะปริมาณเยอะและเป็นอุตสาหกรร
0: ม
1: ผมว่าแนวทางเนี้ยทำกันมาเป็น 4-50 ปีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เกิดล้มไม่เป็นท่า
1: ใช่ที
0: ่สุดก็ล้มไม่เป็น
1: ถ้าทำเหมือนเดิมอีกก็ยังอย่าคิดว่าจะเปลี่ยนผลได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเปลี่ยนก็คือการที่เกษตรกรแต่ละคนมาตั้งใจทำตั้งแต่ต้นน้ำคั่วเองชงเองโปรเซสเองสุดท้ายเมื่อมันดีอย่างน้อยๆที่ไม่ขาดทุนคืออะไรไหมเกษตรกรได้มีกาแฟกินเป็นของตนเองแล้วก็ได้มีกาแฟไปแบ่งญาติบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดขายไม่ได้น
0: ะ
1: แต่สุดท้ายนะครับผมว่าถ้าทำกันเยอะจริงๆเห็นเมืองเบียร์เมืองไวน์ไหมครับทุกบ้านทำไวน์ทุกบ้านทำเบียร์แล้วทำไมโรบัสต้าชุมพรทุกบ้านจะมีมุมกาแฟทุกแกตั้งอยู่ข้างๆบ้านโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพราะในเช้าตื่นมาพี่ยุ้ยก็ตื่นมาต้องกินกาแฟถูกไหมครับแล้วจะทำมุมเล็กๆเพื่อกินกาแฟเองแต่ถ้าเกิดใครเดินเข้ามาที่บ้านก็มีมุมเนี่ยครับต้อนรับโดยที่ไม่ใช่ร้านกาแฟแต่เป็นมุมกาแฟของแต่ละบ้าน
0: ดิฟเองเลย
1: ใช่แล้วผมมองว่าถ้ามันมีกาแฟที่ดีที่สุดเยอะที่สุดอยู่ที่นี่แน่นอนครับการท่องเที่ยวก็จะเข้ามาหาโดยที่ไม่ต้องมันไม่เป็นธรรมชาติที่สุดและไม่ขาดทุนแน่นอน
0: ค่ะพี่ขออนุญาตอ้างอิงผู้ชายเสื้อเหลืองคนนั้นนะคะ
1: พี่คม
0: คือคุณคมอ่ะเขาทำอะไรนะวิลล่าวาริสใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาบอกว่าของเขาอ่ะแขกเขาส่วนมากจะเป็นพวกไฮไง
1: เป็นฝรั่ง
0: เป็นฝรั่งแล้วก็ประมาณว่ายอมซื้อแพ็กเกจในราคาเป็นแสนอ่ะมาเพื่อที่จะขอให้ พาไปดูต้นกาแฟสักต้นหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นต้นกาแฟเพราะเขาเป็นพวกที่ดื่มกาแฟแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าหน้าตาของต้นกาแฟเป็นยังไงแล้วไอ้ที่เขากินเข้าไปอ่ะเมล็ดมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยน้องคมเขาเล่าแล้วแบบฟังแล้วมันมากเลย
1: คือ
0: พี่ก็รู้ว่าน้องแขกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยพุ่งเป้าไปแต่ที่น้องแขก
1: เอาที่จริงนะครับเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นที่เที่ยวแต่สุดท้ายเหมือนมันเป็นโดยธรรมชาติพี่เข้าใจไหมครับมันเกิดโดยธรรมชาติที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำว่าจะต้องรับนักท่องเที่ยวแต่สุดท้ายแล้วเกิดเอ้าม
0: ีคนหลั่งไหลเข้าไป
1: ใช่มันมีคนหลั่งไหลเข้าไปแล้วก็เป็นช่องทางให้เราสามารถนำเสนอของในสวนแล้วผมก็อยากได้สิ่งแบบนี้ที่เราได้มาครับแบ่งปันให้กับเกษตรกรท่านอื่นโดยที่เดินมาทางนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้โดยที่เฮ้ยอยู่บ้านแล้วมีรายได้
0: มีรายได้เข้ามาเลยนะ
1: ใช่ครับมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องวิ่งออกไปหาข้างนอก
0: แต่พี่นึกออกอย่างนึงก็คือว่าคนเราอะถ้าไม่ได้ลงมือทำอะมันจะนึกภาพไม่ออก
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าคนเราอะส่วนมากจะติดกับดักตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าทำตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะได้อะไรคำนวณไปก่อนแล้ว ลงเงินเท่าไหร่วะลงเงินเท่าไหร่ทำตรงนี้ขายเท่าไหร่ถ้าขายต้องขายเท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่เงี้ยแล้วในที่สุดก็คือไม่ทำเพราะว่าพอคิดว่าพอจะทำแล้วเอ้ยขาดทุนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ลงมือทำ
1: เนี่ยมีข้อนะพวกเราในกลุ่มเราอะครับเราบอกว่าเราจะไม่หวังก็คือถ้าไม่หวังก็คือไม่ผิดหวัง
0: ใช
1: ่ถ้าทุกคนหวังเมื่อไรแล้ว
0: จบเลยนะ
1: แล้วมันไม่ได้อะครับ
0: เออมันจบมันเฟลเลยนะ
1: ม
0: ัน
1: จะเฟลมากแล้วก็แต่ถ้าไม่หวังแล้วอยู่ๆได
0: ้
1: ฟุกปี
0: ้มันแฮปปี้นะ
1: ใช่ครับ
0: กลายเป็นเฮ้ยเราไม่ได้คาดหวังแต่แบบ
1: ไม่ได้คาดหวังก็คือไม่ผิดหวัง
0: ใช่เพราะพี่มองดูเนี่ยเหมือนสวนของคุณลุงไข่ก็คือคุณพ่อเนี่ยของน้องแขกเนี่ยปรากฏว่ามี FC เยอะมากแล้วตามเข้าไปถึงที่บ้านที่สวนอ่ะเพื่อที่จะไปชิมกาแฟเหมือนปีที่แล้วที่เราจัดเขาพัง
1: ที่จริงเราไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีคนเข้าไปนะนี่คือเรื่องที่ผมคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าแต่สุดท้ายเราต้องเปลี่ยนไปตามเมื่อก่อนมันใบไม้ข้างบ้านหรือตามในสวนเนี่ยเราจะไม่ได้เก็บไม่ได้กวาดใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่แต่พอถึงเวลาแล้วพอเข้าไปกันทุกวัน
0: แล้วมีแขกเข้าไป
1: ใช่พอเรากวาดทุกวันทีนี้ตื่นเช้ามาผมจะเป็นนิสัยเลยครับ
0: กวาดเลยก่อน
1: สุดท้ายผมได้อยู่ในที่เที่ยวโดยที่ตื่นเช้ามาปุ๊บได้เห็นความเจริญเติบโตของสวนได้เห็นความสวยงามของสวน
0: แล้วมีคนเอาตังค์มาให้ที่บ้าน
1: มันเป็นอะไรที่อธิบายยากครับ
0: คุณคะคุณไม่คิดจะเทให้ดิฉันจิบบ้างเลยคะคุณก็จิบไปหลายจิบแล้วนะคุณต้องเทให้ดิฉันได้ชิมบ้างนะคะค่ะอันนี้เราก็เลยจะโยงไปว่าอยู่ๆจากการที่เราคิดแค่ว่าเราอยากให้บ้านทุกบ้านอ่ะมีต้นกาแฟแค่หนึ่งต้นเพื่อที่ว่าจะได้กินกาแฟตนเองกินกาแฟตัวเองนะคะจนมันตอนนี้มันเลยกลายเป็นกระแสเหมือนกับว่าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปเลย
1: ถูกครับเพราะว่ากาแฟมันมีเรื่องเล่าเหมือนกับการปลูกพืชชนิดอื่นนะครับเหมือนทุเรียนมีช่วงให้เข้าไปดูแค่ประมาณช่วงเป็นลูกนึกออกไหมครับมังคุดก็มีฤดูกาลแต่พอเป็นกาแฟพี
0: ่
1: กาแฟมันได้ตั้งแต่คือเราไม่จำเป็นต้องเก็บกาแฟทุกวันแต่ว่ามันมีกระบวนการทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วมันเห็นว่าอ๋ออันนี้เก็บนะอันนี้มีห้องบ่มนี่มีห้องคัดนี่มีห้องคั่วมันเป็นเรื่องราวที่สามารถส่งต่อได้อีก
0: เราสามารถที่จะเข้าไปดูทุกกระบวนการของการผลิตกาแฟไหมคะที่สวน
1: ทุกกระบวนการครับเพราะว่าเราทำเป็นปกติอยู่แล้วก็คือใครเข้าไปในช่วงไหนที่บ้านอาจจะไม่ได้มีการว่ามาแล้วจะได้เห็นอะไรแต่สุดท้ายเหมือนเขาจะได้เห็นความเป็นตัวตนของสวนเราคือถ้าให้ผมไปเปลี่ยนเขาเลยนะไปจัดว่าเปลี่ยนว่าต้องมาแล้วต้องได้แบบนี้อันนี้คนทำจะเหนื่อย
0: ก็ไม่ใช่ตัวเรา
1: ผมก็มีต้นทุนแต่ถ้าเกิดผมอยู่แบบนี้อยู่แล้วมีคนเข้ามาในช่วงที่ผมกำลังคั่วกาแฟมีคนเข้ามาในช่วงที่ผมกำลังคัดกาแฟก็จะได้
0: ดูนะตอนน
1: ั้
0: น
1: ใช่ครับได้ดูความเป็นจริงตัวที่เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเราเอง
0: คือเราไม่ต้องเมคขนาดนั้นเพราะว่ามันเหมือนมันก็จะไปสอดคล้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านเป็นยังไงให้มาเห็นของจริงม
1: ัน
0: ไม่ได้เป็นการแบบดัดจริตหรือบิดไป
1: แต่พอเราสร้างอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราแล้วสุดท้ายมันจะไม่ยั่งยืน
0: อ
1: ันนี้คือที่ผมทำมากับตัวไม่ได้อยากเป็นที่เที่ยวไปอยู่แต่สุดท้ายกลายเป็นที่เที่ยวนี่ก็กำลังจะตั้งใจว่าโอเคนะในเมื่อมันเริ่มขยับมาในระดับนี้แล้วโอเคการท่องเที่ยวโดยชุมชนผมอาจจะต้องเข้าไปเขาเรียกนะเหมือนเข้าไปหาข้อมูลเข้าไปหาแนวคิดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก่อนหน้านี้คือเรา เราถอยออกมาก่อนเพราะเรายังไม่รู้จัก
0: คุณอาจจะต้องบอกว่าเออจัดทางเข้าบ้านสักนิดนึงทำทางเข้าบ้านมีป้ายบอกว่าเออที่นะอยู่ตรงนี้นะมีบริเวณสำหรับร้านจอดรถตากพงตากผ้าหน้าบ้านอะไรอาจจะไม่ได้แล้วนะคุณต้องปรับไปไว้ตรงไหนมุมของคุณ
1: มันก็ได้ปรับเป็นที่จริงการทำสิ่งพวกนี้ครับถ้าเราไม่ได้ไปบอกกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านจะแอนตี้ตั้งแต่แรกแต่พอเขาได้รับความเป็นจริงแล้วเขาเก็บเองในที่เหลือพี่ยุทธคือด้วยความที่เขาต้องเคลียร์ตัวเองเพราะเขาเจอหน้างานจริงเหมือนผมเนี่ยยอมรับเลยว่าพอเราเจอหน้างานจริงพอเราเจอกับตัวเองมาไม่ได้ตั้งตัวเงี้ยครับ
0: ใช่ใช
1: ่ทีหลัง
0: มาเห็น
1: ทีหลังทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะต้องโอเคอย่าให้มันเกะกะลูกตาสักนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับ
0: คุณคะแล้วคุณส่งต่อเพื่อนหรือว่าชาวบ้านในละแวกนั้นบ้างไหมคะ
1: ที่สวนลุงไข่ตอนนี้จดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
0: ค่ะ
1: โดยที่ผมมองว่าโอเคเกษตรกรบางคนมาในทางนี้ขอแค่เม็ดแดงนำมาส่งนะคือผมต้องเข้าใจว่
0: า
1: คนทุกคนทำได้ไม่เหมือนกันทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องแยกกันไปทำ
0: แล้วน้องแขกถึงกับต้องลงไปดูตามสวนก่อนไหมว่าเฮ้ยสวนอย่างนี้ปลูกด้วยอะไรปลูกยังไงวิถีแบบไหนหรืออะไรเงี้ยใช้ยาอะไรหรือเปล่าเลยต้องดูไหม
1: สมาชิกในกลุ่มก็คือคนแค่ตำบลคนแค่หมู่ผมคือเป็นแค่สมาชิกแค่30-40คนเพราะถ้าเยอะกว่านี้เราก็จะควบคุมไม่ได้คือเหมือนกับพอ 3-40 คนปุ๊บปีนึงก็มีกาแฟเชอรี่สดประมาณ 10-20 ตันตัวที่ผมตั้งราคาแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทซึ่งแพงมากแพงที่สุดในประเทศแล้วแหละเพราะปกติเขาซื้ออยู่ประมาณ10บาท20บาท30บาท
0: ให้เขามาขายเราเชอรี่สดเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: เราให้ก็เลยกิโลละ
1: 50บาท
0: มากที่สุดแล้ว
1: คือหลายคนถามว่าต้องสมัครสมาชิกไหมครับไม่ครับไอ้เรื่องราวพวกนี้ครับมันผมไม่ได้สร้างมาแค่ปีเดียวเราทำมา10ปีเรารู้จักลูกสวนคนนี้มา5 6ปีแล้วเขาเก็บมาดีตลอดแล้วสุดท้ายถ้าผมไปซื้อโลละ20บาทเขาบอกน้องแขกคือคุยกันตรงๆนะครับไม่ไหวครับเพราะว่าเหมือนกับมันไม่คุ้มค่าคนคนนึงสามารถเก็บเม็ดเชอรี่แดงครับเม็ดกาแฟแดงๆครับต่อวันได้ไม่เกิน40กิโลถ้าพี่ยุ้ยเป็นชาวสวนแล้วจ้างลูกน้องเก็บโลละ5บาท5 4 20วันละ200ถามว่ากาแฟคุณภาพจะเกิดไหม
0: ใช
1: ่ไม่เกิด
0: ไม่คุ้มนะ
1: ไม่ใช่ไม่คุ้มไม่มีใครทำให้พี่ยุ้ย
0: ก็ได้น่ะสิ
1: ให้พี่ยุ้ยไปเก็บเองวันละ200พี่ยุ้ยจะทำไห
0: ม
1: ไม่ทำผมก็เลยคิดง่ายๆว่าสุดท้ายแล้วเกษตรกรหรือผมเองต้องมีความคุ้มค่าในสิ่งที่เราทำเพื่อถ้าไม่คุ้มค่าไม่มีทางยั่งยืนแต่เมื่อใดถ้ามันทำแล้วมันคุ้มค่ามันแฟร์ๆนะชาวบ้านได้โลละ250โดยที่ไม่ต้องตากไม่ต้องสีไม่ต้องคัดจบผมก็ได้250คือเราเอามาทำต่อกลุ่มก็จะได้250ชาวบ้านก็จะได้250โดยที่เขาเรียกแฟร์ๆกันทั้งคู่ครับคือเขาอยู่ได้ทำไมถึงต้องตั้งกิโลละ50
0: ค่ะ
1: เพราะถ้ามันไม่คุ้มจริง
0: ๆ
1: เขาก็ไปปลูกปาล์มปลูกยางปลูกทุเรียนทุกคนตอนนี้สนใจทุเรียนเพราะทุเรียนมาให้ความคุ้มค่าเดินเวียนโคนเลยครับทุเรียนเดินดูแลอย่างดีเพราะอะไรพี่ยุ้ยเพราะมันคุ้มค่านะครับพอคุ้มค่าปุ๊บก็จะเกิดความรักความผูกพันกับสิ่งนั้นเช่นเดียวกับกาแฟถ้าเกิดเราเห็นว่ากาแฟมันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนผมทำจัดงานทำขวัญกาแฟแล้วโอเคกาแฟมันสร้างความคุ้มค่าให้กับครอบครัวเราเราก็พร้อมที่จะเขาเรียกแสดงให้เห็นว่าเราเห็นค่าของในตัวกาแฟแต่ถ้าเกิดกาแฟมันไม่ได้เลี้ยงผมได้ครับผมก็คิดว่าต้องไปปลูกทุเรียนเขาบ้างแล้วต้องไปปลูกอย่างอื่น
0: ค่ะ
1: อะไรประมาณนี้ครับ
0: โอ้ฟังกันเพลินเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตพักสักครู่นึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ชิมดิฉันของผมนะคุณอร่อยมากอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นตัวที่เราตื่นเช้ามาและกินกันทุกวันนะครับ
0: หอมอร่อยมากเดี๋ยวพักนะคะแล้วก็ขออนุญาตชิมกาแฟต่ออีกสักนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้ายังเจอกันค่ะ
1: นี่ครับแล้วยังเหรอ

0: เอาละค่ะ 11:38 ค่ะคุณฟังขาตอนนี้ดิฉันเพิ่มสมาชิกมาอีกหนึ่งท่านนะคะคุณณภัทรธรรมาภิวัฒน์สวัสดีค่ะน้องเล้งจากสวนเล้งเหลาผลไม้ในสวนป่าถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็นึกยังไงคะเนี่ยโดนพี่แขกล่อลวงมาทำกาแฟเหมือนกันใช่ไหม
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเจเนอเรชันละกันครับเราแนะนำตัวครับก็คือน้องเล้งครับแบบนี้เรียกสั้นๆก็คือสวนป่าเล้งเหลาก็ได้ครับเรามีนิยามว่าเราจะมาพัฒนาต่อจากรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกเขามีหน้าที่ปลูกเขามีหน้าที่ดูแลเขามีหน้าที่ซื้อพื้นที่มาเราก็มีหน้าที่จะปกครองพื้นที่ให้มันอยู่กับครอบครัวให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดโดยที่เราจะต้องทำยังไงก็ได้ครับให้สามารถเอาผลิตภัณฑ์พวกนี
0: ้
1: ที่เป็นของในสวนขายได้ในราคาที่เราอยู่ได้ครอบครัวอยู่ได้ด้วยใช่ครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตน้องเล้งนิดนึงนะคะพอดีว่ามีใน Facebook Live นะคะหนึ่งท่านค่ะท่านอาจารย์ชื่ออาจารย์ออสใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ท่านแนะนำมาบอกว่าอยากแนะนำอบจ.เรื่องการจัดกิจกรรมกาแฟควรทำรถโชว์ไม่ควรทำกันในแค่จังหวัดเพราะว่าจัดกันบ่อยจนมีแต่คนในจังหวัดเท่านั้นควรพาเกษตรกรออกอีเวนต์รถโชว์ต่างภูมิภาคบ้างก็ขอบพระคุณมากๆนะคะจันออดขาค่ะก็อย่างล่าสุดพาไปนะคะพาไปเมืองทองมาแล้วหนึ่งที่ค่ะก็เดี๋ยวจะพยายามค่ะจันหาจะพยายามหาเหยื่อนะคะในการพาน้องๆไป
1: ยินดีครับ
0: เรามาต่อกันดีกว่าทีนี้อย่างของน้องเล้งเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นสวนป่าตั้งแต่รุ่นคุณปู่ถูกไหม
1: ที่รุ่นคุณพ่อครับ
0: อ๋อรุ่นพ่อคะวันนั้นพี่ฟังเหมือน3รุ่นมาแล้ว
1: ตอนที่3รุ่นนะครับเราย้อนกลับไปถ้าตอนรุ่นคุณปู่เนี่ยช่วงที่คุณปู่เข้ามาซื้อที่ดินมันเหมือนเป็น DNA ต่อเนื่องให้รุ่นหลานมาเจอกาแฟนะครับเพราะว่าตอนที่คุณปู่เข้าไปซื้อพื้นที่ดินในนิคมท่าแซะทั้งหมด200ไร่ครับตอนนั้นเป็นสวนกาแฟทั้ง200ไร่เลยแต่ว่าเราแค่ครอบครัวเราแค่ไม่ได้โชคดีเท่าไหร่เพราะว่าเราโดนภัยพิบัติตรงพายุเก
0: พายุเกปี32เน
1: า
0: ะ
1: ลาบเป็นหน้ากองไปเลยครับ
0: โอ้ยที่สวนนั้นลาบหมดเลย
1: จะโดนลาบเป็นหน้ากอง
0: โอ้แต่ไม่น่าเชื่อเนาะปีนี้
1: หกเก้าม
0: ันกลายเป็นป่าเหมือนป่าดงดิบไปเลยอ่ะ
1: ก็พอกลับกลายเป็นว่าตอนที่โดนพายุเกใช่ไหมครับเราก็บอกว่าครอบครัวเราก็โชคดีในความโชคร้ายครับก็คือค่อนข้างมีทุนทรัพย์ก้อนหนึ่งที่สามารถฟื้นตัวได้หลังจากปี2532หลังจากปี2533คุณปู่คุณพ่อก็เริ่มมาบูรณาการเป็นสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวซึ่งตอนนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่ว่าตอนที่เป็นสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวในพื้นที่ทั้งหมดเต็มตรงนั้น100ไร่นะครับตอนนั้นเป็นสวนทุเรียน100ไร่เราก็รู้สึกว่าช่วงจังหวะและช่วงโอกาสตรงนั้นนะครับมันก็เข้ามาเร็วแล้วมันก็หายไปเร็วเพราะเราเคยเห็นเราก็อาจจะเป็นเด็กคนนึงครับที่ดื้อเวลาคุณพ่อไปขายทุเรียนที่หลังสวนบ้างอะไรเราก็อยู่ในรถตลอดนะครับแล้วพ่อก็จะรับซองแล้วซองก็จะถูกโยนมาหลังรถเราก็แอบดูว่าขายปีนึงได้9ล้าน10ล้านแต่เราก็ทะลึ่งไปเห็นใบนึงซึ่งมันเป็นใบพวกเคมีพันที่ต้องไปจ่ายซึ่งมันเยอะกว่าค่าขายซึ่งณตอนนั้นเราก็พูดได้อย่างเต็มปากครับว่ามันก็เป็นช่องพลิกผันของครอบครัวที่ให้คุณพ่อครับมาเปลี่ยนมุมมองว่าจากพื้นที่ปลูกต้นทุเรียน 8x8 ระหว่าง 8x8 มันจะมีช่องว่างอยู่4ซึ่งคุณพ่อก็ได้อาจารย์คนนึงครับจากมะมาลิดแกก็บอกว่าที่ว่างตรงนี้แหละก็มีก็เอาต้นไม้เศรษฐกิจมาแซมไว้ซะซึ่งมันก็จะได้ไม่เป็นเสียเป็นไม่เสียพื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้ครับซึ่งหลังจากนั้นตอนนี้ก็เข้าปีที่22
0: ตอนนั้นเริ่มเป็นปลูกเป็นอะไรคะระหว่างสวนทุเรียนแล้วเขาไม่แย่งชิงเบียดแดดอะไรกันหรอ
1: ก็ถ้าตอนนั้นมันอาจจะมีคนมันอาจจะมีคำถามอย่างนั้นนะครับว่าปลูกไปเพื่ออะไรปลูกไปทำไมปลูกไปเพื่อจะขายเป็นไม้จิ้มฟันเหร
0: อ
1: เพราะสุดท้ายแล้วไม้ต้นหนึ่งที่เรามาปลูกต้นยังไม่เท่านี้เลยนะครับต้นมันเล็กกว่านี้ต้นมันนิ้วก้อยเรายังใหญ่กว่าเลยครับถึงนี้เนี่ยมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าคุณพ่อเขาก็ต้องเป็นคนนึงครับต้องบอกว่าเขาก็เย็นพอแหละที่สามารถผ่าวิกฤตคำพูดด้วยเอ่ยคำจาด้วยเอ่ยหรือว่าอะไรด้วยเอ่ยให้มันมาสู่จังหวะของปีที่เรายืนกันอยู่ซึ่งณตอนนี้ต้นไม้ก็ผ่านมาแล้ว22ปี
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: มันเห็นแล้วจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: มันเห็นผลแล้ว
0: เพราะว่าถ้าดูนะรูปภาพที่เราหมุนๆไปว่านี่นี่ต้นนี้ต้องเล้ง
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ไม่มีตา
1: ไม่จำปาทอง
2: 2ปีแล้วไม่ภาพนี้
0: ดูดิ
1: ประมาณนะครับ
0: ต้นใหญ่มาก
1: ต้นนี้22ปี
0: 22ปีก็คือเท่ากับช่วงนั้นเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ที่น้องได้บอกว่าคุณพ่อเริ่มมาปลูกสับหวางระหว่างทุเรียนใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: คือปัจจุบันเห็นแล้วแสดงว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่นี่คงแบบว่ายิ้ม
1: ก็ถ้าสมมติว่ารูปนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าอัปเดตเรื่องของเมื่อวานเนี่ยเราพูดจากสตอรี่จริงพูดจากวันที่มันเกิดขึ้นจริงๆน
0: ะ
1: เมื่อวานก็มีการ ในพื้นที่นั้นเจ้าของคุณพ่อคือเสื้อสีเหลืองนะแล้วก็จะมีคุณลุงคนนึงชื่อคุณลุงวนัทครับแล้วก็บอกว่าเป็นคุณลุงที่เขาก็เป็นเทวดาเลยละครับมาเอื้อเฟื้อเรามาอบกอดเราโดยที่ท่านอยากมาทำว่าท่านบอกว่าที่สวนเนี่ยมันสวยที่สุดตั้งแต่ที่ท่านเคยไปเที่ยวนานในระบบของสวนป่
0: า
1: เป็นป่าปลูกนะครับไม่ใช่ป่าอุทยานหรือไม่ใช่ป่าธรรมชาติแล้วท่านก็เลยบอกว่าอยากมาลงทุนเรื่องของจัดการภูมิทัศน
0: ์
1: ให้สามารถรับนักท่องเที่ยวหรือว่าให้สามารถรับลูกค้าได้ให้สามารถเราเก็บเงินจากลูกค้าเข้ามาใช้ในใช้จ่ายในครอบครัวได้ใช่ครับ
0: พอฟังตรงนี้แล้วเนี่ยนึกถึงพี่แขกเมื่อกี้ไงที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะเปิดบ้านรับแขก
1: ใช่ครับ
0: น้องเล้งก็คงจะเหมือนกันเนาะจากสวนป่าสวนธรรมชาติที่คุณแม่เดี๋ยวตัดกล้วยตัดผลไม้ตัดอะไรมาวางขาย
1: พอมันต้องพูดกันไปว่าเหมือนที่แล้วมันพอเล้งก็ต้องบอกเหมือนที่นายยุ้ยพูดนะครับก็คือแล้วสุดท้ายมันก็คือธุรกิจมันก็คือการหาเลี้ยงชีพเราก็ต้องมีรายได้ทุกๆวันนะครับเราจะทำยังไงพี่แขกไปเที่ยวสวนเล้งนายยุ้ยไปเที่ยวสวนเล้งเนี่ยเล้งจะกล้าเก็บเงินนะยุ้ยกับพี่แขกไห
0: ม
1: พอเราไม่กล้าเราก็ต้องมีการจัดการซึ่งเป็นคนกลางซึ่งแต่คนกลางเขาก็ต้องมองว่าถ้าเป็นสวนรูปแบบเดิมมันเก็บไม่ได
0: ้
1: เพราะว่ามันคือป่าครับเข้าไปห้องน้ำก็ไม่มียุงก็กัดอาหารก็ไม่มีน้ำสักแก้วก็ไม่มีอะไรเง
0: ี้
1: ยคนลุงเขาก็เลยบอกว่าจะรีโนเวทที่สวนให้เป็นสถานที่รองรับลูกค้าโดยสามารถพักอาศัยได้ด้วยซึ่งตอนนี้ครับเล้งย้อนไปเมื่อวานก็คือมันจะเป็นเรื่องของคนปลูก
0: ค
1: นปลูกต้นไม้และก็ยังอยู่เห็นตอนที่ต้นไม้มันโตและก็เห็นตอนที่มันตัดต้นไม้ต้นนี้มาแปรรูปเพื่อที่จะเป็นบ้านใช่ครับสุดท้ายมันก็จะย้อนคำถามมาว่าปลูกป่าแล้วได้อะไร
0: นี่แสดงว่าคุณก็ต้องเล็งบางต้นไว้แล้วใช่ไหมคะที่จะเอาทำบ้าน
1: ล้มไปแล้วครับ
0: จริงหรอ
1: แต่ถามว่า
0: ไม่ใจหายหรอตอนน
1: ี้มันอยู่ฝั่งมันไม่ได้อยู่ในโซนของ
0: ที่ไปเดิน
1: รอบ
0: ไม่ใช่
1: มันอยู่โซนเขาเรียกว่าจะเป็นโซนริมแดนโซนริมแดนที่เราคือสุดท้ายแล้วครับมันก็คือสัจธรรมก็ตรงที่ว่าบ้านต้นนี้ครับเราสร้างขึ้นมาเขาก็มีลูกเขาต้นเดี๋ยวต้นลูกมันก็ผุดขึ้นมาม
0: ัน
1: เติบโตขึ้นมาทดแทนกันได้ครับต้นไม้ในสวนเรามีไม่ต่ำกว่า 5,000 ต้นนะครับเมื่อวานเราออกไปแค่10ต้น
0: มันก็เป็น
1: ฉะนั้นไม่ถึง
0: สัจธรรมที่สอนเราด้วยเนาะ
1: ไม่ถึง 1% ของต้นไม้ในสวนนี่มันหายไปเลย
0: ชอบมากเลยอ่ะกาแฟดีต้องมีป่า
1: อันนี้ก็เป็นนิยามครับว่าเหมือนเนี้ยกาแฟดีๆที่เกิดขึ้นไม่ต้องสร้างขึ้นมาบนความชิบหายของธรรมชาติ
0: ใช่แล้วก็รวมไปถึงกาแฟที่ดีไม่ควรแลกมาด้วยป่าที่หายไป
1: วันนี้เราก็คือทำเป็นคอลเลกชันครับให้ลูกค้าได้เก็บว่าโอเคลูกค้ากินซองนี้ไปแล้วลูกค้าก็มากินซองนี้เพราะว่ารูปแบบของซองในเจเนอเรชันของเราครับมันอาจจะมีผลต่อรสชาติกาแฟณตอนเช้านั้น
2: คือเรื่องราวพวกนี้ครับต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นกาแฟแป้งเดียวธรรมดาที่เป็นระบบอุตสาหกรรมโอเคคุณก็ไปในทางอุตสาหกรรมก็คือ ตามตลาดขึ้นลงแต่ถ้ากาแฟที่ได้รับการดูแลปลูกแบบด้วยความตั้งใจตั้งแต่ต้นแล้วก็มีความพิเศษในตัวมันเองแล้วแล้วก็เป็นกาแฟที่สะอาดที่ดีสุดท้ายแล้วไม่ใช่ตลาดที่เขาทำกันคือเราต้องเป็นตลาดที่น้องเล้งต้องตั้งราคาตลาดขึ้นมาเองเพราะน้องเล้งจะน้องเล้งจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะรู้ในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของความคุ้มค่าว่าสามารถที่จะทำแล้วมันสามารถเลี้ยงชีพเราได้ไหมสามารถส่งต่อความเป็นอย่างนี้ไปต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ไหมนี่สำคัญครับ
1: มันก็นี่เปียกว่าครับก็คือมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเห็นว่ายุคของเมื่อก่อนที่มันไม่มีเทคโนโลยีไม่มีการสื่อสารไม่มีโซเชียลผ่านมาได้นะครับยุคเรามันต้องดีกว่ายุคที่แล้วด้วย
2: เมื่อก่อนเรามีกาแฟไม่รู้จะกินยังไงครับพี
0: ่
2: อันนี้คือปัญหาแต่พอเราเข้ามาในช่วง10ปีให้หลังนี้เฮ้ยมันทำแบบนี้กินได้มันคือโอกาสครับมันคือโอกาส
0: สุดยอดมากเมื่อกี้ในภาพนะพี่เห็นแว๊บๆคุณมีอะไรนะทุเรียนบุฟเฟ่หรอ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันครับซึ่งเราไม่ได้อยากจะพาดพิงณตอนนี้นะครับเราพูดกันตรงๆว่าตลาดทุเรียนตอนนี้ชุมพรก็คือไม่รู้จะเอาตรงไหนไก่หน้าผากแล้วครับ ไม่ร่วงก็หล่นไม่หล่นก็ไม่รับซื้อ
0: แจมให้สักนิดนึง
1: อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคนะครับทุเรียนในสวนเราก็ยังคงพูดว่าในรูปแบบของที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็ยังมีทุเรียนอยู่ประมาณ 20-30 ตันแต่ว่ามันก็คงระบายออกในมุมมองเราได้ไม่หมดแต่ว่าปีนี้ครับเรา

0: ว่าไม่ต้องโพสด่านะคือณตอนนี้เราเห็นนะครับว่าทุเรียนต่อให้มันถูกก็จริงนะครับแจกก็จริงนะครับแต่ถ้ามันไม่อร่อยอะโซเชียลด่าเนี
1: ่
0: ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยเราสื่อสารกับลูกค้าได้ครับเพราะว่าผมก็พูดได้ว่าม
1: ันดูแล้วมันหลากหลายเนาะไม่ใช่แค่ทุเรียนเนาะมันก็เป็นผลไม้นานาชนิดที่อยู่ในสวน
0: ทุกอย่างในสวนเราต้องออกมาทำแปลเป็นเงินได้อยู่ที่ว่าจะเป็นเงินในรูปแบบไหนแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราเก็บบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยครับถ้าเราขายทุเรียน1ลูกเนี่ยเราอาจจะได้100บาทแต่ถ้าเราขายบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยเราคิดจากคนละ500ที่จองมากรุ๊ปแรก50คนเราได้แล้ว 25,000 25,000 เราค่อยมาเฉลี่ยครับเราจะซื้อทุเรียนในสวนโลละ150ก็ได้ก็หรือเราจะไม่ซื้ออะไรก็ได้เพราะทุเรียนของคุณพ่อเราถือว่าต้นทุนมันต่ำอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าถ้าคนมันสามารถเข้าไปเที่ยวในสวนได้ครับได้มีการโชว์เรื่องราว1คนที่เข้าไปเที่ยวที่สวนครับจะไม่ได้ซื้อทุเรียนแค่ลูกเดียวไหนจะกล้วยไหนจะโกโก้ไหนจะกาแฟและไหนจะต้นไม้อีกใช่ครับซึ่งมันจะกระจายรายได้ให้กับทุกๆฝ่าย
1: ซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆเราไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่ต้นเนาะในการทำเหมือนที่พี่แขกบอกว่าไม่ได้คิดไว้เหมือนกันไม่ได้คาดหวังเลยแต่มันเหมือนกับว่าลูกค้าจะสอนเราเอง
2: จะสอนเราเอง
1: จะเป็นคนสอนเราเองว่าเราจะต้องทำอะไรในก้าวต่อไป
0: โลกมันน่าจะสอนเรา
2: เพราะเหมือนบางทีเรามองไม่เห็นอนาคตพี่นี่คือเรื่องจริงที่พวกเราเจอว่าเรามองเห็นแค่นี้ครับแต่เราไม่เคยคิดมองถึงข้ามช็อตไปเลยและหลังจากนั้นผมเริ่มมีความคิดที่แตกต่างจากเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนจะมองแค่นี่คือมือแต่เดี๋ยวนี้เรามองลึกกว่านั้นก็เลยทำให้ออกแบบให้กับรุ่นอื่นที่ได้ทำด้วยกันก็คือเหมือนกับเฮ้ยเรามอง10ปีนะ20ปีนะ100ปีนะต้องมีโรบัสต้าจุมพรอยู่ต้องมีการประกวดโรบัสต้าดีที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดจุมพรอะไรประมาณนี้ครับแต่มันก็คือเรื่องราวที่อาจจะจริงก็ไม่ได้แต่ไม่จริงก็ได้แต่ถ้าเราไม่หยุดผมเชื่อว่าถ้าเราไม่หยุดมันจะมีโอกาสเป็นได
1: ้
0: เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนฟ้ามันลิขิตไว้แล้วครับมันแค่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเฉิดฉายนั่นเองแต่ถ้าเราเฉิดฉายเมื่อไหร่นะครับหยุดเราไม่อยู่แน่เพราะเราพร้อมอยู่แล้วเรามีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราก็บอกว่าเหมือนที่เราเติบโตมาได้ทุกวันนี้ครับต่อให้เราล้มมาเราล้มบนฟูกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาแฟเรื่องทุเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับเรามีคนที่ล้มมาก่อนหน้าเราแล้วฉะนั้นเขาสามารถเป็นฟูกให้เราอยู่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถเราไม่ต้องมาเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์นะครับเลี้ยงก็บอกว่าเลี้ยงอ่ะโชคดีที่ต้องไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์เรามาเริ่มต้นที่10เลยจะไปถึง100อย่างน้อยมันก็อีก 90% นะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ต้องเริ่มที่ศูนย์เพื่อเราไม่ต้องเดินมา 100% นะครับซึ่งมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้เล่นมากกว่าคนอื่นละกัน
1: พี่ว่าคนที่ฟังรายการวันนี้อยู่อ่ะพี่ว่าอย่างน้อยนะมันไปสะกิดต่อมอะไรเขาบางอย่างนะสำหรับเกษตรกรในทุกภาคส่วนหรือที่ทำอยู่ใครจะไปคิดว่าปลูกกาแฟโรบัสต้าจนวันนี้เรามีเวทีของเราอ่ะมีที่ยืนของเราแล้วทำให้เรายั่งยืนได้พี่อยากให้ฝากถึงเกษตรกรของพวกเราอีกหลายๆคนตอนนี้ที่ยังไม่ชัดเจนในตัวตนอ่ะคือบางคนนี่อาจจะยังทุ่มไปในเรื่องของทุเรียนสุดๆเลยหรือบางคนที่ทุ่มไปในเรื่องปาล์มเรื่องยางอย่างเดียวเลยอ่ะถ้าเราอยากจะแบบพูดอะไรเป็นบางอย่างเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกรเหล่านั้นสองคนนี้อยากฝากอะไร
0: มีอะไรไหมครับขอไม่แ
2: ข็งก็เหมือนเกษตรกรนะครับเราต้องปลูกความหลากหลายแล้วก็อย่างน้อยนะสิ่งที่เราปลูกวันนี้เราต้องมองถึงอนาคตว่าเราสามารถไปรูปได้ไห
1: ม
2: ช่วงเวลาการขายเหมือนทุเรียนนะครับช่วงเวลาการขายมีแค่7วัน
0: น้อยมากครับ
2: ซึ่งเหมือนที่เล้งบอกว่าพอเขาไม่ซื้อเนี่ยครับปัญหาทันทีเลยครับไปรูปก็ไปรูปยากนู่นนี่นั่นพืชอะไรก็ได้ครับเหมือนโกโก้อีกตัวนึงน่าสนใจเหมือนจุ้มพ่อนะครับผมมีพืช3ตัวที่รู้สึกอยู่ในใจนะครับก็มีมะพร้าวนะครับแล้วก็มีโกโก้แล้วก็มีกาแฟหรือว่าโปรเจกต์3 4ที่ผมเรียกมาตลอดโกโก้
0: คอฟฟ
2: ี่แล้วก็โคโคนั
1: ทใช่เพราะจริงๆชุมพรเราเนี่ยเป็นแหล่งมะพร้าวที่ไม่น้อยหน้าใคร
2: ใช่ครับมีเยอะเยอะมาก
0: ชุมพรเป็นเมืองสวรรค์นะครับซ้ายก็ทะเลขวาก็ภูเขาแล้วอะไรก็ไม่รู้อบล้อมเราด้วยสภาวะอากาศที่ปลูกพืชทุกชนิดขึ้นนะครับ
1: ได้หมด
0: แต่ด้วยความเหมือนที่แบกว่าครับด้วยความหลากหลายทางชีวภาพอ่ะเกษตรกร
2: ดีเก
0: ิน มันดีเกินครับเกษตรกรบางท่านเราไม่ได้มาเพียงนะครับเราพูดถึงว่าเราเพิ่งอายุ25เองเราไม่ก้าวไกล
1: เราเองเราก็อยากแชร์ไอเดียเนาะแชร
0: ์ไอเดียมาเรารู้สึกว่าเหมือนถ้ามันยิ่งหลากหลายครับมันมีโอกาสฟลุกที่จะหลุดพ้นจากอะไรหลายๆอย่างได้เร็วกว่าอย่างเดียวเพราะถ้าเรารออย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนสวนยางพาราที่มันเข้ามาไงครับเมื่อก่อนสวนยางพาราเนี่ยใครมีสวนยางดีรวยมากนะครับใครมีสวนปาล์มก็รวยมากแล้วก็คนมามองถึงว่าสวนทุเรียนแต่ตอนนี้สวนทุเรียนเหมือนเราพูดกันนะว่าครับสวนทุเรียนมีสวนทุเรียน100 ไร่อย่างเงี้ยยากนะครับที่ต่อให้

0: ปียังไม่อยากรับเลยครับเพราะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วไม่ได้หยุดไปเจอใครเลยนะครับชาวสวนทุเรียนสังคมก็
1: ตื่นเช้ามาก็ต้องป้อนน้ำลูกแล้ว
0: มันก
1: ็
0: มันก็ประคบประหงมมากกว่าลูกแท้ๆในใจ
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วด้วยเรื่องสภาวะอากาศที่เราควบคุมไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เหมือนพูดกันตามตรงนะครับว่าเข้าใครแม็กเลยผลผลิตที่เราตั้งใจผลิตเราผลิตกับทุเรียนหนึ่งลูกเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาค่าเคมีพันหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเรากำหนดราคายังไม่ได้ครับเราอยากขายลูกเนี่ย300บาทคนก็บอกว่าแพงแล้วพอวันนึงสุดท้ายแล้วพอลูกเนี่ยมันเกินไป2วันมันก็สุกมันก็เน่าแล้วครับมันราคามันตกแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนที่เราก็บอกว่าเราสามารถดึงลูกค้ามาซื้อสตอรี่เทลลิ่งกับเราได้มากแค่ไหนแต่เหมือนกาแฟกับโกโก้มะพร้าวเนี่ยมันสามารถดึงระยะเวลาได้กาแฟบางตัวที่อยู่ได้2ปี3ปีสามารถทำแล้วมันอร่อยได้ทำไมเราเคยพูดถึงเรื่องของบรันดีไวน์พวกนี้ครับที่เขาสามารถหมักและเป็นปีนั้นได้คำว่าเป็นปียิ่งปีเก่ายิ่งลึกก็ยิ่งมีรสชาติที่ไม่เหมือนปีใหม่ๆแน่นอนสารบางตัวรสชาติบางตัวที่มันมาออกตอนที่มันถูกหมักถูกบ่มไว้อย่างเงี้ยมันจะค่อยๆ คลายออกมาช่วงหลังๆ
1: กาแฟนี่เราบ่มได้ไหมจนเป็นถึงประมาณนั้นอะ
0: ผมพี่แขกตัวนั้นก็หลายปีนะครับ
2: คือทำไมถึงต้องเก็บรู้ไหมครับเพราะช่วงแรกขายไม่ได้พี่ คือเราทำกาแฟเมื่อ9ปีที่แล้วเราถ่ายขายไม่ได้เราก็หากระบวนการเก็บเขาบอกว่าไม่ควรเก็บใช่ครับถ้าเก็บแบบไม่ถูกต้องเก็บแบบไม่เข้าใจก็คือจะทำให้กาแฟเราเสียเลยคือต้องทิ้งเลยเราก็มาลองออกแบบกระบวนการเก็บนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเราเก็บกาแฟได้7-8ปี
1: นี่คือกาแฟที่คุณมากเก็บไว้มากสุดไหมนานสุดไหม
2: 9ปีครับ
1: 9ปี
2: ใช่ครับซึ่งยังดีอยู่ยังอร่อยอยู
1: ่
2: แต่คนก็บอกว่ามันเสียหรือบอกนู่นได้ป่ะเพราะสิ่งที่เราทำมันเราเข้าใจธรรมชาติในตัวของเมล็ดกาแฟแล้วก็สุดท้ายเรามาลองคั่วชิมมันอร่อยกว่าปีใหม่ครับมันมีความนุ่ม
1: กว่าอร่อยใช่ไหม
2: มันอยู่ที่เก็บด้วยครับถ้าเก็บไม่ดีก็เสีย
0: มันต้องย้อนกลับไปถึงตอนที่พี่แขกทำวันแรกนะครับว่ากาแฟกว่าที่จะไปอยู่ในโรงเก็บเนี่ยครับมันผ่านกระบวนการเวลาเราซักผ้าเราซักทีเดียวกาแฟเราซัก3รอบนะครับเราเปลืองน้ำ3รอบเพื่อจะล้างกาแฟถังเดียวเราต้องใช้วิธีการหมักเพื่อให้มันเป็นยีสต์เพื่อมันเป็นแอลกอฮอล์เพื่อให้มันไปฆ่าตัวนึงที่อยู่ในกาแฟคือมอดถ้าสมมติว่าเมล็ดกาแฟตัวนั้นมีมอดนะครับจบเลยนะครับ
1: ร
0: ถนั้นคือจบแล้วมันก็จะ
2: รถนั้นไม่ได้จบครับจบทั้งตู
0: ้พังเลย
1: ทำอะไรไม่ได้เลยหรอ
0: เนี่ยครับคือกระบวนการที่พวก
2: ทิ้ง
0: แขกทิ้งเลย
2: เพราะในเมื่อ
1: เดี๋ยวจะฝากคำถามไว้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราสามารถหมักต่อหรือมีกรรมวิธีอะไรยังไงสามารถมันจะไม่เป็นกาแฟแล้วแต่มันเป็นไวน์เลยได้ไหมเพราะว่าดิฉันขออนุญาตอ่านตรงนี้ก่อนนะคะในไลน์นะคะอาจารย์ออสมั้งคะบอกว่าอยากเห็นหน่วยงานจังหวัดมุ่งหาตลาดให้เกษตรกรเพราะความรู้เกษตรกรกาแฟชุมพรพร้อมมากแล้วส่วนคุณองุ่นนะคะคุณองุ่นจันทร์สงบอกว่าฝากส่งเสริมให้จังหวัดชุมพรเดินหน้าไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณคะจากกาแฟโรบัสต้าที่เราดิบเดิบดื่มกันเนี่ยถ้าหมักหรือมันมีกรรมวิธีอะไรไหมมันสามารถจะกลายเป็นไวน์หรือเป็นอะไรเลยได้ไหมเคยลองปะ
2: ต้องบอกว่าความสะอาดหนึ่งจากความสะอาดของโรบัสต้าที่เปลือกเขาอะครับที่จริงไปทำได้แต่มันยังมาสะอาดไม่พอเพราะด้วยกระบวนการมันพอเป็นไวน์เป็นอะไรพวกนี้ครับมันต้องซีเรียสเรื่องจุลินทรีย์มากขึ้นกว่าการหมักแค่กินเนื้อในเพราะมันจะแตกต่างจากไปทางเลยครับคือเหมือนถ้าเราต้องการมาทำเพื่อไวน์กาแฟ
1: เราแตกลายไงเราแตกลาย
2: ใช่แตกลายได้ครับแตกลายได้แต่ก็ต้องไปเจาะลึกในเรื่องของ
0: ความสะอาด
2: เรื่องของว่าจะยับยั้งเชื้อยังไงนู่นนี่นั่นอันนี้ผมมาพักไว้แค่นี้สิ่งที่เหลือ
1: ใครอยากฟังต่อ
2: ใครอยากฟังต่อช่องทาง
1: ใครสนใจดิฉันว่ามีนะ
0: พวกนี้มันยังเป็นแค่คาเฟอีนที่มันเข้าร่างกายนะครับคาเฟอีนที่มันเข้าร่างกายบางอย่างเป็นคาเฟอีนที่ดีอาจจะเป็นคาเฟอีนที่สะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยเรายังรับได้แต่ถ้ามันเป็นแอลกอฮอล์ที่เมาอ่ะมันตายเลยนะ
1: ขนาดนั้นเลยหรอ
0: โอ้ก็แอลกอฮอล์บางตัวแล้วทำไมเวลาคนแพ้ที่คันผื่นขึ้นอย่างแอลกอฮอล์บางตัวคนแพ
1: ้ค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยกาแฟอ่ะเราได้ทั้งหมดเลยเนาะเปลือกมันก็ยังไปทำชาได้เนาะดอกกาแฟก็สกัดเป็นชาเป็นอะไรได้หมดเยอะแยะหมดเราใช้คุ้มมากเลยนะกับกาแฟอ่ะใช้ทุกส่วนเลยอ
2: ีกอย่างที่สำคัญพี่เดี๋ยวขอฝาก
1: เนาะได้เลยเพราะว่าเหลือเวลาอีก2นาทีพี่แก
2: เหมือนเราปลูกกาแฟครับเราไม่จำเป็นต้องปลูกแค่กาแฟอย่างเดียวเราไปปลูกกล้วยด้วยก็ได
1: ้
2: ปลูกโกโก้ด้วยก็ได้ปลูกมะพร้าวซึ่งกาแฟเป็นพืชผสม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ควรปลูกเป็นพืชไร
1: ่
2: ควรปลูกในสวนแบบระบบนิเวศที่เป็นสวนผสมแล้วมันจะตอนนี้ครับต้องยอมรับว่าโลกเราร้อนขึ้น ใครที่ปลูกกาแฟแบบกลางแจ้งนะครับมีปัญหานะครับใบจะโดนไหม
1: ้
2: แต่เหมือนของผมตอนนี้ที่ปลูกภายใต้ต้นไม้นะครับก็คือภายใต้ความหลากหลายสุดท้ายกาแฟโรบัสต้าเราอยู่ดีออกลูกดีและผลผลิตมีความแตกต่างจากที่ปลูกเป็น
1: คุณเลี้ยงผึ้งด้วยนี่โชว์ผึ้งเลยค่ะ1นาทีสุดท้ายค่ะคุณ
2: ก็ให้น้องเลี้ยงฝาก
0: ก็ความหลากหลายทางชีวภาพครับเราสามารถในพื้นที่เดียวเราสามารถทำให้มันเกิดความหลากหลายได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวผึ้งที่เราเอามาเลี้ยงครับมันก็คือ
1: ตัวผสมเลยนะอ
0: ีกหนึ่งตัวชี้วัดในการผส
1: ม
0: เกสรดอกกาแฟดอกทุเรียนดอกอะไรเอ่ยและเป็นอีกหนึ่งชี้วัดว่าเราไม่ใช้สารเคมีเพราะถ้าเราใช้สารเคมีพึ่งมันเซนซิทีฟต่อเคมีมากมันจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: ฉะนั้นถ้าพึ่งอยู่ได้พวกนี้อยู่ได้แน่นอนครับ
1: เสียดายอ่ะเวลาหมดแล้วพอค่ะขอต่ออีกชั่วโมงได้ไหมคะเวลาไม่พอวันนี้ค่ะอบจ.พบประชาชนนะคะดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณค่ะคุณณภัทรธรรมาภิวัฒน์หรือน้องเล้งแล้วก็พี่แขกนะคุณธนาสิทธิ์สอนสุภานะคะรวมทั้งคุณอำนาจจันทร์ปนัสในช่างของเราวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนแล้วจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากอีกวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
1: กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ฝ่ายจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือสมาคมกีฬาตะก้อของไทยหากโดนลงโทษแบนจากเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระดับสูงโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาร่วมถ่ายภาพและลงนามในสมุดเยี่ยมการหารือข้อราชการทั้งวงเล็กและเต็มคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงร่วมเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนไทยร่วมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามยกระดับความร่วมมือและผลักดันยุทธศาสตร์พันธมิตรเศรษฐกิจทุกมิติน
3: ายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทยนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กว่า58ฉบับของเวียดนามเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่3ควบคู่ไปกับการร่วมกันพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกเชื่อมโยงเส้นทางไทยลาวเวียดนามสู่ตลาดจีนการแก้ปัญหาการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสินค้าโอท็อปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
4: เห็นว่าถ้าเรามีอะไรท่านรับปากได้เนี่ยท่านคงจะสามารถจะขับเคลื่อนและทำเป็นรูปกระทำได้นะครับแต่ในส่วนภาคเอกชนเองเรามีการไปลงทุนนะมากมายที่เวียดนามก็บางเซกเตอร์เนี่ยเราก็เจอปัญหาอุปสรรคนะครับซึ่งท่านจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆท่านก็อยากจะฟังถึงว่าในอนาคตมีผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้เข้าใจและก็สามารถจะทำการแก้ไขและก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
3: ในช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเข้าร่วมงานไทยแลนด์เวียดนาม Business Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ซึ่งรวมถึงการประกาศเปิดเส้นทางบินโฮจิมินห์ภูเก็ตและการฉลองความสำเร็จผู้โดยสารครบ50ล้านคนพร้อมขยายฝูงบิน Boeing 737-48 จำนวน50ลำของสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: วันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับผู้สมัครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นที่ผ่านมาถึง 16:30 นและเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาและการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาถึงก่อน 8:30 นได้เสร็จสิ้นไปแล้วจากนั้นเป็นการรับสมัครสกและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
5: สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับ
0: ขณะที่วันนี้มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยการปั่นจักรยานมายังสถานที่รับสมัครเป็นคนแรกโดยเปิดถึงกระแสผลสำรวจความคิดเห็นที่มีคะแนนนิยมสูงกว่าแคนดิเดตจากหลายพรรคการเมืองว่ายังเหลือเวลาอีกกว่า1เดือนก่อนวันเลือกตั้งจึงยังไม่สามารถประมาทได้เพราะยังมีผู้สมัครอีกหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาแข่งขันพร้อมย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจกลับมาทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.อีกครั้งต้องการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทั้งด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค
6: คราวที่แล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เราคือเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนปีนี้เราเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้ทุกคนคือผมคิดว่าปีนี้แล้วเนี่ยเราทำให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าอนาคตต้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหวังเรื่องโอกาสให้กับทุกคนดูก็เห็นนะคุณป่าทางท้ายทำปลูกต้นไม้ทำสวน15ทีปรับโรงเรียนน้ำท่วมสถานการณ์ดีขึ้นมาการดูแลผู้สูงอายุการโรงพยาบาลต่างๆก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนตามแผนนะเมืองที่มีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าหัวใจคือต้องเมืองมันคือหลายแรงงานไงเศรษฐกิจเป็นสำคัญก็ต้องสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบบริษัทแล้วก็เศรษฐกิจข้างถนนให้ไปด้วยกันเมืองให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
0: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเดินทางด้วยรถบัสมายังสถานที่รับสมัครเลือกตั้งโดยนายอนุชากล่าวว่าพร้อมนำเสนอนโยบายอาทิพัฒนาเมืองให้เดินทางสะดวกเมืองสะอาดคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและการบริหารงานที่ตรวจสอบได้ในทุกระดับ
7: ผู้สมัครสกทั้ง50เขตเองก็ได้ไปรับทราบปัญหาจึงได้เป็นที่มาของการนำเสนอนโยบาย5เรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผู้คนเดินทางได้สะดวกในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสะอาดในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายแล้วก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจผู้คนมีรายได้ที่ดีขึ้นและสุดท้ายก็คือในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนของระดับชาติที่มีการตรวจสอบอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีโอกาสได้รับเลือกเข้าไปทั้งในส่วนของสภากรุงเทพมหานครและในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการทำงานจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาในครั้งนี้นะครับ
0: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้า EV ย้ำจะใช้โอกาสนี้นำเสนอวาระอนาคตกรุงเทพทั้งในระดับเมืองและระดับเขตช่วง4ปีข้างหน้า สำหรับปัญหาเร่งด่วนแม้จะมีหลายประเด็นทั้งเรื่องขยะโรงกำจัดขยะหรือคุณภาพชีวิตในเมืองแต่สิ่งที่พักให้ความสำคัญคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเมือง
8: ปัญหาเร่งด่วนของกทมจริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาโรงขยะก็ดีนะครับแต่เราอยากจะมุ่งเน้นที่ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาเชิงระบบที่พวกเราเนี่ยนำเสนอมาตลอดนะครับว่านอกจากพวกเราจะทำการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับ
0: ด้านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเปิดเผยถึงความพร้อมและทีมงานอาทินายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนายปานเทพพัวพงพันธ์และพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยที่พร้อมบริหารกรุงเทพอย่างไร้รอยต่อ
9: ดังนั้นเองวันนี้มาสมัครเนี่ยก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับทีมเราใหญ่กว่านี้เพราะเราพร้อมที่จะบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อจริงๆนะครับคนกรุงเทพมีปัญหาหลายด้านนะครับทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งขยะทั้งรถติดทั้งเศรษฐกิจทั้งค่าครองชีพและการคอร์รัปชันเรามีปัญหามากจริงๆในทุกๆด้านดังนั้นผู้ว่าเองเนี่ยก็คงต้องชนกับทุกด้านจริงๆนะครับเราจะไม่ตั้งรับให้ปัญหาเกิดแล้วไปไล่จับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆเนี่ยใช้ระบบแก้ไขตั้งแต่ต้นทางดังนั้นเองเนี่ยเป้าหมายของเราคือทำให้กรุงเทพปลอดภัยปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมก็ดีพี่น้องจะได้ค้าขายกันท่องเที่ยวจะได้เที่ยวกันได้เต็มที่นะครับไม่เกิดปัญหาเสียชื่อใดๆนะครับ
0: นอกจากนี้มีผู้สมัครอีกหลายคนทยอยเดินทางมาสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันอย่างต่อเนื่องอาทินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้เดินทางมาพร้อมกับสมาชิกพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมการจราจรและแนวคิดพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดจนสามารถดื่มได้จากนั้นนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นโดยผลการจับสลากเลขผู้สมัครได้แก่หมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลหมายเลข9นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทและหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลล่าสุดปลัดกรุงเทพมหานครพอใจภาพรวมการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้การดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครและทีมงานในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่และการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครได้จัดบุคลากรจากทั้ง50เขตมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครครั้งนี้ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราและเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 แห่งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายนอกอาคารจำนวน 4,278 แห่งเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
11: หน่วยเลือกตั้งที่เรามีอยู่ทั้งหมด 1,609 แห่งที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ย 4,270 แห่งแต่ละส่วนเนี่ยเราให้ทางเขตพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณไปดูและไปดูในจุดต่างๆว่าเราควรจะต้องมีปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
10: ปลัดกรุงเทพมหานครยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศและป้ายหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมตั้งเป้าหมายสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้สูงกว่าครั้งที่ผ่านมาจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาและกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมั่นใจกระบวนการโปร่งใสกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
13: นายสวัสดิ์บุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงพื้นที่สังเกตการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาณห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครวันแรกโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านของสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดทางนี้กกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำและติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เป็นพิเศษเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนและการรวบรวมคะแนนเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
15: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 นของเมื่อวานนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่การลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์วันที่4มิถุนายนนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ NextGen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuoythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายน2569การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่ม1มิถุนายนนี้
2: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rapid ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างต่อเนื่องโดยระบบลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
16: การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ตลาดห้วยขวางเช้าวันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวสุวรรณาบุญยิ่งสถิตประชาชนที่กดรับสิทธิ์สำเร็จเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาลโดยครั้งนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาซึ่งระบบใช้งานง่ายกว่าครั้งก่อนโดยตั้งใจจะนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
17: เพราะว่าช่วงนี้ค่าครองชีพมันสูงอะไรเราได้มาเราแบบสามารถที่จะช่วยเราได้แล้วก็เอาใช่หกโมงก็ประมาณสักไม่ถึง5วิได้ไหมก็ขึ้นไปเลยพี่ก็ยังงงแล้วคนอื่นก็ยังไม่ได้ไงมันก็ขึ้นมาให้เราได้เลยค่ะไวส่วนใหญ่ทุกอาหารที่มีตามตลาดนี่แหละเพราะเราก็เป็นคนทำงานอย่างนี้ก็ง่ายด้วยสะดวกด้วยจ้ะก็อยากมีก็ช่วยเราได้เยอะนะอย่างบ้านนึงเราได้3คนอย่างเงี้ยเราก็ได้ตั้งเยอะไงเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
16: เช่นเดียวกับนางสาวทวีพรสิตวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดกล่าวว่าได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เรียบร้อยแล้วโดยระบบครั้งนี้ทำงานรวดเร็วกว่าครั้งก่อนและคาดว่าโครงการจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากกว่าปกติประมาณร้อยละ50เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
18: เข้าร่วมค่ะรอบนี้เร็วอยู่นะคะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะช่วยประชาชนก็ได้เยอะอยู่ก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็คงไม่ได้เตรียมอะไรมากครับแต่ก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยก็เลยจำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างคนก็ต่างรอค่ะ
16: ข ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,870,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว25 ล้านคนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,500,000 สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 614,496 รายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออิดิลอัฎฮาน
19: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดิดอัฎฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา8:30 นถึง15:00 นที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่2 มิถุนายนพร้อมคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมจะมากกว่า200 มิลลิเมตรสูงสุดใน10 อำเภอ
20: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังช่วงวันพรุ่งนี้ถึง2 มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,534 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,421 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนสถานการณ์น้ำใน3 เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พบอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ50 ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ78 ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ165 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำได้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม7 วันล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายนจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอคือจังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภออมก๋อยจังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองและคลองใหญ่จังหวัดเพชรบุรีบริเวณอำเภอแก่งกระจานและหนองยะปล้องจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะและจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองกระเปอและสุขสำราญปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปภ.สุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันเตือนชาวเรือระวังคลื่นลมแรงในอ่าวไทยในช่วงนี้
21: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบว่าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24 ชั่วโมงพร้อมกันนี้ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจจะมีคลื่นลมแรงในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
22: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้
23: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับ
3: ภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากจะให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแสงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
22: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านตกจำนวน4ลำและโจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่เมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านขณะกำลังปล่อยโดรนลำที่5ซึ่งปฏิบัติการโดรนของอิหร่านถือเป็นภัยคุกคามต่อทั้งกองทัพสหรัฐและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ของสหรัฐในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ประเทศยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่าอิหร่านกับโอมานจะร่วมกันบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้หลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อเป้าหมายอากาศยานไร้คนขับหรือโดนจำนวน4ลำที่สถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2มาอยู่ที่ 96.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อส่วนราคาน้ำมันดิบของ West Texas Intermediate ปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ 90.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่เนื่องจากสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโอกาสที่จะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายในระยะเวลาอันใกล้นี้
12: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเธอหารือกับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับแนวทางเพื่อให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของ EU ซึ่งจะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเป็นสมาชิก EU ต่อไปในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่า EU ยังคงสนับสนุนยูเครนในช่วงของสงครามกับรัสเซียต่อไปซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีดความสามารถในการต่อต้านโดรนเป็นความจำเป็นเร่งด่วนด้านการป้องกันประเทศของยุโรปและยูเครนจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้อย่างเต็มตัวทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกีพยายามปฏิรูปประเทศในหลายด้านสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกของ EUพร้อมแสดงให้เห็นถึงโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังนายวิกเตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนมาโดยตลอดพ่ายแพ้ให้กับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
1: สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR รายงานว่าการเจรจาทวิภาคีด้านการค้าระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกรอบแรกที่จะจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้โดยมีนายเจฟฟรีย์โกลเอ็ดแมนรองผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นผู้นำการเจรจาในครั้งนี้ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกฎเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมหลักอย่างไรก็ตามนายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐจะไม่เข้าร่วมการเจ รจาในครั้งนี้เนื่องจากต้องเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวสหรัฐด้านนายมาเซโลเอบราดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าการที่นายเกรเออร์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคและกำหนดการเจรจาที่ยาวนานไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงการเจรจาระหว่าง2ประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2-1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3-1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมยังรักษาการโยนลูกได้อย่างแม่นยำเอาชนะไป36-21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีธาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยระดับตำนานจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีแพ้แชมป์เพียง 0.44 วินาทีเท่านั้นและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามมาด้วยเหรียญเงินตลาดวงชนะจากชลบุรี 18.028 วินาทีและเหรียญทองแดงชานัทขันทศรแชมป์เก่าจากโคราชเกม 18.285 วินาทีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป0-2เกม 21-14 21-19 แล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-9 23-21แพ้รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภนิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2-0เกม21-8 21-18ผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลีน่าจางจากแคนาดาไป2-0เกม21-16 21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 21-15 ทั้ง2เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโบชินิตทัวร์ M15 ลู่อันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยมือวางอันดับ4ของรายการประสนามหวดเอาชนะหานซีรุยนักชนิดเจ้าถิ่นชาวจีน2เซตรวด6-2และ7-6โดนเซฟแมตช์พอยต์ในซุปเปอร์ไทยเบรกไปอย่างสุดลุ้น9-7ทำให้วิทยาผ่านรอบ2ไปดวลกับเฉินหยานเฉิงจากไต้หวันชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์โหชนะอภิวัตรเครือวัน6-3และ6-2แต่ครอบรองชนะเลิศไปพบกับเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียซึ่งเป็นมือวางอันดับ7ของรายการขณะที่หญิงเดี่ยวมีนักเทนนิสไทยคว้าชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศได้2คนโดยอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติโชว์ฟอร์มมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจัสมินมณีชยางกูล2-0เซต6-3และ6-1แต่ครอบรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียนันสารุดาสุดตาเอาชนะกฤษณารอดประเสริฐ2-0เซต6-3และ6-1เข้าไปตัดเชือกกับเย่หวันจากฮ่องกงชนิดแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการ์โลสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรก ยานิกซินเนอร์มืออันดับหนึ่งของโลกชาวอิตาลีโชว์ฟอร์มสมราคามือเต็งคนชนะเคลมองทาเบอร์นักหดเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4แล้วก็สู่รอบ2ไปพบกับฮวนมานูเอลเซรุนโดโลมืออันดับ56ของโลกจากอาร์เจนตินาและดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียเจอคอร์ดดินเล่นงานอีกครั้งหลังพ่ายให้กับอดัมวอร์ตันดาวรุ่งมือ97ของโลกจากออสเตรเลียที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดเข้ามาเล่นโดยหวยกันถึง5เซตก่อนเมดเวเดฟจะแพ้ไป2ต่อ3เซต6ต่อ2 1ต่อ6 6ต่อ1 1ต่อ6และ6ต่อ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกม2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยก็ได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาการเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะต้องอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุด
6: ในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยในรายละเอียดกับทางคุณธนาซึ่งจะไปคุยต่อนะครับว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะที่จะให้ไปเกิดโทษนะครับคือถ้ามีโทษก็น้อยที่สุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะไปหารือกันครับแต่ว่าแน่นอนกีฬาตะกร้อก็เป็นกีฬาความหวังของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในฐานะพนักงานโอลิมปิกที่จะผลักดันให้ไม่ได้โดนโทษอะไรร้ายแรงแล้วก็ค่อยไปคว้าเหรียญทองกันในเอเชียนเกมต่อไป
5: ขณะที่ความคืบหน้าการเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่34ของมาเลเซียจากการประชุมมนตรีซีเกมครั้งล่าสุดเจ้าภาพแจ้งว่าจะจัดการแข่งขัน38ชนิดกีฬาในขณะที่ประเทศไทยขอเสนอเพิ่มไปอีก8ชนิดกีฬาคือเรือพายเรือแคนูมวยปล้ำฮอกกี้น้ำแข็งยูยิสูบรรจักกีฬาใหม่คิกบ็อกซิ่งและเทคบอลซึ่งต้องรอผลสรุปอีกครั้งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อม BGTC เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุด U23 กล่าวว่าสำหรับ3เกมนี้ก็จะพยายามทำตามเทคติคโค้ดและทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดทั้งนี้ทีมชาติไทยชุด U23 จะลงสนามอุ่นเครื่องนัดแรกวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 น.พบกับคีร์กีสถานโลมาลูกบุญมีนักสู้ชาวไทยวัย30ปีเดินทางถึงมาเก๊าเตรียมตัวคืนสังเวียนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ในรายการ UFC Fight Night ที่สังเวียน Galaxy Arena เขตปกครองพิเศษมาเก๊าโดยโลมาลูกบุญมีนักสู้จากจังหวัดบุรีรัมย์จะพบกับแจ็คเกอร์ลีนอามูริมผู้ต่อกรชาวบราซิลวัย30ปีซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ต่างจากโลมาชนะมา4ไฟต์ติดต่อกันก็จะมาแพ้คะแนนมิซูกิอิโอนุเอะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาสำหรับรายการนี้คู่หลักเริ่มเวลา 18:00 น.ส่วนคู่ของโลมาลูกบุญมีจะขึ้นสู้เป็นคู่แรกเริ่มเวลาประมาณ 15:00 น.พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่าง แม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493โทรศัพท์023547391-2องค์การเพศสัจกรรมขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี TRL ตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการ GPO Ignite โปรแกรมรุ่นที่4เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพรับทุนสนับสนุนพร้อมคำปรึกษาเฉพาะด้านการสนับสนุนด้านการขึ้นทะเบียนและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างโอกาสทางธุรกิจกับองค์การเภสัชกรรมโดยหัวข้อนวัตกรรมที่เปิดรับสมัครได้แก่ด้านป้องกันและรักษาโรคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์และด้านแพลตฟอร์มการรักษาและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมองค์การเภสัชกรรมโทรศัพท์022038112กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่24 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนพร้อมด้วยเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วม งานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทโดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.thเลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพข่าวรับสมัครงานหรือ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิ

0: ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราโดยผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานหัวข้องานราชการกรมการจัดหางานโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลท่านผู้ฟังครับเลือดกำเดาไหลเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กโดยมักเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กเล็กอายุประมาณ 2-3 ขวบไปจนถึงวัยประถมต้นและมักหายได้เองเมื่ออายุโตขึ้นซึ่งปกติมักมีอาการเลือดออกที่ไม่รุนแรงและเลือดมักหยุดได้เองภายใน 5-10 นาทีโดยเลือดกำเดาไหลสามารถเกิดได้จากการแคะแกะเกาบริเวณจมูกอย่างแรงจนทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณเยื่อบุจมูกแตกง่ายหรืออาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าหรือศีรษะหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้เป็นต้นรวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้เช่นกันนะครับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลดังต่อไปนี้ 1. ให้เด็กนั่งตัวเอียงไปข้างหน้าและให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงคอซึ่งอาจทำให้เด็กอาเจียนออกมาเป็นเลือดจากที่กลืนเข้าไป 2. ใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาๆในข้างที่มีเลือดกำเดาไหลอย่างน้อย10นาทีและหากเลือดยังไม่หยุดไหลนานเกิน30นาทีให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์นอกจากนี้วิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้มีเลือดกำเดาไหลทำได้ดังนี้ครับ 1. ป้องกันมิให้บริเวณเยื่อบุจมูกแห้งเพื่อลดอาการคันและการแคะจมูกโดยการใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือทาวาสลีนเคลือบในรูจมูกก่อนนอน 2. ดูแลอากาศในห้องนอนไม่ให้แห้งเกินไป 3. การรับประทานผักผลไม้หรือวิตามินซีเพื่อช่วยให้หลอดเลือดฝอยในจมูกแข็งแรงมีโอกาสเกิดเลือดกำเดาไหลน้อยลงทางด้านนายแพทย์กรวิทย์กิติศรีรุ่งเรืองแพทย์เฉพาะทางโสตศนาสิกในเด็กยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลนานกว่า30นาทีหรือมีอาการซึมกระสับกระส่ายควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะช็อกได้รวมถึงกรณีที่มีการอาเจียนเป็นเลือดหรือมีจ้ำเลือดตามร่างกายก็ควรได้รับการประเมินจากแพทย์โดยเร็วทั้งนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นได้โดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือโรคภูมิแพ้เนื่องจาก PM 2.5 ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงฝุ่นขนาดเล็กเท่านั้นแต่ยังมีสารเคมีสารก่อมะเร็งและโลหะหนักซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ลึกถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อีกด้วยนะครับและเมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดก็สามารถถูกพาไปยังอวัยวะต่างๆเช่นสมองหัวใจปอดและไตส่งผลให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้ว ก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธาราวุธวิชัยดิษฐ์และนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลาดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็เจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงเพราะๆนะครับของสองสาวนะครับอาจจะไม่คุ้นกันนะครับว่าวันนี้ใครจะมาเพิ่มเติมในรายการของเรานะครับวันนี้นอกจากจะมีพี่หนุ่มอารามอุไรกุลแล้วก็น้องหงนะครับ
1: ปัทมาดีเจิมสิริค่ะ
0: ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะครับน้องหงครับที่มาร่วมรายการวันนี้ของเราด้วยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ค่ะชื่อแก้วนะคะจิราภาหนูรักค่ะอยู่มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลานะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์บัณฑิตค่ะวิชาเอกดิจิตอลมีเดียค่ะขอกราบสวัสดีแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
1: น้องแก้มก็จะมาเรียนรู้การเป็นผู้จัดรายการนะคะวันนี้แล้วก็จะมาอ่านข่าวให้เราฟังด้วยพี่หนุ่ม
0: ครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่น้องๆ นะครับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับมาฝึกแล้วก็ประสบการณ์ในส่วนของการออกอากาศการฝึกการพูดการเล่าข่าวนะครับในรายการวิทยุนะครับช่วงนี้เราก็มีคนมาสลับ
1: ทุกวันเลยนะคะ
0: ทักกันนะครับ นอกจากน้องๆที่มาจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชแล้วนะครับก็มีน้องจากวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช นะครับก็มีน้องๆมาช่วยที่จะอ่านข่าวให้กับท่านผู้ฟังนะครับให้น้องๆได้มีประสบการณ์นะครับในการที่จะฝึกประชาสัมพันธ์กันนะครับเรื่องของการที่จะพูดข่าวนะครับของนโยบายต่างๆนะครับของรัฐบาลที่จะไปสื่อไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ผ่านช่องทางนะครับหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลักนะครับคลื่นวิทยุ FM 93.5 นะครับซึ่งก็ออกอากาศไปยังฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ3จังหวัดด้วยนะครับนี่เมื่อเช้าของสวทสุราษฎร์นะครับเขาก็มีน้องนักศึกษาฝึกงานด้วยนะครับเขาช่วงนี้ก็จะเห็นว่าหลายแห่งนะ
1: เปิดเทอมแล้วน้องๆก็จะเนาะมาได้ฝึกฝนการทำงานประสบการณ์จริงเนาะแล้วก็มาสุดที่สวทนครศรีธรรมราชนะคะก็จะได้ฝึกทั้งในส่วนของการเป็นผู้ประกาศเบื้องหน้าแล้วก็งานเบื้องหลังในการผลิตสื่อออนไลน์ต่างๆ TikTok สวทเมืองคนนะคะไปกดติดตามกันได้นะคะก็จะมีข่าวสารมากมายที่จะผลิตให้โดยที่น้องๆฝึกงานก็จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้การผลิต TikTok ด้วยค่ะพี่หนุ่ม
0: ครับก็เป็นเรื่องของ New Media นะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับเรื่องของ New Media เรื่องของโซเชียลนะครับที่นับวันก็จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงกันไม่ได้เลยนะครับก็ต้องฝึกตัวเองกันนะครับปรับตัวด้วยนะครับ
1: พี่หนุ่มก็ผันตัวไปเป็นหนุ่มออนไลน์แล้วด้วยเหมือนกัน
0: ใช่
1: สร้างช
0: ื่ออ
1: ยู่ในโลกออนไลน
0: ์ก็ถ้าใครเข้าไปใน TikTok นะครับก็พิมพ์คำว่าพี่หนุ่มออนไลน์นะครับก็จะเจอช่องของพี่หนุ่มนะครับท่านผู้ฟังก็ฝากนะครับฝากตัวด้วยนะครับ
1: กดไลค
0: ์กดไลค์เคาะจอเคาะใจช่วยซื้อสินค้าบางคนได้มีสินค้าขายด้วยหลายตัวนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างนะครับตอนช่วงนี้หลังจากที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ตกลงมานะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบางพื้นที่ก็หนักมากบางพื้นที่ก็น้อยบ้างนะครับแล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศกันนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องของประกาศฉบับใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็แจ้งเตือนกันนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันนะครับฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่3นะครับก็จะมีผลกระทบกันนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่28พฤษภาคมนะครับไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับก็ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกของภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางทั้งนี้นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับแล้วก็อ่าวไทยนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับร่องมรสุมนะครับพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยเตรียมความพร้อมนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตนะครับขึ้นมานะครับมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยทะเลมีคลื่นนะครับสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนนะครับก็ควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของมรสุมที่พัดกันมานะครับแล้วก็มีร่องมรสุมที่พาดยังประเทศไทยตอนบนนะครับก็ขอให้เกิดเรื่องของฝนตกลงมานะครับสำหรับในวันที่31นะครับจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มีจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงานะครับ2จังหวัดด้วยกันที่อยู่ทางฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็ฝนที่จะตกหนักนะครับเมื่อกี้หนักมากนะครับตกหนักนะครับก็ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังนะครับอันนี้ฝนตกหนักนะครับส่วน2จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นตกหนักมากนะครับ
1: เข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะคะก็ต้องระมัดระวังกันในเรื่องของการเดินทางใครจะเดินทางไปไหนก็วางแผนกันไว้ให้ดีนะคะพกร่มแล้วก็ระมัดระวังเช็คสภาพรถด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือประมงใช่ไหมคะพี่หนุ่มก
0: ็
1: ต้องอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงก่อนเนาะในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะ
0: ครับก็จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับก็อย่าฝ่าฝืนนะครับก็มายังมาย้ำเตือนกับท่านผู้ฟังกันนะครับเรื่องของไปเที่ยวทะเลแล้วก็เกิดถ้าเกิดว่าไปเจอป้ายหรือป้ายห้ามต่างๆในการลงเล่นน้ำนะครับก็ต้องเชื่อตามป้ายที่ติดตั้งกันเอาไว้นะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นจริงๆนะครับว่าในทะเลนี่มันมีกระแสน้ำอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จริงๆนะครับแม้ว่าเราจะว่ายน้ำเก่งนะครับเราอาจจะเป็นแชมป์ว่ายน้ำ7สมัย10สมัยนะครับถ้าเกิดว่าลงไปในทะเลที่เป็นธรรมชาตินะครับก็อาจจะสู้แรงคลื่นไม่ไหวนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ด้วยนะครับก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: แต่หน้าฝนเนาะก็ไม่ควรไปเที่ยวทะเลไหมนะ
0: บางคนก็ชอบนะหน้าฝนไปเที่ยวทะเลเป็นนอน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงซัมเมอร์นะไปกันแบบร้อนๆไปเที่ยวทะเลกันหน้าฝนนี่หลีกเลี่ยงดีกว่าอาจจะไปได้แต่ว่าไม่ควรลงเล่นน้ำนะคะเพราะอาจจะอันตรายได้พี่หนุ่มเรามาดูเรื่องโครงการไทยช่วยไทยPlus กันบ้างค่ะก็เรียกได้ว่าผลตอบรับรอบนี้ดีมากเลยนะคะท่านนายกอนุทินนะคะก็รู้สึกบอกว่ารู้สึกยินดีค่ะที่โครงการไทยช่วยไทย Plus รอบนี้เนี่ยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีนะคะก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะผลักดันเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็ช่วยบรรเทาเรื่องของภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะซึ่งหลังจากที่เปิดลงทะเบียนไปในวันแรกเมื่อวันจันทร์นะคะที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนเนี่ยกว่า25ล้านสิทธิ์นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยยังเหลือสิทธิ์นะคะประมาณ4ล้าน5แสนกว่าสิทธิ์นะคะก็ยังมีเหลือนะคะทุกท่านคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะก็คือวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะยังมีสิทธิ์เหลืออยู่นะคะ4ล้าน5แสนกว่าสิทธิ์นะคะเพราะงั้นก็รีบลงทะเบียนกันเลยนะแต่ต้องย้ำว่าลงทะเบียนได้ช่องทางเดียวก็คือเรื่องของแอปเป่าตังนะคะถ้าใครเกิดมีส่ง SMS บอกว่ากดลิงก์นี้นะแล้วลงทะเบียนได้นะอันนี้ก็คือถือว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลได้นะคะหรือว่าใครทักไลน์เรามาแล้วบอกว่าให้กรอกข้อมูลให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะช่วยกรอกให้เพื่อที่จะได้สิทธิ์นะคะในการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพที่หลอกเอาข้อมูลของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องลงทะเบียนที่แอปเป่าตังนะคะอย่างเดียวซึ่งขณะนี้เนี่ยสิทธิ์ยังเหลืออยู่เนาะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนเลย4เดือนเต็มนะคะรัฐบาลก็จะสนับสนุนเงินจ่ายนะคะให้เราเนี่ย 60% คือไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะส่วนประชาชนนะคะก็จะร่วมจ่าย 40% นะคะหรือว่าคิดง่ายๆว่าเราต้องเติมเงินไปเนี่ย133บาทต่อวันนะคะหรือประมาณ667บาทต่อเดือนค่ะและต้องใช้จ่ายภายในเดือนนั้นให้หมดนะคะคือจะไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเดือนนี้เติมไปเท่าไหร่ก็จ่ายให้หมดก็คือรัฐออกให้ 1,000 เนาะเราออกไป667บาท1,667อ่ะใช้ให้หมดใน1เดือนนะคะ แล้วก็ในด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เชิญชวนร้านค้านะคะโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยนะคะให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยร้านค้าลงทะเบียนแล้วนะคะประมาณ1ล้านกว่าร้านค้าค่ะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะกระทรวงการคลังก็จะนํา AI นกกระซิบเป็นตัวช่วยตัวใหม่นะคะมาช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนทําบัญชีอย่างง่ายนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่เอามาช่วยให้ร้านค้าเนี่ยได้คำนวณได้ว่าจะซื้อวัตถุดิบมาเท่าไหร่นะคะจะมีเอาประวัติการซื้อการขายนะคะของลูกค้าเนี่ยเอามาช่วยเราบริหารจัดการต้นทุนนะคะแล้วก็คาดการว่าจะจัดสต็อกในแต่ละวันได้เท่าไหร่นะคะก็ได้เรียนรู้เรื่องของทักษะ AI ด้วยนะคะซึ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะคะแล้วก็ใช้ AI เนี่ยก็จะสามารถจัดการต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นนะคะถึง 100-200% เลยนะคะก็คราวนี้ก็เป็นการเรียกว่าพัฒนาด้านทักษะดิจิทัลให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะในส่วนของนายชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็แจ้งเตือนประชาชนเรื่องของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะไทยช่วยไทย plus ว่าให้ยึดหลัก4ไม่ค่ะคือ1ไม่กดลิงก์2ไม่เชื่อ3ไม่รีบและ4ไม่โอนนะคะเพราะว่ามีมิจฉาชีพมาหลอกเอาข้อมูลประชาชนอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นประชาชนย้ำอีกครั้งว่าสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้นะคะที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะคะก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะได้เลยส่วนผู้ประกอบการใหม่ค่ะที่สนใจเข้าร่วมค่ะต้องสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก่อนนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ผ่านแอปเลยเนาะเพราะว่าเป็นผู้สมัครใหม่ก็ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยก่อนนะคะแล้วก็หน่วยงานรัฐไม่มีการส่ง SMS หรือลิงก์เพื่อให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะย้ำกันเอาไว้นะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะเป็นแบบผู้สูงอายุเนาะอาจจะแบบว่าเอ๊อยากจะเข้าร่วมอยากจะใช้สิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าทำไม่เป็นมีคนมาเสนอตัวว่าเออคุณลุงเดี๋ยวผมช่วยลงทะเบียนให้นะส่งข้อมูลมาที่ไลน์ผมสิอันนี้ก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลเราแล้วเขาอาจจะเอาไปทำเป็นเปิดบัญชีมาหรือว่าทำผิดกฎหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังว่าแอปเป่าตังค์เท่านั้นนะคะ
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะนี่มีฉาชีพในช่วงนี้ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปใหญ่ด้วยใช่ไหมคะพี่หง
1: ใช่ๆเพราะว่ามาหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องนี่แหละช่วงที่คนต้องการจะลงทะเบียนเยอะๆนะคะเขาจะใช้ช่วงจังหวะนี้นะคะเข้ามาในหลายรูปแบบเลยส่งลิงก์มาบ้างนะคะหรือว่าขอแอดไลน์มาขอเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เสนอว่าอยากจะช่วยทำให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะพี่หนุ่ม
0: ครับก็อย่าไปหลงเชื่อกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการส่งลิงก์มานะครับก็ย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงนะครับเรื่องของ SMS นะครับที่อาจจะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพนะครับที่อาจจะหลอกเอาข้อมูลของเราไปนะครับไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะครับก็จะทำให้เราตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยนะครับแล้วก็เตรียมตัวกันนะครับวันที่1นี้นะครับก็จะเริ่มนะครับการใช้เงินแล้วนะครับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับทุกท่านนะครับที่ลงทะเบียนผ่านนะครับหลายคนก็ดีใจนะครับบางท่านที่รอ SMS นะครับเมื่อวานนี้หลายคนก็ได้รับ SMS นะครับแล้วก็เฮกันเลยนะครับว่าท่านลงทะเบียนผ่านแล้วนะครับก็แสดงความดีใจด้วยนะครับก็เตรียมตัวนะครับที่จะใช้กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันละ133บาทนะครับหรือว่าเดือนละ677บาทนะครับเติมมากกว่านั้นก็ได้นะครับเผื่อไปซื้อของและราคาเกินนะครับ ก็ใช้ได้นะคร
1: ับ เติมเกินไปก่อนดีกว่า
0: ครับเติมไว้ให้เยอะไว้ก่อนสักหน่อยนะครับถ้าเหลือก็ไม่เป็นไรนะครับก็เงินก็จะอยู่ในกระเป๋าตังค์นะครับในวอลเล็ตนะครับก็สามารถที่จะสแกนใช้จ่ายได้ตามปกติ
1: ใช
0: ่ใช่นะครับใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับ
1: อย่างเช่นการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ผ่านกระเป๋าตังค์ได
0: ้ทุกวันที่1ถึงวันที่16นะครับใครที่อยากจะลงทุนระยะสั้นนะครับก็ซื้อได้นะครับ80บาทนะครับต่อ1ใบนะครับซื้อได้มีทั้ง2 3หลักด้วย6หลักด้วยนะครับให้ท่านได้เลือกกันนะครับ
1: แล้วก็ขึ้นเงินได้เลย
0: ขึ้นได้เลยนะครับ
1: นะคะแล้วก็ย้ำกันว่ายังมีสิทธิ์เหลืออยู่นะคะ4ล้าน5แสนกว่าสิทธิ์ยังลงทะเบียนทันนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบเลยคือหลายคนเนี่ยจะติดเรื่องของการยืนยันตัวตนพี่หนุ่มนะสแกนหน้าไม่ผ่านเอ๊ะทำยังไงทำไมไม่ได้สักทีสแกนอยู่นั่นแหละคือบางคนน่ะติดเรื่องง่ายๆเลยคือไม่รู้ว่าจะต้องอัปเดตแอปพลิ เคชันคือทำทุกอย่างตามที่แอปบอกหมดแล้วเนาะอยู่ในแสงที่เหมาะสมหรือว่าขยับหน้าเข้ามาขยับอะไรปุ๊บปั๊บประมวลปุ๊บไม่ได้เอ๊ะยังไงสรุปคือไม่ได้อัปเดตแอปเป่าตังก็มีเหมือนกันหรือว่าง่ายๆก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยเนาะให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยนะคะก็จะได้เร็วขึ้น
0: กับระบบยืนยันตัวตนนะครับ YTC บางทีก็อายุมากขึ้นนะครับใช้แอปเป่าตังมาหลายปีปรากฏว่าม่านตาเปลี่ยนนะครับสแกนไม่ผ่านนะครับก็ต้องค่อยๆนะครับเปิดตาให้เยอะๆนะครับเผื่อจะลงทะเบียนแล้วก็ผ่านนะครับก็ลุ้นกันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับ SMS นะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับ2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000นะครับแล้วก็0864769383นะครับใช่แล้วสินะครับเป็นเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับเข้ามาทักทายเราด้วยแล้วก็ถามว่าเอ๊ะนามสกุลคุ้นๆเหมือนกับผอ.เราเลยนะครับหนูรักนี่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกับท่านผอ.เลยครับน้องแป้งครับน้องแก้ม
2: ค่ะเป็นอากับหลานค่ะ
0: อ๋อครับเป็นอากับหลานนะครับก็มาฝึกนะครับก็จะเห็นว่าการพูดนี่อาจจะเพราะเลยทีเดียวนะครับเสียงนี่นะครับเอานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: แสดงอะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ครับก็มาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกับเพลงเล่รักนะครับของคุณยอดรักสลักใจนะครับก็ท่านผู้ฟังจากทางบ้านขอกันเข้ามานะครับก็เป็นบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาในช่วงนี้ครับน้องหงครับ
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะน้องแก้มก็มีข่าวภารกิจท่านนายกนะคะที่ไปเปิดงานไทยฟริกอนุกาเอเชีย2026ที่จะผลักดันไทยเนี่ยสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกแล้วก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดในงานนี้เนี่ย 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวน้องแก้มมีรายละเอียดมาฝากกันค่ะ
2: ค่ะท่านนายกท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้เป็นผู้เปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569อย่างงานไทยฟริกอนุกาเอเชีย2526ซึ่งเป็นงานแสดงที่เป็นงานแสดงสินค้าอาหารเครื่องดื่มที่ครบวงจรมากเลยทีเดียวค่ะค่ะพี่หง
0: ค
2: ่ะแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียภายใต้แนวคิด Beyond Food Experience ในระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนะคะปีพ.ศ. 2569ค่ะณเวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะณที่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4 และ Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อกว่า130ประเทศทั่วโลกนะคะได้มาเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดความร่วมมือในระยะยาวนั่นเองค่ะกับผู้จัดแสดงสินค้าจากไทยและต่างประเทศรวมถึง56ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวซึ่งเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของไทยเลยของไทยเลยก็ว่าได้นะคะเป็นการยกระดับงานในงานครั้งนี้นะคะเป็นการยกระดับงานที่ให้ใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นด้วยค่ะทั้งในด้านจำนวนผู้เข้าร่วมงานนะคะเทรนอาหารแห่งอนาคตนวัตกรรมจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำค่ะจะเปิดจำหน่ายสินค้าปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2569มีการคาดว่าการจัดงานนี้จะสร้างมูลค่ารวมกว่า130,000 ล้านบาทนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ย้ำว่างานนี้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันประเทศไทยของเรานะคะมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและในปัจจุบันของไทยเราค่ะกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกแล้วด้วยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารค่ะโดยจุดแข็งของไทยเรานะคะมีทั้งทรัพยากรการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพมีระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยค่ะในความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้านวัฒนธรรมอีกทั้งรัฐบาลเนี่ยยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการใช้พลังงานสะอาดซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG นะคะที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชนค่ะ
0: ค่ะก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าจะเป็นการประกาศความพร้อมของประเทศไทยในฐานะของครัวโลกเนาะเพราะว่าเราก็มีอุตสาหกรรมเรื่องของการผลิตทั้งแต่การเกษตรอาหารต่างๆนะรวบรวมไปถึงเรื่องของข้าวผลไม้นะคะอาหารแช่แข็งเครื่องดื่มเราก็พร้อมสับเลยเรามีความพร้อมตรงนี้ซึ่งงานนี้แหละจะเป็นเวทีสำคัญในการประกาศให้โลกรู้ว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนซึ่งเชื่อว่ามันจะเป็นผลดีแล้วก็มีผลกระทบในเชิงบวกต่อ SME แล้วก็เกษตรกรของไทยด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะและเนื่องจากในงานนี้นะคะนอกจากจะจัดขึ้นโดยท่านนายกอนุทินของเราแล้วนะคะยังมีกลุ่มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโรนเมเซ่มาที่มาจากประเทศเยอรมนีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อกว่า130ประเทศทั่วโลกนะคะได้มาเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดความร่วมมือในระยะยาวกับเขาด้วยค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าในงานมันก็จะมีการขายสินค้านวัตกรรมด้านการเกษตรด้านอาหารต่างๆใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราได้ยอดคำสั่งซื้อในงานเนี่ยมากเท่าไหร่ เรียกว่างบประมาณหรือว่าเงินเนี่ยก็จะไปสู่ฐานรากคือเกษตรกรที่จะได้รับคำสั่งซื้อตรงนั้นไปด้วยก
3: ็
0: เป็นการนำเม็ดเงินนะสู่ฐานรากในประเทศไทยเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วในพื้นที่นี้นะคะยิ่งเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการอัปเดตเทรนด์ของเราวัยรุ่นทุกคนเลยที่อยากจะเปิดโลกอาหารนะคะในการเปิดมุมมองใหม่และต่อยอดองค์ความรู้ให้กับคนในอุตสาหกรรมอาหารค่ะผ่านกิจกรรมนิทรรศการเวทีสัมมนาที่รวบรวมทั้งข้อมูลเชิงลึกเทรนด์ผู้บริโภคและทิศทางธุรกิจอาหารจากผู้เชี่ยวชาญและแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกเพื่อจุดประกายไอเดียและสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจอาหารในทุกมิติของทุกท่านนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็ใครอยู่กรุงเทพมหานครไปกันได้นะคะเมืองทองธานีเนาะถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะงานนี
3: ้ใช่ค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะอาหารไม่ใช่แค่สินค้าอุปโภคบริโภคอีกต่อไปแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของโลกด้วยค่ะท่านผู้ชม
0: ท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่เหมือนกันเนาะที่ถ้าใครอยู่กรุงเทพก็น่าจะไปร่วมแต่ว่าถามว่าท่านในมองในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยถือว่าเราก็จะมีงานนี้แหละที่จะเป็นการผลักดันวัตถุดิบในแง่ของการเกษตรภาคการเกษตรนะคะเข้าไปผลิตแล้วก็จะไปสู่สายตาต่างชาติผ่านงานนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่น้องแก้มนำมาฝากกันนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังเพลงนะคะก็ยังคงโทรเข้ามาได้นะคะเราก็มีการเปิดสายนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ทั้งรับเข้ามาข่าวสารแล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยนะคะสำหรับรายการตลอดอ่าวไทยของเรานะคะซึ่ง ในส่วนของน้องแก้มสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องของงานเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการอาหารครัวของประเทศไทยนะคะมาดูกันที่เรื่องราวของส่วนเงาะกันบ้างนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ไปรับฟังนะคะชาวสวนนะคะเงาะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเงาะราดนะคะราคาตกแล้วก็ดึงห้างปลีกเนี่ยมารับซื้อนะคะด้วยความที่ประเทศไทยเราก็เป็นเมืองเกษตรกรก็จะมีเรื่องปัญหาราคานะมะพร้าวน้ำหอมทุเรียนต่างๆคราวนี้มาถึงเงาะบ้างนะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ชี้แจงกรณีที่เกษตรกรผู้ปลูกเงาะจังหวัดราดนะคะร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าราคาเงาะสีทองแล้วก็เงาะโรงเรียนเนี่ยปรับลดลงจนต่ำกว่าต้นทุนนะคะก็ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีนะคะแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดก็ร่วมกับเกษตรอำเภอเขาสมิงแล้วก็สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผลิตเงาะของนางระย่อมกยุตานะคะเกษตรกรผู้ปลูกเงาะสีทองหมู่4ตำบลตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะภายหลังที่มีการร้องเรียนว่าจำหน่ายเงาะสีทองในราคา9บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็เงาะโรงเรียนราคา19บาทนะคะราคาดังกล่าวเนี่ยเป็นราคาที่ผู้รับซื้อเข้าจัดเก็บเองถึงแปลงนะคะไม่ใช่ราคาจำหน่ายผลผลิตที่เกษตรกรเก็บคัดแล้วก็บรรจุพร้อมส่งซึ่งมีโครงสร้างต้นทุนแล้วก็ราคาซื้อขายที่แตกต่างกันประกอบกับช่วงที่ผ่านมานะคะในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็เป็นผลผลิตเงาะรุ่นที่2ค่ะทำให้คุณภาพผลผลิตบางส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบส่งผลต่อราคาที่ผู้รับซื้อเสนอนะคะกรมก็เข้าใจถึงความกังวลของเกษตรกรนะคะเนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลงจากกรณีที่ประเทศเวียดนามซึ่งตลาดปลายทางนะคะเป็นเรียกว่าเป็นตลาดปลายทางที่สำคัญเลยมีการชะลอการซื้อเงาะนะคะแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของคุณภาพด้วยแล้วก็ผลผลิตบางรุ่นนะในช่วงหลังเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศก็เลยทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงค่ะจากรุ่นแรกนะคะที่เคยจำหน่ายได้ในระดับสูงก็พบว่าเกษตรกรเนี่ยเหลือผลผลิตประมาณ500กิโลกรัมนะคะซึ่งก็จะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนขณะที่เงาะรุ่นที่1เนี่ยได้จำหน่ายไปแล้วเกือบ 1,000 กิโลกรัมในราคา35บาทต่อกิโลกรัมนะคะทางกรมเองก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเบื้องต้นนะคะก็ดำเนินการเชื่อมโยงผลผลิตเงาะสีทองจากเกษตรกรในราคานำตลาดค่ะมาจำหน่ายนะคะณงานวิ่งเทรลของททจังหวัดระยองค่ะกรมศุลกากรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินการแล้วนะคะประมาณรวมแล้วเนี่ย10ตันนะคะและดำเนินการต่อเนื่องค่ะสำหรับในระยะต่อไปนะคะกรมก็มีมาตรการในการเปิดจุดรับ ซื้อเงาะสีทองจากเกษตรกรในราคานำตลาดสูงกว่าท้องตลาดนะคะ 2-3 บาทต่อกิโลกรัม3จุดในอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่นะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญตั้งแต่ช่วง30พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะโดยจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะนอกจากนี้นะคะกรมก็ได้ประสานผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งชั้นนำนะคะอาทิแมคโครโลตัสแล้วก็ท็อปส์นะคะให้เข้ารับซื้อผลผลิตเงาะสีทองในพื้นที่เพิ่มเติมจากการค้าปกตินะคะซึ่งการตอบรับจากห้างแล้วก็ตอบรับแล้วนะคะว่าจะเข้าซื้อแล้วก็จะเข้ารับซื้อในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็เป้าหมายเนี่ยระยะแรก100ตันก็จะช่วยเรียกว่าดูดซับผลผลิตแล้วก็กระจายสินค้าออกนอกแหล่งผลิตแล้วก็ลดผลกระทบด้านราคาให้กับเกษตรกรด้วยค่ะ
3: ค่ะ
0: เป็นเรื่องของเงาะค่ะพี่หนุ่มราคาก็ตกต่ำก็อาจจะต้องมีการจัดสรรช่วยเหลือกันดึงห้างมาช่วยนะคะนำไปจำหน่ายต่อ
1: ครับก็เป็นเรื่องเริ่มต้นจากเรื่องอาหารนะครับแล้วก็เราก็จบกันด้วยเรื่องผลไม้นะครับแล้วก็พี่โรจน์นะครับจากทำพันลานะครับก็บอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของพื้นที่ทำพันลานะครับก็รับฝนนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็รับทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับกับฝนที่ตกในพื้นที่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ
0: ค่ะ

เติมยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายที่โทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาขอเพลงนะครับน้องหงน้องแก้มครับ
1: และในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ค่ะเรามีข่าวสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามมาฝากกันนะคะก็คือทางด้านเวียดนามนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เองค่ะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะพร้อมด้วยนางงูเฟืองหลีภิรยาเดินทางถึงประเทศไทยณท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะตัวแทนรัฐบาลในการต้อนรับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของเราในโอกาสนี้นะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งและสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาได้เดินทางไปสักการะอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและการจำลองอาคารบ้านพักข้าวของเครื่องใช้และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในอดีตค่ะณแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะบ้านหนองฮางตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งลูกหลานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะคะได้รวบรวมเงินซื้อที่ดินประวัติศาสตร์พื้นนี้มอบให้จังหวัดอุดรธานีเพื่อจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โดยเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19พฤษภาคม2549เองค่ะจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นมะม่วงณบริเวณอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์เพื่อเป็นที่ระลึกในการเดินทางมาเยือนจังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากนั้นนะคะนายเลิมภริยาและคณะได้เดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานครโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลและนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศประจำเลขาธิการใหญ่ให้การต้อนรับณท่าอากาศยานทหาร2กองบินที่6กรุงเทพเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะพร้อมด้วยภริยามีกำหนดที่จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณตึกไทยคูฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมทั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามอย่างเป็นทางการไทยนะคะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่นายโตเลิมได้มาเยือนอย่างเป็นทางการหลังการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะควบคู่กับตำแหน่งเลขานุการใหญ่นะคะพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการเดินทางนี้นะคะถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้ต่อยอดความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านด้วยค่ะและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนามค่ะ
1: ค่ะก็เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ทางด้านเวียดนามเขาเดินทางมาเยือนนะคะพี่หนุ่มก็เขาให้ความสำคัญกับประเทศไทยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับวันนี้เรา3คนนะครับก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: บ้านผมแทบ
1: ลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
9: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
8: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
9: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก้มเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงในการยกระดับความร่วมมือทางทหารการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมอดิษฐ์นาฏขวัญการสุขรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีเครนถล่มทับรถไฟยืนยันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวทางบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างแต่หากดำเนินการอาจทำให้โครงการล่าช้าและเกิดข้อพิพาทตามมาน
13: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบปะทุถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลยพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียและประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
3: บราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานเหลือเพียง5วันต่อสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของบราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานลงเหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากเดิม44ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่มีการลดค่าจ้างและมีวันหยุดพักผ่อน2วันต่อสัปดาห์โดยสมาชิกสหภาพแรงงานและพรรคฝ่ายซ้ายร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในบราซิลขณะที่นางเอริก้าฮิลตันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมและเสรีภาพของบราซิลระบุว่าตารางการทำงาน6วันต่อสัปดาห์ถือเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมที่พรากความหวังและศักดิ์ศรีไปจากประชาชนอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำภาคธุรกิจในบราซิลต่างออกมาคัดค้านต่อกฎหมายปฏิรูปดังกล่าวโดยเตือนว่าการลดชั่วโมงการทำงานอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทและอาจนำไปสู่การเลิกจ้างงานได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ำงานเห็นแก่หน้าจะพบปัญหาเรื่อยไปครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการจัดหางานการข่าวจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับ

3มิถุนาประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงทงมิ่งขวัญมือประนบก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิรภาชัยสมจัดหางานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

0: feel ชอบเขาหรอ
1: ก็บอกว่าไม่ได้ชอบเธอจะอะไร

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจัดหางานขานข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรทุกวันพฤหัสเวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz จัดหางานขานข่าว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงประสานแจ้งเตือนไปยังกรุงเทพมหานครและอีก71จังหวัดได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้9จังหวัดรวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงริมชายฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตให้เตรียมความพร้อมรับมือทางนี้ปภ.ได้กำชับให้ทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าพร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
9: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKS ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับ ต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5-10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถเคลมตั๋วได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วโดยสารเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้เข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาวันที่30และ31พฤษภาคมนี้สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 นแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพยศปรากฏก้องเกิดไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร

ณพันษาสมเด็จพระราชินีจักรีสมัย3มิถุนาตวยราชถวายพระพรชัยขอทรงสำราญพระราชหฤทัยยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอุดมจิตตวงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

นวาปิวิเตนะชะรังวิหันติกำจัดความแก้ด้วยศัพท์ไม่ได้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกถุงบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับกับกระผมดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พะหนุ่มสาวันครับบ่ายๆยังดีเวลาดีเวลาลูกถุงบันเทิงนะครับพบกันตั้งแต่เวลา 15:10 โดยประมาณไปจนถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:10 ถึง 16:00 นั่นเองนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้ดีนะครับถอยรถไม่ออกจากอู้ได้ดีเช่นกันแล้วก็วันนี้บอกด้วยว่าการงานมอแก่การนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรห้ามปิดกั้นวิธีการทำงานแบบไม่เพราะจะทำให้เสียโอกาสทองนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ามีลาพ้นจากการติดต่อสื่อสารผ่านระบบช่องทางออนไลน์นะครับลาพ้นที่เข้ามาให้ชื่นใจในยามที่เป็นเลิศนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าคู่รักควรชวนกันไปเรียนรู้กิจกรรมใหม่ๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในส่วนคนโสดก็บอกว่ามีเกณฑ์พบมิตรภาพที่น่าสนใจผ่านสังคมออนไลน์หรือว่าการอบรมสัมมนานะครับวันนี้ก็ดูท่าทางแล้วคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสังคมออนไลน์เลยทีเดียวนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 11:19 ไปจนถึงเวลา 13:10 นะครับ4มงคลวันนี้เป็นสีส้มสีแซดสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลสีอัพโชควันนี้นะครับสีไม่เป็นมงคลนั่นเองนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อ5โชคลับแล้วก็เปิดรับข่าวสารดีๆนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันข้านฐานนาบใหญ่นะครับเป็นวันข้านทัดน้ำใหญ่ภาษาจีนเขาเรียกว่ายิมอิงนะครับยิมอิงทุกชะลกกับคนที่เกิดปีกุลปีเมียแล้วก็ปีจอท่านที่เกิดปีวอกวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องความผิดพลาดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารดิจิทัลนะครับก็ในเมื่อมีโชคลาภจากช่องทางออนไลน์ก็ต้องมีข้อระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอกสารดิจิทัลด้วยนะครับท่านที่เกิดปีมาแซงเขาบอกว่าระวังเรื่องความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดจักพุทธเจ้าเรื่องที่ตรงเกินไปหรือว่าจนลืมความรู้สึกของอีกควายนั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดวันนี้นะครับมีจุดแข็งก็คือมีความยืดยุ่นสู้ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้เก่งแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณที่ผิวไหวไปตามยุคสมัยเป็นผู้ที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีจุดด้อยก็คืออารมณ์หมักอ่อนไหวแล้วก็แปรปรวนง่ายเหมือนกับคลื่นที่กระทบฟังนั่นเองนะครับผู้ปกครองควรบ่มเพาะให้เด็กที่เกิดในวันนี้นะครับมีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจแล้วก็ฝึกสมาธิเพื่อสร้างฐานจิตให้มันคงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับในรายการลูกถุงบันเทิงอาจจะนำมาบอกเล่ากันในช่วงแรกของทุกๆวันทุกๆครั้งที่มาดำเนินรายการนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องกราบขออภัยเนื่องจากว่าเกิดอาการป่วยนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าไม่เชื่อคำเขาบอกนะครับดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็รับประทานทุเรียนเข้าไปมากเกิดความจำเป็นนะครับก็เลยเกิดอาการร้อนในแล้วก็เป็นไข้นะครับหายใจไม่ออกก็เลยต้องหลับป่วยเป็น1วันก็เลยไม่ได้มาพบปะกับแฟนเพลงรายการลูกทุ่งเหมือนเธอนะครับวันนี้ก็พอจะฟื้นมาได้นะครับก็เลยมาดำเนินรายการให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืมนะครับทันทีต้องการที่ชมรายการหรือว่าแนะนำเสียงเพลงนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077511433แล้วก็077504101นะครับพบปะกันได้2ช่องทางเมื่อที่เคยบอกไปแล้วครับทางออนไลน์ก็คือเป็นทาง Facebook Live นะครับทุกครั้งที่มีรายการลูกทุ่งบันเทิงแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์ก็จะมีการเดิน Facebook Live นะครับนั่นก็คือเป็นทางออนไลน์นะครับทางออนแอร์นะครับทางออนแอร์ก็จะเป็นเครื่องรับฟังวิทยุที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับได้2ช่องทางแต่ว่าในทางออนไลน์นะครับทันทีเข้ามารับชมใน Facebook Live แล้วนะครับคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นด้วยนะครับ
สำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับโอ้ขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียววันนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับคุณอ่อนสุภานะครับอ่อนสุภาแซงอินเข้ามาแล้วนะครับบ่าวนันสุวรรณชัดนะครับหรือบ่าวนันทำซิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านสมบัติมันยืนนะครับดีเจบอกอยขอฟังเพลงมะเมียวสวดมนต์ของสุรพลสมบัติเจริญนะครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่เปิดท้ายนะครับแล้วก็บ่าวนันบอกว่ารับชมอยู่ครับคุณอ่อนสุภานะครับบอกว่ายากดูนะดีเจนะครับมาต้นรายการก็ยังไม่ได้เปิดหน้านะครับตอนนี้เปิดหน้าแล้วก็คงได้เห็นหน้าตาที่ไม่ค่อยล่อเท่าไรของดีเจด้วยนะครับนาชอปแลมแพดเข้ามาแล้วนะครับท่านอเนกพฤกไทยส่งรูปสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมานะครับแล้วก็พี่วันเพ็ญพายุหกฤทธิ์ว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกว่ารับชมยุคขนงกอยนาชอปแลมแพดนะครับนาชอปแลมแพดหรือว่านาคุ้มวันนี้ข้อฟังเพลงบ้านน้อยหลังนี้ของสายันสัญญานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปได้จัดให้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับก็เมื่อพอออนไลน์ซึ่งนะครับพอออนไลน์ก็มีเมื่อสักครู่ผมสังเกตดูนะครับบ่าวนันทำซิ่งก็ส่งกดไลน์มาแล้วก็กดหัวใจรัวๆมาเลยทีเดียวนะครับพอออนไลน์ปั๊บบ่าวนันก็กดหัวใจกดออนไลน์กดไลน์มาเลยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวเมื่อได้ทีกดไลน์กดรูปหัวใจมานะครับรายการจะก็จะมีช่องมองเห็นได้เยอะเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์มาแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับเพลงแรกในช่วงนี้นะครับเพลงพ่วงมาหนาวจากการขับร้องของ Odd for Eight นะครับบาวนันทำซิ่งเข้ามาแล้วก็เพลงลมความคิดถึงนะครับเพลงลมความคิดถึงของชัยโยนะครับพี่เศร้าถุงตะโกเข้ามาบอกไว้หมอภัยถูกเสี่ยงถูกไส้พิเศษดีเจบาวกอยด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานเอาละครับช่วงนี้เราฟังก้อนซองผลงานเพลงนะครับพวงมะนาวกับลมความคิดถึงช่วงหน้าสาดระเด็นเหล่าข่าวดังเป็นเรื่องได้ในช่วงหน้ามาติดตามกันครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเพิ่มเติมแล้วครับตอนนี้น้องเปิ้ลนะครับที่ใช้โปรไฟล์ว่าทางของชั้นไม่ใช้ฟันของเธอนะครับบอกว่ารับชมอยู่นะครับรวมถึงน้องควันนะครับควันมานี่ซี่มงคลนะครับเขารับชมอยู่เช่นกันนะครับและรวมถึงใช้โปรไฟล์ว่าโอลีฟนะครับน้องเอนะครับเขารับชมอยู่เช่นกันนะครับขอบคุณทางซามทันที่เข้ามาไม่นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่คดนะครับพี่คดทายางคอมเมนต์มาในหลายกลุ่มนะครับบอกว่าฟังอยู่ครับส่วนพี่วิรัติสุขหมวงนะครับบอกว่าฟังทุกวันครับชอบมากแล้วก็ยากคอเพลงแต่ว่าเพลงที่เปิดให้เพราะอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ยังข้อได้อีกนะครับยังข้ออีกได้สักประมาณเพลง2เพลงแล้วครับสำหรับท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งไม่ได้ออนไลน์ก็ฟังออนแอร์ก็นะครับสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้ที่077511043แล้วก็077504101นะครับแล้วก็ฝากความห่วงใยไปยังคุณสุเมธมณีโชตนะครับหรือว่าน้าออดนะครับน้าออดเจ้าของร้านครัวตาสุเมธนะครับตอนนี้หลวงพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับขอให้ไวๆนะครับจะได้ทำอาหารอร่อยๆให้กับผู้ที่หิวข้าวหรือว่าชอบรับประทานอาหารแบบบานๆนะครับร้านครัวตาสุเมธอยู่ตรงข้ามครับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท่าแสะนั่นเองนะครับจะได้รับเขาเดี๋ยวแล้วนะครับป่วยกระทันหันนะครับป่วยกระทันหันตอนนี้นอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับยังไม่ทราบความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวก็จะไปพยายามสอบถามดูนะครับว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับขอให้ไวๆนะครับนาออดหรือว่าสุเมธมานิโชตนะครับสาระเด่นเล่าข่าวดังตอนนี้นะครับมาถึงช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังเหมือนเคยแล้วครับพร้อมก็มีพยากรณ์อากาศคงในพื้นที่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วครับมาลาคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับรับจังหวัดชุมพรวันนี้นะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันอังคารนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้มาดำเนินการก็ไม่ได้อัปเดตให้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อวันอังคารนี่คือร้อยละ40ของพื้นที่นะครับสำหรับวันนี้วันพฤหัสก็ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งด้วยส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแสะอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต้นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับการคาดไม้อุณหภูมินะครับจังหวัดชุมพรวันนี้สูงสุดอยู่ที่35องศาต่ำสุด25องศานะครับกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:41 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นตรงนะครับแล้วก็สำหรับน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 22:11 นาทีแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 9:19 นาทีครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังแล้วก็ยังประชาสัมพันธ์กันเหมือนเดิมนะครับท่านที่มีลูกหลานอยู่ที่ตำบลบ้านนาตำบลทุ่งคาตำบลคุ้นกระทิงตำบลวีไซเนื้อแล้วก็ตำบลทำซิ่งนะครับโดยโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับนาอาทิตย์นี้ก็น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งท่านที่มีบุตรล้านที่มีอายุ4ขวบเต็มนะครับอยู่รับเข้าชั้นอนุบาล2นะครับแล้วก็บุตรล้านที่จบป.6นะครับรับเข้าม.1ก็ม.1ถึงมัธยม3นะครับแล้วก็เข้าม.1ที่โรงเรียนทำซิ่งนี้นะครับทางโรงเรียนมีทุนก็เรียกทุนรักทิ้นนะครับทุนรักทิ้นให้คนละ 1,000 บาทด้วยนะครับสำหรับที่สมัครเข้าเรียนไม่รวมถึงทันทีผ่าบุญล้านใหญ่เข้ามาด้วยนะครับมีทุนรักทิ้นคืนให้ 1,000 บาทด้วยนะครับก็สโลแกนของโรงเรียนนะครับเขาบอกว่าดูรีย่างคอมพิวเตอร์ดนตรีกีฬาภาษาจีนนะครับสามารถโทรศัพท์เข้าไปได้โดยตรงที่พ.อ.เลยก็ได้นะครับโทรไปที่พ่ออภาวัตสีวลีนะครับ0639915992นะครับแล้วก็ที่ครูเมือนจันนะครับครูเมือนจันสั่งพาบุโชตหรือว่าครูฟ้นที่มาเลขโทรศัพท์0952562351นะครับแล้วก็บุตรล้านที่ไม่มีรถไปโรงเรียนนะครับสามารถติดต่อรถกับช่องได้นะครับที่ลุงนันก็คือที่มาเลขโทรศัพท์0613014847นะครับลุงนันหรือว่าบ่าวนันทำซิ่งนั่นเองนะครับท่านก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับมาภาคประชาสัมพันธ์กันสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายในการรับสมัครแล้วนะครับถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมก็จะสอบถามทีลุงนันท์หายนะครับว่าเขาหยุดรับสมัครวันไหนก็จะได้หยุดประชาสัมพันธ์หายนะครับเป็นข่าวบริการมาถึงเรื่องผลงานเพลงนะครับในช่วงนี้เป็นเพลงของสุรพลสมบัติเจริญนะครับมะเหมียวสวดมนต์จากคำข้อของทันสมบัติมายืนนะครับนี่ก็ข้อมาทุกวันขอบคุณยังสูงบางวันก็เปิดท้ายไม่ทันก็ชดเชยในวันต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีคนข้อเข้ามาผมก็เลยเปิดท้ายในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็เพลงจากการขับร้องของซายันสัญญานะครับบ้านน้อยลังนี้นาชอปแลมเพชรหรือว่านาคุ้มข้อมานะครับขอบคุณทางช่องทันทีคอมเมนต์มาแล้วก็ขอเพลงมานะครับเปิดท้ายในช่วงนี้เลยครับ

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งจบกันไปนะครับเพลงบ้านหน่อยลังนี้นะครับจากการขับร้องของสายสัญญานาคุ้มหรือว่านาชอบแลมเพดข้อมานะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับต้องกราบขออภัยนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปเป็นเพลงถึงชัวก็รักนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้ธินกรทิพย์พมาศนะครับเป็นผู้ประพันธ์สิ่งลงแหลกข้อมานะครับวันนี้ลงแหลกบอกว่าหมอให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงให้พี่สายุทธสุพรรณวงศ์ให้ปาติสนวพรนะครับให้พี่พานีสวทชุมพรให้ลงใกล้สายักให้ไหนว่านับเข้าทล่มนะครับให้เศร้าจีซ่าอยากให้ผู้ใหญ่ต่อให้ผู้ใหญ่เหล็กให้เบาแค่ให้เบาอีทบิ๊กไบให้เศร้าเหล็กเสริมสร้อยให้เบานุ่มคุณกระทิงแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกท่านนะครับขออภัยเมื่อต้นรายการก็เตรียมพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เลยลืมบอกไปว่าเพลงแรกเพลงถึงชัวก็รักของสายันสัญญาล่วงเหล็กข้อมานั่นเองนะครับมาถึงเรื่องราวของอย่าลืมนะครับทัพพีซีฟู้ดเป็นร้านอาหารที่อยู่ปากฮาชุมพรบ้านเรานี่เองนะครับจัดเมนูอาหารทะเลทุกชนิดนะครับสดเหมือนยกขึ้นมาวายบนโต๊ะเลยทีเดียวนะครับสูตรเด็ดของที่นี่คือน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวด้วยนะครับมีจุดชมวิวที่ชันซ่องทันทีพบปะสั่งสั้นหรือว่าพาครอบครัวไปเลี้ยงวันเกิดไปเลี้ยงรุ่นหรือว่าต้องการบรรยากาศชิลๆริมทะเลนะครับสามารถติดต่อสำรองที่หนังได้นะครับที่เจแมมโซน952465456นะครับแล้วก็อีกเบอร์นะครับติดต่อที่เสียสิ้น0654653638นะครับทัพพีซีฟู้ดปากฮาดชายทะเลนะครับชายทะเลปากฮาดบ้านเรานั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ได้รับการประสานมานะครับบอกว่าคุณโชเมทตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวจะชาวมาประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าคุณโชเมทมณีโชตนี่ก็เป็นแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงเช่นกันนะครับเมื่อเจ็บป่วยไปก็ให้กำลังใจกันในช่วงนี้นั่นเองในช่วงของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับมาถึงเรื่องราวของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของกฟผ.นั่นเองนะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: เรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้นะครับผมนำเรื่องราวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเนื่องจากว่ากฟผ.เป็นผู้สนับสนุนรายการยังเป็นทางการของรายการลูกทุ่งบันเทิงนั่นเองนะครับเขาบอกว่ากฟผ.ปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่ม้อครั้งที่12-13เพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าควบคู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะครับรองรับเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี2574นะครับโรงไฟฟ้าแม่ม้อจังหวัดลำปางเดินหน้าโครงการปรับปรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าครั้งที่12-13เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าคู่กับการลดพ้นกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่คล้องประเทศในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการปรับแผนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาเป็นการพัฒนาเครื่องเดิมที่ใช้งานมานานกว่า30 ปีให้สามารถดึงเครื่องได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเชื่อถือได้มากขึ้นโดยยังคงมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือแล้วก็เชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงลิกในของพื้นที่แม่เหมาะในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งแนวทางการปรับปรุงจะเน้นการยกระดับอุปกรณ์หลักเดิมนะครับพร้อมติดตั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศไม่ที่ทันสมัยอย่างเช่นระบบลดก๊าซในตัวเจนออกไซด์ระบบจำกัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระบบกักดักจับฝุ่นนะครับระบบดักจับฝุ่นเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นทางยังเลือกใช้วิธีปรับปรุงหม้อน้ำเติมหม้อน้ำเดิมนะครับแทนการใช้สร้างไม่ทั้งหมดนะครับเพื่อควบคุมต้นทุนแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อขาไฟในภาพรวมนั่นเองในช่วงของการดำเนินงานได้เริ่มเตรียมพื้นที่หรือท่อนอุปกรณ์เดิมภายในโรงไฟฟ้านะครับโดยวิธีตัดแทนการทุบเพื่อลดฝุ่นลดเสียงแล้วก็แรงสะเทือนเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงยังมีหน่วยผลิตเดินเครื่องอยู่นะครับ ในขณะเดียวกันก็ยังมีการประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์สำคัญไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็หม้อแปลงนะครับเพื่อวางแผนซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนทดแทนจุดที่มีความเสี่ยงก่อนจะที่จะนำเข้าสู่ขั้นตอนทดสอบระบบนั่นเองนะครับในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการอย่างยุ่งระวังการจัดการจะทำข้อมูลเพื่อปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรูปแบบโครงการไม่แล้วก็ครอบคลุมทางคุณภาพอากาศการกำจัดน้ำเสียนะครับคลองเสียแล้วก็ผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงยังมีแผนรับความฟาร์มขีดเส้นจากพี่น้องประชาชนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม2569ก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วครับเพื่อจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินโครงการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเองนะครับสำหรับแผนการดำเนินงานระยะต่อไปนะครับจะสู่ขั้นตอนการจัดหาแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ไม่แล้วก็ทดสอบระบบแล้วก็เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี2574นะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มเติมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแล้วก็ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่แม้เหมาะในอย่างยั่งยืนแล้วก็ในระยะยาวต่อไปนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับมาถึงเรื่องเพลงกันในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงชนะทามีนะครับจากการคำข้อของพีวีรัตสุขหมวงนะครับพอผมบอกว่าอย่างใดเพลงนึงครับก็เลยแนะนำเพลงนี้มานะครับขอบคุณพีวีรัตสุขหมวงนะครับเราก็เพลงเอิญอ้ายในหม้อนึ่งนะครับจากการขับร้องของเวียงนะหรือมนใหญ่ประกวยข้อมานะครับแล้วก็ได้โทรศัพท์มาให้กำลังใจด้วยว่าขอให้ไวๆให้สุขภาพแข็งแรงนะครับส่วนใหญ่ประกวยก็รับฟังอยู่เหมือนเดิมเช่นเคยทุกวันนะครับขอบคุณใหญ่ประกวยอยากสู้นะครับเอาละครับช่วงนี้

0: ทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: ผ่านไปซองผลงานเพลงนะครับเพลงชาร์ตหน้าท่าเมจากการขับร้องของการแก้วสุพันแล้วก็เอิ้นอ้ายในหม้อหนึ่งของเวียงนะหรือมนนะครับโดยเฉพาะเพลงชาร์ตหน้าท่าเมนะครับต้องกราบขออภัยพี่วิทัศน์ด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้คิวฟังก้อนนะครับเป็นเพลงที่เป็นโครงการนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันไม่ทำดนตรีไม่แล้วก็เอาเสียงเดิงมาซิงนะครับก็อาจจะไม่เพราะเท้าต้นฉบับนะครับจริงๆแล้วในต้นฉบับมันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าผมมาได้คิวฟังแต่ก็ยังคงเป็นการแก้วสุพรรณเหมือนเดิมเองนะครับขอบคุณพี่วีรัตน์ที่แนะนำเข้ามานะครับ15:58 นะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วครับที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณไปยังพ่อโออุศนีเอกมานพนะครับภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมกันนะครับรับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับจากกันไปด้วยผลงานเพลงจำใจชัวร์ของสมบัติราชสีมานะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการพบการเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวธิติพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมย้ำนโยบายจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนักวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
11: จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29ถึง1มิถุนายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลหน่วย หน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแผนพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยกระดับสู่สนามบินนานาชาติรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ
12: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินให้มีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินตามมาตรฐานสากลยกระดับสู่สนามบินนานาชาติโดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้จะทำให้ท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจจากการเดินทางเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางหัวหินเชียงใหม่เชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์และรองรับการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินพาณิชย์ธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปที่ www.thainews.pre.go.th
13: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงครับ FM 97 MHz วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มันคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับแน่นอนว่าในห้องส่งในขณะนี้ก็ยังคงมีบุคลากรคุณภาพทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กันครบถ้วนเลยนะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์นะครับเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะครับควบคุมระบบทุกอย่างเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากน้องๆ นักศึกษาฝึกงานนะครับจากทางวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงเนี่ยมาเรียนรู้งานนะครับมาเขาเรียกมาศึกษาการควบคุมระบบเชิงเทคนิคด้วยนะครับพี่วีรยุทธ์ก็ให้คำแนะนำน้องเป็นอย่างดีเลยนะครับและแน่นอนนะครับประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือว่าสปท.5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับที่ไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของสวท.ทุกที่เลยในเขตของสปท.5นะครับภาคใต้ตอนบนแบบนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่ก็เข้าในห้วงเวลาของฤดูฝนแล้วนะครับของประเทศไทยเลยนะที่เขาประกาศไปในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับภาคใต้ของเราก็เข้าสู่ห่วงเวลาฤดูฝนอย่างจริงจังอย่างที่เราก็รู้กันว่าภาคใต้เนี่ยมีแค่ราหน้าฝนกับหน้าร้อนนะครับหน้าหนาวไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ฝนกำลังเข้ามาอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ก่อนจัดรายการเนี่ยก็ผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าเอ้ยจะมันจัดได้หรือเปล่าเพราะว่าออกไปกินข้าวแป๊บเดียวนี่ฝนตกหนักมากนะครับติดอยู่ที่ร้านอาหารนานมากเลยเกือบจะไม่ได้มาแล้วแต่ก็สุดท้ายก็มาได้นะครับเพราะว่าเราก็กะเวลากันพอดีและแน่นอนว่าในห่วงเวลาของฝนฟ้าแบบนี้นะครับเราก็ต้องย้ำเตือนในเรื่องของการระวังป้องกันในหลายๆด้านนะครับทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเราต้องระวังโรคที่มากับฝนโรคที่มากับน้ำท่วมขังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอย่างไข้หวัดนะครับไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีในเรื่องของไวรัสฮันตาที่แพร่กระจายได้รุนแรงเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าไทยนะตอนนี้เนี่ยมีไวรัส2ตัวที่ต้องจับตาดูกันก็คือไวรัสฮันตากับตัวเชื้ออีโบลานะครับทั้ง2โรคยังไม่มีการประกาศว่าเจอในไทยณเวลานี้นะแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็มีการยกระดับอย่างเต็มที่แล้วนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือประกาศให้เป็นโรคร้ายแรงแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บระบบทางเดินหายใจระบบเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับอาหารก็ต้องดูในเรื่องของระวังอาหารบูดกันด้วยนะแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมขังระวังเรื่องน้ำกัดเท้านะครับระวังในเรื่องของโรคที่มากับน้ำนะครับโรคฉี่หนูหรือว่าโรคสารพัดโรคเลยนะครับที่ผมเคยได้นำเสนอไปก็ต้องระวังด้วยแล้วก็แน่นอนครับเรื่องสำคัญเลยสำหรับการที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของฤดูฝนแบบนี้นะครับก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะครับซึ่งล่าสุดในทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าประเทศไทยจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็พบคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569นะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3เอาไว้นะครับฉบับล่าสุดนี้โดยระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและก็ด้านภาคด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับรวมไปถึงภาคกลางด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทย
ที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะให้มีการเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับต้องมีการเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยนั้นและอ่าวไทยตอนบนนะครับก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับดังนั้นขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังในห้วงเวลาแบบนี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวกระแสสังคมนะครับที่เป็นเขาได้รับการตอบรับอย่างดีกับนโยบายของรัฐบาลอย่างไทยช่วยไทย plus นะครับตอนนี้เนี่ยการติดตามผลภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐก็ได้รับผลรับที่ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60-40ผลรับล่าสุดก็ดีนะครับโดยทางกระทรวงการคลังก็มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเตรียมเปิดเตรียมเปิดใช้ AI นะครับนกกระซิบนะครับเป็น AI ตัวนึงนะครับAI ชื่อว่านกกระซิบนะครับช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนเพิ่มยอดขายนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยินดีกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนซึ่งนับว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลมีความตั้งใจอย่างมากในการผลักดันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วยังรวมไปถึงการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสภาวะสถานการณ์ภาวะวิกฤตด้านพลังงานด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่มีการเปิดทะเบียนไปเมื่อวันให้ลงทะเบียนวันแรกเนี่ยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาก็มีผู้ลงทะเบียนกว่า25ล้านสิทธิ์แล้วณขณะนี้ข้อมูลล่าสุดปัจจุบันยังคงเหลืออยู่ที่ 4,573,964 สิทธิ์นะครับสามารถให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569แล้วก็มาเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะครับโดยรัฐบาลก็สนับสนุนเงินร่วมจ่าย 60% นะครับไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วนประชาชนก็ร่วมจ่าย 40% นั่นเองซึ่งจะต้องเติมเงินที่เป็นสูตรการคำนวณที่ผมเคยพูดเอาไว้ในรายการเมื่อวันก่อนนะครับว่าประชาชนต้องเติมเงินถ้าคิดเป็นต่อวันคือ133บาทต่อวันหรือถ้าคิดเป็นต่อเดือนก็คือประมาณ667บาทต่อเดือนนั่นเองและต้องใช้จ่ายภายในเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับให้หมดนะครับไม่สามารถสะสมหรือทบข้ามเดือนได้นะครับทางด้านนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขอเชิญชวนร้านค้านะครับโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้ามาร่วมลงทะเบียนนะครับในการร่วมกับโครงการนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีร้านค้าเข้าลงทะเบียนแล้วกว่า1,796 ร้านค้าเลยทีเดียวครับและในวันที่1มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้ครับทางกระทรวงการคลังจะมีการนำเอา AI นกกระซิบนะครับมาช่วยร้านค้าในการบริหารต้นทุนทำบัญชีอย่างง่ายดายนะครับเพื่อให้ร้านค้าสามารถขายของได้มากขึ้นซึ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plusนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาใช้ AI ตัวนี้ได้นะครับสามารถบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นถึง 100-200% กันเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันด้านนายชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่นะครับเป็นเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพในห่วงเวลาแบบนี้นะครับข้อที่1ไม่กดลิงก์นะครับต้องไม่กดลิงก์ที่ไม่ได้มาจากเขาเรียกว่าเราไม่มีนโยบายในการกดลิงก์นะต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลิงก์ส่งไปดัง SMS หรือว่าช่องทางโซเชียลเนี่ยไม่ได้นะครับในเรื่องของการ
ถูกส่งลิงก์มาเพื่อหลอกในการยืนยันตัวตนหรือรับสิทธิพิเศษไม่มีนะครับเราต้องทำตามปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการนี้เท่านั้นคือการยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์แล้วก็เป๋าตังค์นะครับสองคือไม่เชื่อนะครับไม่เชื่ออะไรที่เป็นข่าวลืออะไรที่เป็นเฟกนิวอะไรที่เป็นข่าวที่สร้างความปั่นป่วนหรือว่าเป็นเนื้อหาข่าวที่ชวนดึงดูดอะไรที่นอกเหนือไปจากข้อมูลข่าวสารที่ทางภาครัฐได้ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับต้องไม่เชื่อเอาไว้ก่อนนะเราต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานรัฐบาลที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับ3คือไม่รีบนะครับและ4ก็คือไม่โอนนะครับไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและก็ไม่โอนนี่คือหลักการ4ไม่ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมาใช้ระบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้ได้นะครับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแล้วก็ไม่ถูกทำตามขั้นตอนที่ผิดจนอาจจะก่อให้เกิดการทำกระทำการผิดกฎหมายใดๆก็ตามนะครับก็สำคัญมากสำหรับหลัก4ไม่ข้อ4ข้อนี้นะครับที่4ไม่เนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะครับด้านผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจเข้าร่วมก็ต้องมีการสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้นนะครับส่วนในงานของรัฐจะไม่มีการส่ง SMS หรือว่าลิงก์ใดๆอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อที่จะให้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นต้องทำทุกธุรกรรมทุกกระบวนการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าถุงไทยเน็กเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆแล้วไม่มั่นใจไม่ชัวร์อย่าเผลอไปกดอย่าเผลอไปทำเองไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับเจ้าหน้าที่ทุกสาขาให้บริการพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ความคืบหน้านะครับของทางหน่วยงานรัฐบาลที่ได้มีการขับเคลื่อนเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนทุกคนเลยทีเดียวครับเอาละครับเรามาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องของวัฒนธรรมสำคัญในพื้นที่เนี่ยล่าสุดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองเก่ามรดกอารยธรรมที่มีชีวิตนะครับพร้อมกับการเปิดเวทีภาคประชาชนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าครับโดยวันนี้นะครับที่ห้องประชุมศรีปราชชั้น3ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชให้ก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกอารยธรรมที่มีชีวิตอย่างยั่งยืนก็มีคณะกรรมการนะครับที่เกี่ยวข้องและก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โอกาสนี้เนี่ยทางที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างคำแถลงความสำคัญหรือว่า Statement of SignificanceSignificanceนะครับหรือว่า SOS ของเมืองเก่านครศรีธรรมราชซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าโดดเด่นของเมืองในฐานะศูนย์กลางประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของศาสนาการค้าแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่อยู่ในพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นภูมิทัศน์เมืองเก่าศิลปกรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตและก็ประเพณีที่ยังคงสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีชีวิตชีวาตราบจนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เมืองเก่ารวมถึงโครงการจัดทำแผนผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และภูมิวัฒนธรรมของในพื้นที่ด้วยนะครับด้วยการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเมืองเก่าผ่านข้อเสนอของโครงการชมรมรักแม่บ้านเกิดชมรมรักบ้านเกิดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็นำเสนอใน3โครงการสำคัญประกอบไปด้วยโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และปลูกเพิ่มในเขตเมืองเก่าเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมครับมีโครงการอนุรักษ์คลองท่าวังและพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเป็นพื้นที่นันทนาการและก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็โครงการเสวนามุมมองธุรกิจคนรุ่นใหม่ในย่านเมืองเก่าท่าวังนะครับก็เพื่อเป็นการเปิดมุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เมืองเก่าอย่างสมดุลครับสำหรับเมืองเก่านครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นเป็นรากฐานสำคัญของอัตลักษณ์
ของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ยังเป็นการเขาเรียกเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคธุรกิจรวมไปถึงภาคประชาชนด้วยนะครับซึ่งทางคณะอนุกรรมการก็มุ่งผลักดันการอนุรักษ์เมืองเก่าให้กลายเป็นเมืองที่มีชีวิตนะครับสามารถที่จะรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอีกสักข่าวนึงของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับบรรยากาศการต้อนรับการเปิดเทอมในพื้นที่นะครับซึ่งทางตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชก็เข้มงวดเข้มข้นในเรื่องของการให้ดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอมนะครับดูแลในส่วนของระบบการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่นักเรียนด้วยนะครับซึ่งในพื้นที่ของบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทางด้านพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยทางคณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการตรวจตราลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจและตำรวจจราจรเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนครับโดยทางพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการลงสังเกตการนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายการจราจรลดปัญหาการจอดขวางรถกีดขวางต่างๆแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนะครับผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับมีการตรวจระเบียบความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนก่อนเข้าการเรียนแล้วก็เลิกเรียนเนี่ยเป็นจุดช่วงเวลาสำคัญมากเพราะว่าเนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ยมีการจอดรถรอรับนักเรียนบนถนนเป็นจำนวนมากก็ส่งผลทำให้การจราจรได้มีการติดขัดในทุกวันแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนได้นั่นเองนะครับทางด้านพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นก็ได้กล่าวเสริมครับว่าตนเองได้มีการกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในตำรวจนะครับในเรื่องสำคัญ3เรื่องก็คือการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนการเร่งระบายรถบริเวณหน้าโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็การเข้มงวดห้ามรถจอดแช่หรือว่าจอดซ้อนคันครับเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดรวมไปถึงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหน้าโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้เนี่ยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังคงเดินหน้าในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนแบบนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับไปดูในพื้นที่ใกล้เคียงกันบ้างกับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับด้วยความขับเคลื่อนของหน่วยงานสคบโดยทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดนะครับก็มีการให้หน่วยงานสคบเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่แล้วก็ล่าสุดเองทางสคบก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยคอร์รัปชันการจากภัยคอร์รัปชันนะครับซึ่งนายจุมพจน์วรรณชัดสิริครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดโครงการการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยคอร์รัปชันโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับจัดขึ้นที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับด้วยปัญหาคอร์รัปชันการทุจริตที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับทางสคบนะครับก็ได้มีการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวแล้วก็มีการวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยจึงได้มีการจัดโครงการครั้งนี้ขึ้นให้ครอบคลุมใน5จังหวัดนำร่องก็คือที่นครราชสีมาอุบลราชธานีเชียงใหม่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจด้วยนะครับต่อกลไกการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าย่อว่าอสคบนะครับโดยการนำกลไกเอา Watch and Voice ซึ่งเป็น
คีย์หลักของทางปปช.เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งทางอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคเองก็จะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการนะครับเสมือนพยานบุคคลในการร่วมติดตามปฏิบัติงานต่างๆของทางพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการลงพื้นที่จริงเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรมแล้วก็ปราศจากข้อครหาโดยเฉพาะการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรอย่างถูกต้องใช้ถ้อยคำอย่างเหมาะสมไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์หรือว่าของกำนันตามนโยบาย No Gift Policy แล้วก็ไม่มีการเปรียบเทียบปรับต่างๆณจุดตรวจโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริงครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้ยักข่าววันนี้นะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการโดยผมไพฑูรย์ผิวตองครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพระราชดำริเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ห้วยเมืองงามตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ณที่แห่งนี้ครับเคยเป็นพื้นที่ทรงงานในพระองค์ท่านและเราจะมาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ช่วงแรกครับภาพเก่าเล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับเราจะมาติดตามการทรงงานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรที่สูงห้วยเมืองงามแห่งนี้ด้านหลังของผมครับเป็นทับตราที่ประทับของพระองค์ท่านซึ่งตรงนี้เรามีการนำภาพเมื่อคราวที่พระองค์เสด็จในพื้นที่มาฝากให้กับทุกท่านครับอันนี้จะเป็นภาพตั้งแต่สมัยที่พระองค์เสด็จทรงงานใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้ตั้งแต่ปีไหนนะครับ
2: อันนี้ปี2547ครับ
1: ครับผม
2: เสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์นะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานนะครับ
1: ภาพนี้จะที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสด็จจากเฮลิคอปเตอร์ที่ประทับ
2: ใช่ครับ
1: นะครับเราในสถานที่ตรงนี้หรือว่าด้านบนครับ
2: ด้านบนครับ
1: ด้านบนนะครับครับอันนี้ก็จะมีทหารแล้วก็มีราชองครักษ์นะครับที่ตามเสด็จของพระองค์ท่านอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานทั้งหมดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็มาอีกภาพนึงอันนี้จะเป็นพระพลาพระพาตรงนี้ครับที่เป็นภาพอันนี้จะเป็นสถานที่ตรงนี้เลยไหมครับผม
2: อันนี้จะเป็นด้านบนที่เมื่อครั้งเสด็จครั้งแรกครับ
1: อ๋อเสด็จครั้งแรก
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีพระพาทรงงาน
2: ครับ
1: ครับผมในพื้นที่ทรงงานเนี่ยนะครับในณวันนั้นที่เราเห็นตามภาพพระองค์ถามอะไรบ้างไหมครับ
2: ก็มีทรงสอบถามเรื่องพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องน้ำ
1: ครับผม
2: ว่ามีประชาชนพอใช้ไห
1: ม
2: แล้วก็ทรงมีตำหนิให้ทางชลประทาน
1: ครับผม
2: ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องระบบน้ำครับ
1: ครับและนอกจากนั้นในภาพเนี่ยนะครับจะมีผู้นำชุมชนที่ได้เข้าเฝ้าด้วยใช่ไหมครับ
2: อ๋อใช่ครับมีผู้นำชุมชนพื้นที่โดยรอบของที่ตั้งสถานีนะครับ
1: ครับผมซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของสถานีเองเนี่ยเรามีพื้นที่มากแค่ไหนครับ
2: พื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดนะครับ 8,150 ไร่ครับ
1: 8,150 ไร
2: ่ครับ
1: ครอบคลุมในพื้นที่ของตำบลท่าตอน
2: ครอบคลุมอยู่3 2หมู่บ้านครับหม
1: ู่10
2: ตำบลท่าตอนแล้วก็หมู่11ตำบลท่าตอนครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเก่าแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร
2: ์
1: นะครับที่พระองค์เคยทรงงานแล้วก็เสด็จนะครับมาในพื้นที่ของโครงการแห่งนี
2: ้
1: ซึ่งพระองค์เสด็จมาในพื้นที่นะครับจำนวนกี่ครั้งด้วยกันครับผม
2: ทั้งหมด1ครั้งครับ
1: 1ครั้ง
2: ครับ
1: มาในครั้งแรกที่มีการจัดตั้งโครงการ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมแล้วหลังจากนั้นเองก็มีในเรื่องของการติดตามใช่มั้ยครับในเรื่องของการติดตามเนี่ยก็จะมีทางองคมนตรี
2: ครับ
1: ครับผมองคมนตรีนะครับองคมนตรีที่ติดตามอยู่เนี่ยนะครับมาติดตามเป็นทุกปีหรือปีเว้นปีครับผม
2: ทุกปีครับผม
1: ทุกปีนะคร
2: ับ
1: ที่องคมนตรีได้มาติดตามงานเพื่อที่จะเสนอนำเสนอรายงานต่อพระองค์ท่าน
2: ใช่ครับ
1: ครับผมครับนี่คือในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องติดตามเรื่องราวภาพแห่งประวัติศาสตร์ในการทรงงานของเสด็จพระราชชนนีพันปีหลวงที่นำมาฝากให้กับทุ

0: หรือที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถทำให้ดินสไลด์หรือเกิดภัยแล้งนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีเกษตรที่สูงเพื่อมางามครับและให้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายครับโดยการปลูกป่าทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ครับ
1: ครับผมถ้างั้นแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีราษฎรอาศัยอยู่ใช่ไหมครับ
0: เดิมเคยมีครับและทางกรมการปกครองก็ได้ทำการย้ายถิ่นฐานลงไปด้านล่าง
1: ครับผม
0: ครับเนื่องจากมีการเรื่องอุปโภคบริโภคและการส่งเสริมในด้านต่างๆมีความยากลำบากและในเรื่องของยาเสพติด
1: ครับครับผมจวบจนณวันตั้งแต่วันที่ปีตั้งแต่ปี2547นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับในพื้นที่ของโครงการนี้เองเรามีการส่งเสริมอาชีพอะไรบ้างให้กับทางพี่น้องกลุ่มเกษตรกรครับผม
0: ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพนะครับก็จะมีทางสถานีก็จะเป็นตัวแปลงเปิดการสาธิตนะ
1: ครับ
0: และส่งเสริมในเรื่องการอาชีพต่าง
1: ๆ
0: นะครับโดยมีหน่วยงานร่วมที่ได้มาร่วมกับโครงการ
1: ครับ
0: ครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับ
1: ครับผม
0: เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านชุมชนให้ดีขึ้นครับ
1: ครับผมนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสามารถพูดได้ว่าสามารถในเรื่องของเราในตัวโครงการเองเราสามารถที่จะฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยเฉพาะห้วยเมืองงานแห่งนี้ให้กลับขึ้นมามียังคงความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: โดยจะสังเกตได้จากพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
1: ครับ
0: จากเดิมที่เป็นภูเขาหัวโล้นครับเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นไร่เลื่อนลอย
1: ครับผม
0: ตอนนี้ณปัจจุบันก็กลับมาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์นะครับมีความเขียวขจีและเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนต่อไปครับ
1: ครับผมทราบว่าในพื้นที่ของโครงการห้วยเมืองงามแห่งนี้นะครับยังคงความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของสัตว์ป่าด้วยใช่ไหมครับผม
0: ใช่ครับก็จะมีสัตว์ป่าที่หายไปจากพื้นที่มากเลยนะครับเช่นกวางเก้งนะครับหมูป่าอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีเพิ่มจำนวนมากขึ้นครับ
1: ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นดัชนีตัวชี้วัดได้เลยใช่ไหมครับว่าในพื้นที่ป่าของเราเนี่ยคงความอุดมสมบูรณ์แล้ว
0: ใช่ครับโดยวัดจากสัตว์ป่าและก็ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นในฤดูแล้งเนี้ยครับก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นครับ
1: ครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับของโครงการในพระราชดำริที่ห้วยมังงามแห่งนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับให้เรายังคงมีการสานต่อพระราชปณิธานของพระราชชนนีพันปีหลวงของเรานะครับในการที่จะยังประโยชน์ในเรื่องของป่าไม้นะครับเรื่องของการสืบสานให้ราษฎรมีที่อยู่ที่ดินที่ทำกินนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของสืบสานพระราชปณิธานกันครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้มาถึงในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานซึ่งจะได้พูดคุยกับทางด้านของกลุ่มเกษตรกรครับที่ทํางานในพื้นที่ทรงงานของพระองค์ท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกับท่านแรกสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรเอ่ย
3: ยาทูครับ
1: คุณลุงยาทู
3: ครับ
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 68
1: 68นะครับผมทํางานที่โครงการห้วยเมืองงามเนี่ยนานเท่าไหร่แล้ว
3: โอ้หลายปีแล้ว
1: หลายปี
3: 20ปีกว่านะ
1: 20กว่าปีแล้วมาตั้งแต่แรกๆเลยไหมครับ
3: ครับ
1: ตั้งแต่ปี47เลยไหม
3: ครับครับ
1: ครับผมเมื่อก่อนนะบ้านคุณลุงอยู่ตรงไหน
3: อยู่ถึง
1: อยู่ในพื้นที่นี้ไหม
3: ครับมันใช่อยู่บ้านบาลาเนี่ย
1: อยู่บ้านบาลานะครับแล้วทำไมถึงมาทำงานที่นี
3: ่ไอ้ทางที่นี่ที่กูก็รู้ว่ามาทำที่นี่ที่เกษมมาที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่อ๋อก็เข้ามาทำงานที่นี
3: ่
1: นะครับผมเมื่อก่อนบ้านคุณลุงเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาทำงานที่นี
3: ่เมื่อก่อนนี่อยู่ที่บ้านก่อแอครับย้ายมาที่นี่
1: อ๋อแล้วย้ายมาที่นี่
3: ครับ
1: ความเป็นอยู่ล่ะครับเป็นยังไง
3: พื้นที่มีที่นี่เนาะ
1: ครับ
3: ที่มีที่นี่ก็ไม่ย้ายมาที่นี่ครับ
1: ครับผมแล้วก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่ครับความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงบ้าง
3: ดีดีดีครับ
1: ดีเนาะ
3: ครับ
1: มีงานทำ มาถึงที่นี่แล้วก็มีงานทำใช่ไหมครับ
3: มีงานทำตลอดครั

0: ครับผมคุณลุงทำอะไรบ้าง
1: ทำอันนี้ก็ทำกระสีเนี่ยต่อไม้อะไรปลูกอะไรหลายอย่าง
0: ปลูกดอกไม้แล้วมีอะไรอีก
1: มีผ่าอะไรดอกดาวเรืองอะไรก็ปลูกปุ่มแล้ว
0: อ๋อปลูกดอกดาวเรืองด้วย นะครับผมแล้วคุณลุงมีครอบครัวหรือยัง
1: มี
0: ครับผม
1: ม
0: ีครอบครัวเราส่งเสริมลูกของเรายังไงบ้างครับ
1: ลูกก็จะทำที่อันนี้เกษตรกรครับ
0: ทำเกษตรเหมือนกัน
1: คร
0: ับผมเรามีการส่งเสียให้ลูกเราจากเงินที่นี่ยังไงบ้าง
1: เนี่ยพอกินครับ
0: พอกิน
1: ครับ
0: ครับผมแล้วมีอะไรอีกพอกินแล้วอะไรอีกความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมครับผม
1: ดีขึ้นครับ
0: อืมเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านไหมครับ
1: ครับ
0: เคยเข้าเฝ้าเมื่อปีไหนครับ
1: ลืมจำไม่ได้
0: จำไม่ได้
1: ครับ
0: แต่ว่าเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: ครับผมรู้สึกยังไงบ้างต่อพระองค์ท่านครับ
1: ตอบไม่ได้ครับภาษาธรรมมาคุยเท่าไหร่ครับ
0: อ่าฮะเรารู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านถ้าเป็นภาษาแบบบ้านๆแบบเราเงี้ยครับ
1: ครับพระราชินีก็ได้ก็จุฬาชิกุเยยุมแม่มาคุยว่านะแม่จะรู้ต้องรู้แม่แค่นี้พอแล้ว
0: กับสำหรับคุณลุงนะครับได้พูดภาษาอาขานะครับบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทางพระราชชนนีพันปีหลวงได้นำโครงการดีๆครับมาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และก็ยังสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้พูดคุยกับคุณลุงนะครับคุณลุงอะไรนะครับ
1: ชื่อ
0: ครับ
1: ยาทู
0: นี่คือการพูดคุยกับคุณลุงยาถูนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่มาทำงานในพื้นที่ของโครงการตั้งแต่ปี2547เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับ
2: อามีชัยยานะคะ
0: ชื่อคุณแม่อามี
2: ค่ะ
0: แม่อามีมาทำงานที่นี่กี่ปีแล้ว
2: 20กว่าปีนะคะ
0: โอ้20กว่าปีทำงานแม่ทำงานอะไรบ้าง
2: ทางปลูกดอกปลูกผักแบบนี้ค่ะ
0: ปลูกดอกปลูกผักผักเป็นผักอะไรครับ
2: ผักกาจอก็มีผักกาก็มี
0: อืม
2: แล้วก็ดอกดาวเรืองก็มี
0: ดอกดาวเรือง
2: ค่ะ
0: แล้วปลูกแล้วเขาไปให้เอาไปไหน
2: เขา
0: ปลู
2: กเขาไปขายที่บริษัทค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไปขายที่บริษัทเราเป็นคนปลูกอย่างเดียวแล้ว
2: ก็ปลูกอย่างเดียว
0: อ๋อแล้วก็มีคนเอาไปขาย
2: คนไปขายอาจารย์ไปขายนะคะ
0: อืมแม่ตอนมาทำงานที่เนี่ยก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่บ้านเราเป็นยังไงบ้างอยู่ดีสบายไหม
2: สุขสบาย
0: มีเงินทองใช้เยอะไหม
2: ใช้เยอะค
0: ่ะตอนที่เราก่อนที่เราจะมาทำงานน
2: ะ
0: ลำบากไหม
2: ลำบากค่ะ
0: ครับแล้วก็ตอนที่เรามาทำงานที่นี่สบายขึ้นไหม
2: ก็สบายนิดหน่อย
0: สบายสบายนิดหน่อยครับผมในส่วนของการเลี้ยงลูกล่ะเราเอาเงินมาจากโครงการเนี้ยส่งลูกเราเรียนถึงปริญญาไหมครับ
2: มีค่ะ
0: มีเนาะลูกเราแล้วลูกทำงานที่ไหน
2: ลูกทำงานที่เกาหลีก็มีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อที่เกาหลีโอ้แล้วเขาจบไหมครับจบอะไรเอ่ยเขาไปทำงานที่เกาหลี
2: จบม.3
0: จบม.3จบที่โรงเรียนไหนครับ
2: โรงเรียนเตี้ยสารไทยนะค
0: ะอ๋อโรงเรียนสุขฤทัยก็จบแล้วก็ไปทำงานที่เกาหลีเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้แสดงว่าความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นรู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านบ้างที่เราได้มาทำงานที่นี่ครับ
2: ก
0: ็รู้สึกยังไงรักพระองค์ไหมครับ
2: ค่ะ
0: รักพระองค์เนาะทำงานกับพระองค์ท่านมานานแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมครับรู้สึกซาบซึ้งเนาะจะสัญญาอะไรกับพระองค์ท่านบ้าง
2: ท่านนี้มาอีข้าวที่คือจำมาบู
0: ก็ในสิ่งที่คุณป้านะครับที่ได้บอกว่าจะตั้งใจทำงานเนาะจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมนะครับรวมไปถึงก็จะเป็นในเรื่องของการสืบสารนะครับพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทรงงานแล้วก็จะพัฒนาตนเองใช่ไหมครับให้เป็นให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะนะครับอันนี้จะเป็นภาษารีซอนะครับผมอันนี้คือความในใจของประชาชนนะครับที่ได้ทำกินในพื้นที่ทรงงานของ สด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
3: ครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะได้พูดคุยกับทางด้านของคุณทรงเกียรตินะครับซึ่งเป็นหนึ่งนะครับที่เคยรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับเมื่อตั้งแต่ปี2547จนมาถึงการได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผม
4: ก็เรียนนะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระสายพระเนตรที่ยาวไกลนะครับที่ได้มาจัดตั้งโครงการสถานีแห่งนี้ครับเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ท่านได้อยู่ดีกินดีนะครับและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้สึกภูมิใจและดีใจครับ
0: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับผมนายทรงเกียรติพงษ์เมืองนะครับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมืองบางงามครับในส่วนของกระผมที่ได้มาทำงานตรงนี้นะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับและจะน้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านได้มีดำริไว้หนึ่งในเรื่องการดูแลรักษาป่านะครับและช่วยเหลือชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: มาถึงในช่วงนี้ครับช่วงข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพครับการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: กรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกรอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดังพรหมของบุตรที่บนยอดสุดของพระเมรุมาตรประดับนพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศชั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปลีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพสุมหน้าบันจัดสร้างในลักษณะสุมหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจจากพรรณไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกรมรายล้อมด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันทร์หอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้น จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
0: นี่คือช่วงเวลาทั้งหมดนะครับของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงดังนั้นในช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังนะครับหากว่าใครที่มีโอกาสเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเรียนเชิญได้นะครับในทุกช่วงวันนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลาเดียวกันนี้วันนี้ทีมงานสวทฝางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตร่วมกันของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี
12: ้นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า 24.5 ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.8 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงสนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประกันสังคมเดินหน้าคลินิกโรคจากการทำงานดูแลลูกจ้างเจ็บป่วยจากงานฟรีทั่วประเทศ
13: นางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานอย่างครบวงจรทั้งตรวจวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูและป้องกันโรคจากปัจจัยเสี่ยงเช่นสารเคมีฝุ่นเสียงดังความเครียดและออฟฟิศซินโดรมโดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว140แห่งทั่วประเทศครอบคลุมลูกจ้างกว่า 12,200,000และสถานประกอบกิจการกว่า 486,755 แห่งโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินทดแทนทั้งนี้ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ฟรีโดยติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอหนังสือส่งตัวหรือเข้ารับบริการโดยตรงในสถานพยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการทำงานหากตรวจพบว่าเป็นโรคจากการทำงานนายจ้างต้องยื่นแบบกท16ภายใน15วันเพื่อให้โรงพยาบาลเบิกค่ารักษาจากกองทุนเงินทดแทนได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ณฑิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพนามเฉลิมชัย

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรภายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพไทยอำนวยชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจีรดาธรรมาภิมุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

ฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคลหนึ่งคนและบุคคลอีกหนึ่งคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ polyamorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านจริงๆ

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
4: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
4: โอ้ยเกือบไปแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: อกเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามกันได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะรายการของเราหรือรายการบอกเล่า90เนี่ยก็จะนำเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะในหลากหลายเรื่องราวค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะข้อมูลสุขภาพหรือว่าเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะก็จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลค่ะพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศนะคะสร้างสังคมเท่าเทียมค่ะแล้วก็ในส่วนของสุขภาพวันนี้นำเรื่องราวของ5ขั้นตอนการนับขาบจากสูตรของแฮร์ริสเบเนดิกมาฝากกันนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพวันนี้นำ5ลิงก์มิจฉาชีพห้ามกดห้ามกรอกห้ามติดตั้งมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนอกจากข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวของผลงานเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเป็นประจำที่รายการของเรานะคะก็จะนำผลงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะสำหรับช่วงของรายการบอกเล่า90ก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐในช่วงหน้านะคะพักกันสักครู่ค่ะ

0: บอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะวันนี้นำเรื่องของรัฐบาลพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศสร้างสังคมเท่าเทียมค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วนะคะล่าสุดประกาศ3มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการคือผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนค่ะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้แล้วก็ยกระดับราชการเป็นมิตรโดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยและก็ติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานนะคะซึ่งในเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ได้วางแนวทางนะคะเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติแล้วก็เปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสนะคะให้คนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้บูรณาการมาตรฐานข้อมูลบูรณาการฐานข้อมูลนะคะเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ปัญหาเด็กพิการนอกระบบการศึกษาโดยจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมฐานข้อมูลนะคะเพื่อดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับสู่การศึกษาพร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวโดยการเพิ่มเนื้อหาการป้องกันการรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการค่ะจำนวน 1,260 คนเพื่อเป็นกลไกเชิงป้องกันและก็ดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยรัฐบาลก็มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนผ่านจากการสงเคราะห์แบบเดิมมาเป็นการสร้างโอกาสและศักดิ์ศรีเพื่อให้คนพิการพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเท่าเทียมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นการพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะผลักดันในการเพิ่มเบี้ยคนพิการนะคะที่มีบัตรที่มีทะเบียนนั่นแหละเนาะให้เป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งตอนนี้อาจจะได้รับอยู่ที่800บาทใช่ไหมคะรวมไปถึงดันอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศสร้างสังคมเท่าเทียมค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3กับรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะเป็นประจำอยู่แล้วที่ในช่วงนี้เราจะนำเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันวันนี้มาดู5ขั้นตอนการนับขาบจากสูตรแฮริสเบเนดิกต์นะคะการคุมขาบนั้นเริ่มต้นจากการสร้างพลังงานและก็แคลอรี่ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันและนำไปสู่การคำนวณขาบที่พอดีของแต่ละคนนั่นเองคาร์บนะคะเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานต่อร่างกายนะคะว่า อย่างที่เคยนำมาเล่าสู่กันฟังว่าการเลือกทานคาร์บที่ดีก็จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารในคุณประโยชน์ครบครันแต่การทานคาร์บบางชนิดมากเกินไปค่ะเช่นคาร์บแปรรูปคาร์บขัดสีก็จะทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลมากเกินไปนั่นเองซึ่งทำให้เกิดการอักเสบและเกิดโรคต่างๆตามมานะคะดังนั้นเทคนิคการนับคาร์บก็จะช่วยให้เรารู้ปริมาณอาหารคาร์บที่เราควรทานช่วยคุมน้ำหนักได้ง่ายและทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะเรามาเข้าใจขั้นตอนต่างๆทั้ง5ขั้นตอนไปพร้อมๆกันค่ะ1ก็คือคำนวณพลังงานพื้นฐานหรือว่า BMR นั่นเอง2คำนวณพลังงานทั้งหมดต่อวัน TDEE 3คำนวณพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต 20% โลคาร์บนะคะ4คำนวณกรัมของคาร์โบไฮเดรตบริสุทธิ์ค่ะ5นะคะปรับเป็นคาร์บ1คาร์บเท่ากับ15กรัมคาร์โบไฮเดรตบริสุทธิ์ขั้นตอนที่1ค่ะคำนวณพลังงานพื้นฐาน BMR เราใช้สูตร Harris Benedict Equation ในการคำนวณปริมาณพลังงานหรือว่าแคลอรี่พื้นฐานที่ร่างกายต้องการใช้ในแต่ละวันนะคะก็คือ BMR นั่นเองหรือที่เรียกว่าปริมาณพลังงานขั้นต่ำที่ร่างกายต้องนำไปใช้ในกระบวนการขั้นพื้นฐานเช่นการหายใจการย่อยอาหารการสูบฉีดเลือดเป็นต้นขึ้นอยู่กับอายุส่วนสูงและน้ำหนักและแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงตามสูตรดังนี้เพศชายคำนวณได้จากสูตรนะคะ66บวก 13.7 คูณน้ำหนักตัวต่อหน่วยกิโลกรัมนะคะน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมแล้วก็บวก5คูณส่วนสูงหน่วยเซนติเมตรลบ 6.8 คูณอายุนะคะแล้วก็เพศหญิงคำนวณได้จากสูตร665บวก 9.6 คูณน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมบวก 1.8 คูณส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบ4.7 คูณอายุขั้นตอนที่2คำนวณค่าพลังงานทั้งหมดต่อวัน TDEE ค่ะหาค่าพลังงานทั้งหมดต่อวันโดยนำ BMR นะคะมาปรับตัวคูณที่ผันแปรตามกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันคือจำนวนแคลอรี่ที่ต้องเผาผลาญตามรูปแบบของการทำกิจกรรมต่างๆดังนี้ถ้าเคลื่อนไหวน้อยมากเช่นนั่งเป็นส่วนใหญ่ก็จะให้คูณ 1.2 ออกกำลังกายเบาๆ 1-3 วันต่อสัปดาห์ก็คือคูณ 1.375 ออกกำลังกายปานกลางค่ะ 3-5 วันต่อสัปดาห์คูณ 1.55 นะคะออกกำลังกายอย่างหนัก 6-7 วันต่อสัปดาห์คูณ 1.725 ออกกำลังกายเช้าเย็นนะคะหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงอย่างหนักทุกวันก็คือคูณ 1.9 ไปเลยนะคะขั้นตอนที่3คำนวณเป็นพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต 20% ค่ะเมื่อได้พลังงานทั้งหมดต่อวันหรือว่า TDEE แล้วนะเมื่อเราคำนวณได้ค่ามาแล้วตามกิจกรรมในชีวิตประจำวันเราจะนำมาหาพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่ 20% ณที่นี้เป็นการคำนวณแบบโลคาร์บไดเอทนะคะเพื่อให้ได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตในแต่ละวันซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่มีน้ำหนักเกินผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือป่วยเป็นเบาหวานที่ต้องการลดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดขั้นที่4ค่ะปรับเป็นพลังงานเป็นกรัมนะคะคาร์โบไฮเดรตบริสุทธิ์จากนั้นเราจะแปลงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่คำนวณได้มาเป็นกรัมของคาร์โบไฮเดรตบริสุทธิ์โดยนำพลังงาน 20% หารด้วย4ก็จะได้เป็นกรัมของคาร์โบไฮเดรตนะคะโดยสารอาหารต่างๆจะให้ค่าพลังงานที่ไม่เท่ากันดังนั้นคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4แคลอรี่ค่ะโปรตีน1กรัมให้พลังงาน4แคลอรี่ไขมัน1กรัมก็ให้พลังงาน9แคลอรี่นะคะส่วนวิตามินและเกลือแร่เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายขาดไม่ได้ขั้นตอนที่5ก็ปรับจากกรัมเป็นคาร์บนั่นเอง เมื่อได้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตบริสุทธิ์แล้วนะคะเราจะนำมาคำนวณเป็นคาร์บโดยคาร์โบไฮเดรต15กรัมเท่ากับ1คาร์บเทียบเป็นอาหารประเภทข้าวแป้งและน้ำตาลแบบง่ายๆได้แก่1คาร์บเท่ากับข้าว1ทัพพีขนมปัง1แผ่นน้ำตาล3ช้อนชานมสด200ซีซี1แก้วเป็นต้นหลักการในการนับคาร์บต้องใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะหากท่านไม่ได้มีปัญหาน้ำหนักเกินต้องทานแบบบาลานซ์ไดเอทก็สามารถปรับสัดส่วนพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่ 55% ได้เช่นกันอยากสุขภาพดีหุ่นดีนะคะต้องเริ่มวางแผนการกินอย่างง่ายๆวันนี้แล้วก็ทานคาร์บให้พอดีกับร่างกายไปด้วยกันหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามไปได้เลยค่ะที่www.nabcarb.com เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นสามารถเราเข้าไปคำนวณคาร์โบไฮเดรตของเราที่เราจะต้องใช้ต่อวันได้ที่นี่เลยนะคะ www.nabcarb.com นะคะใครที่กำลังสนใจในเรื่องของสุขภาพต่างๆก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงช่วงหน้ากลับมาพบกับเตือนภัยไซเบอร์5ลิงก์มิจฉาชีพห้ามกดห้ามกรอกห้ามติดตั้งค่ะ

0: ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อาจอ้างหน่วยงานราชการต่างๆสร้างเนื้อหาให้เหยื่อตกใจโลภเชื่อใจแล้วหลงเชื่อเช่นเหยื่อมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายได้รับเงินคืนจากกรณีต่างๆอย่างเช่นมิเตอร์ไฟฟ้าเงินบำเหน็จบำนาญ นะคะเงินคืนภาษีเป็นต้นเป็นผู้โชคดีจากแคมเปญหรือว่าเทศกาลได้รับเงินของขวัญเป็นต้นนะคะรวมไปถึงข้อ2ค่ะลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลก็คือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่มีรูปแบบของคล้ายกับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการต่างๆหากเหยื่อหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้นะคะหรือว่ารหัสผ่านกลุ่มมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆค่ะ3หลอกลงทุนนะคะลิงก์หลอกให้ลงทุนก็คือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันลงทุนปลอมหลอกล่อให้ผู้เสียหายลงทุนในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงโดยอ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรมากๆในระยะสั้นๆมีการนำภาพนักธุรกิจหรือว่าองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาประกอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วย4ค่ะลิงก์เว็บไซต์พนันนะคะก็คือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์การพนันออนไลน์ซึ่งจะมีทั้งเว็บไซต์การพนันออนไลน์จริงๆและเว็บไซต์การพนันออนไลน์ปลอมอาจมีโปรโมชั่นหลอกล่อให้เหยื่อหลงเข้าไปเล่นการพนันหากผู้เสียหายหลงเชื่อเข้าไปเล่นเว็บพนันนอกจากจะเสียทรัพย์สินแล้วยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะ5ลิงก์เงินกู้ปลอมหรือว่าผิดกฎหมายค่ะคือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินค่าใช้จ่ายในการกู้เงินก่อนแต่ไม่ได้รับเงินจริงนะคะหรือนำไปสู่เว็บไซต์หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเงินกู้นอกระบบเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและมีการทวงหนี้โดยผิดกฎหมายเช่นโทรมาขู่บังคับหรือต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเตือนภัย5ลิงก์เตือนภัยไซเบอร์นะคะ5ลิงก์มิจฉาชีพห้ามกดห้ามกรอกห้ามติดตั้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเราก็นำมาเตือนกันเป็นประจำอยู่แล้วนะไม่ว่าข่าวจริงข่าวปลอมเฟกนิวต่างๆหรือว่าเตือนภัยออนไลน์ต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาบอกมาเล่าให้ฟังกันในรายการบอกแล้ว90ในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตรกำจรนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.

ระชนมพรรษาปราชินีดนดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสัญญาเต่าหินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดชุมพร

วันที่3มิถุนาประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงหงมิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพันเอกนิพนธ์อินใหม่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล

0: น็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรม

0: ณกำลังฟังวิทยุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสถานีแห่งความสุขครบทุกความต้องการพบข่าวสารและความบันเทิงได้ทุกวันที่นี่สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์
1: ข่าว
2: FM 100 เมกะเฮิรตซ์
1: ฟังเพลง
2: FM 100 เมกะเฮิรตซ์
1: สาระและความรู้
2: FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับสปท.จังหวัดชุมพรนำทีมบูรณาการลงพื้นที่วิเคราะห์เหตุอุบัติเหตุบนถนนสายเขาทะลุเขาปีบเร่งรัดมาตรการปรับปรุงผิวจราจรและเพิ่มแสงสว่างป้องกันเหตุซ้ำซ้อนจังหวัดชุมพรมอบลายผ้าพระราชทานปี2569ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและบุปผาบรมราชินีนาถสนองแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกประเสริฐจันทร์รวงทองสั่งลด7โครงการซ้ำซ้อนเดินหน้า Work Smart คืนครูให้ห้องเรียนหลังครูส่งเสียงสะท้อนงานภาระเอกสารและงานประเมินโครงการต่างๆทำให้ไม่มี Work Life Balance สุภมาศมอบประเดิมชัยเดินหน้าต่อติดตามช่วยเหลือเคส Volvo EX30 เร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค553รายจ่อตรวจสอบโฆษณาจูงใจสร้างความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: สามารถของคนอย่างหนึ่งก็พิสูจน์ได้ด้วยการรู้จักปรับตัวในการที่จะอยู่ได้ดีในโลกนี้การปรับตัวปรับใจนั้นต้องใช้ความเข้าใจไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความรู้สึกใช้ความเข้าใจพยายามเข้าใจคนอื่นแม้ยังไม่เข้าใจก็พยายามเข้าใจโดยใช้วิธีการของปัญญา

0: มาเริ่มกันที่สปท.จังหวัดชุมพรนำทีมบูรณาการลงพื้นที่วิเคราะห์เหตุอุบัติเหตุถนนสายเขาทะลุเขาปีบเร่งรัดมาตรการปรับปรุงผิวจราจรและเพิ่มแสงสว่างป้องกันเหตุซ้ำซ้อนนายวิสรุตปาลคเชนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรนำทีมคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดลงพื้นที่สืบสวนและตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุใหญ่เพื่อเร่งหาสาเหตุเชิงลึกและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรุนแรงเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569บริเวณถนนสายเขาทะลุเขาปีบหมู่ที่13ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์กระบะตอนเดียวสีเทาเฉี่ยวชนกับรถยนต์กระบะสีเขียวและมีรถยนต์กระบะและรถยนต์เก๋งคู่อื่นได้รับความเสียหายเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุรวมทั้งสิ้น6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายจากข้อมูลการสอบสวนพฤติกรรมเบื้องต้นพบว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุมีฝนตกหนักสภาพพื้นผิวจราจรเปียกลื่นประกอบกับรถยนต์คันต้นเหตุขับขี่มาด้วยความเร็วสูงจนเสียหลักเฉี่ยวชนกันเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจุดดังกล่าวไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำซ้อนคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดจึงได้ประชุมสรุปแนวทางร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและกำหนดมาตรการทางกายภาพในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมบริเวณจุดเกิดเหตุเบื้องต้นได้ดำเนินการทำการลื่นบนผิวจราจรเพื่อเพิ่มแรงเสียทานและความยึดเกาะของยางรถยนต์กับผิวถนนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีฝนตกซึ่งมักทำให้สภาพถนนลื่นการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและการมองเห็นให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและการเพิ่มป้ายเตือนอุบัติเหตุและป้ายจำกัดความเร็วเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังและการเพิ่มเติมป้ายเตือนอุบัติเหตุและป้ายจำกัดความเร็วลดความเร็วลงให้เหมาะสมกับสภาพทางและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวและขอเน้นย้ำความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษในช่วงที่มีฝนตกถนนเปียกลื่นไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและเพื่อนร่วมทางจังหวัดชุมพรมอบลายภาพพระราชทานปี2569ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและบุปผาบรมราชินีนาถสนองแนวพระดำริพาไทยใส่ให้สนุกนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีมอบลายภาพพระราชทานปี2569ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและบุปผาบรมราชินีนาถณโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเพื่อส่งมอบลายภาพพระราชทานให้แก่นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มผู้ประกอบการนำไปถักทอผืนผ้าและสร้างสรรค์งานหัตถกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทั้ง8อำเภอข้าราชการและผู้ประกอบการกลุ่มผ้าและงานหัตถกรรมจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพิธีการนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่ถวายความเคารพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาและกล่าวถ้อยคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณใจความสำคัญระบุถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการเสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยในภูมิภาคต่างๆและได้พระราชทานแบบลายผ้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพได้แก่ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชทานเมื่อวันที่21มกราคม2569ณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรงพัฒนาลวดลายจากประวัติศาสตร์ลายขอสมเด็จผสมผสานกับลายขอเจ้าฟ้าเพื่อให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายบุปผาบรมราชินีนาถพระราชทานเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประเภทผ้าบาติกแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยภาคใต้ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกมาขับเคลื่อนขยายผลทั่วประเทศเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานปี2569ให้แก่ผู้แทนภาคส่วนต่างๆเบื้องหน้าพระรูปเพื่อนำไปขับเคลื่อนในพื้นที่ประกอบด้วยนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดชุมพรผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชุมพรกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน14กลุ่มกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกจำนวน2กลุ่มนอกจากนี้ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชภัฏตราภรณ์ผ้าลายสิริราชภัฏตราภรณ์และงานหัตถกรรมรอบตัดสินระดับภาคจำนวน2รางวัลเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างฝีมือในท้องถิ่นหลังเสร็จสิ้นพิธีการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ที่นำมาจัดแสดงภายในงานเพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปต่อมาประเสริฐจันทร์รวงทองสั่งโละ7โครงการซ้ำซ้อนเดินหน้าเวิร์กสมาร์ทคืนครูในห้องเรียนหลังครูส่งเสียงสะท้อนงานภาระเอกสารและการประเมินโครงการต่างๆทำให้ไม่มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานครูตัดทิ้งโครงการที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นออกจากระบบเพื่อคืนเวลาให้ครูได้อยู่กับนักเรียนในห้องเรียนต้อนรับการเปิดภาคเรียนและครูสามารถรักษาสมดุลชีวิตได้มากขึ้นจากการลงพื้นที่ยังพบว่าครูจำนวนมากต้องแบกรับภาระงานเอกสารงานประเมินงานพัสดุและโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันจนกระทบต่อเวลาเรียนการสอนโดยข้อมูลระบุชัดเจนว่ากว่า 47.7% ของครูมองว่าภาระเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการสอนและมากกว่า 63% ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิต work-life balance ประเด็นที่ครูสะท้อนเข้ามามากที่สุดคือภาระเอกสารและการประเมินโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการสถานศึกษาสีขาวที่ซ้ำซ้อนกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วรวมถึงการรายงานผล ITA ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดให้รายงานในระดับกรมเท่านั้นจึงควรปรับให้เหมาะสมวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนพร้อมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นส่วนเป้าหมายด้านความปลอดภัยการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีต่างๆและการดูแลนักเรียนยังให้ความสำคัญเช่นเดิมแต่จะปรับบทบาทให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการทำงานของโรงเรียนในภาพรวมเชิงประจักษ์มากขึ้นแทนการให้โรงเรียนจัดทำเอกสารรายงานเองนอกจากนี้ยังเตรียมบูรณาการระบบข้อมูลเพื่อให้ครูบันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียวแต่สามารถใช้รายงานได้หลายระบบพร้อมทยอยโอนภารกิจด้านพัสดุการเงินและงานธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สพท.รับผิดชอบแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวยืนยันว่าการลดภาระครูไม่ใช่เพียงลดงานเอกสารแต่คือการปรับวิธีคิดและวิธีทำงานของระบบการศึกษาไทยทั้งระบบเพื่อให้ครูมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นโรงเรียนมีอิสระมากขึ้นและผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นอย่างแท้จริงต่อมาสุภมาศมอบประเดิมชัยเดินหน้าต่อติดตามช่วยเหลือเคส Volvo EX30 เร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค553รายจ่อตรวจสอบโฆษณาจูงใจสร้างความเสียหายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถยนต์วอลโว EX 30ณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะผู้บริหารเข้าร่วมเพื่อเร่งหาทางออกและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมนายประเดิมชัยเปิดเผยว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้กำชับให้สคบดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายโดยเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่5มิถุนายน2569เพื่อพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายโดยกำชับให้สคบ.อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและขั้นตอนต่างๆแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการยกเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายนอกจากนี้สคบจะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่ของบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้รถยนต์รวมทั้งตรวจสอบการโฆษณาของบริษัทโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่และจะพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อโดยเชื่อมั่นในข้อมูลความปลอดภัยดังกล่าวนายประเดิมชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่10มิถุนายน2569สคบ.เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะหยิบยกประเด็นการจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวสำหรับผู้บริโภคที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสามารถร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วนสคบ .1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
0: กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:41 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นตรงน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:11 นาทีลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีจบรอบวันทันข่าวเสกสรรบัวคลื่นควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสานฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับรายการสานฝันสู่โลกสวยในวันนี้นะครับจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับปลาทองนะครับคุณฟังครับปลาทองนะครับบางครั้งนิยมเรียกว่าปลาเงินปลาทองนะครับเป็นปลาน้ำจืดอยู่ในวงปลาตะเพียนนะครับเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและก็ญี่ปุ่นนะครับโดยดั้งเดิมถือเป็นปลาที่ถูกนำมาบริโภคเป็นอาหารนะครับต่อมาได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีนะครับจนกลายเป็นปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ในปัจจุบันนะครับโดยปลาทองเชื่อว่าเป็นปลาสวยงามชนิดแรกที่มนุษย์เลี้ยงนะครับจากหลักฐานที่ปรากฏไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้วนะครับเป็นรูปสลักปลาทองหลากหลายสีนะครับว่ายน้ำรวมกันอยู่ที่บ่อที่ประเทศจีนนะครับถือเป็นประเทศแรกที่เลี้ยงปลาทองแต่ญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ของปลาทองให้มีความสวยงามและก็หลากหลายมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยเมืองแรกที่มีการทำการเลี้ยงก็คือซาไกนะครับในจังหวัดโอซากะนะครับในราวปีคริสตศักราช1502ถึง1503นะครับแล้วก็กลายเป็นที่นิยมเมื่อเวลาต่อมาอีกราว100ปีนะครับถึงขนาดมีร้านขายปลาทองเปิดขายกันเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นเรื่องราวในส่วนของปลาทองนะครับที่รายการสานฝันสู่โลกสวยนำมาเล่าเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับปลาทองมากขึ้นนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสานฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีล

สวทชุมพรเสนอรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนำเสนอข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางช่องความถี่

0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับและสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ของสวทชุมพรทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับซึ่งวันนี้กับผมราเมศภักดีศรีนะครับปลัดอำเภอเมืองชุมพรรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับถ้าพูดถึงสัญลักษณ์หรือพืชเศรษฐกิจหลักที่อยู่คู่กับเมืองชุมพรของเรานะครับแน่นอนครับว่าทุกคนต้องนึกถึงมะพร้าวนะครับแต่ใครจะเชื่อครับว่าจะวิกฤตการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำอย่างหนักในอดีตนะครับจะสามารถถูกพลิกฟื้นและนำมาต่อยอดจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ความงามระดับพรีเมียมที่ส่งออกไปไกลถึงต่างประเทศได้ในวันนี้นะครับวันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะครับก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าบนโต๊ะในห้องส่งแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์สกินแคร์และสปาที่ดูสวยงามและพรีเมียมมากๆนะครับส่วนผมก็ได้กลิ่นของดอกมะลินะครับซึ่งได้สัมผัสเมื่อสักครู่นะครับส่วนคุณผู้ฟังทางวิทยุนะครับผมบอกเลยครับว่าตอนนี้ในห้องส่งของเราหอมไปด้วยกลิ่นหอมละมุนของธรรมชาติโดยเฉพาะดอกมะลินะครับเพราะวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท็อปกรีนเวอร์จินออยล์นะครับผู้ผลิตภัณฑ์แบรนด์มะลิสปานะครับและโคโค่แดนซ์นะครับเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวนะครับที่ไม่ได้มีดีแค่คุณภาพนะครับแต่ยังเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างงานนะครับสร้างอาชีพและรับซื้อมะพร้าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวชุมพรของเราด้วยครับเรื่องราวการพลิกวิกฤตสู่โอกาสของพวกเขานะครับจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันเลยนะครับก็ขอสวัสดีนะครับคุณมะลิวันคุณมะลิวันชัยบุตรนะครับเจ้าของแบรนด์สินค้าโอท็อป5ดาวนะครับก็คือมะลิสปานะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับในเบื้องต้นก็ขอให้คุณมะลิวันนะครับได้เล่าประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นี้ครับขอเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะดิฉันนางมะลิวันชัยบุตรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท็อปกรีนเวอร์จินออยล์ภายใต้แบรนด์มาริสปาและก็โคโคแดนเดิมปี50ราคามะพร้าวราคาตกต่ำมากและเป็นช่วงวิกฤตของตัวเองที่ต้องกลับมาอยู่ที่ชุมพรไม่รู้ว่าจะเริ่มอาชีพอะไรคุณสังคมชุมสุขตอนนั้นท่านเป็นเกษตรตำบลก็ได้เข้ามาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เข้ามาจุดประกายสำคัญเปลี่ยนความคิดของเราว่าราคามะพร้าวถูกเนี่ยเราหยุดขายผลสดหันมาแปรรูปกันดีไหมท่านไม่ได้เข้ามาแค่คำแนะนำท่านมาพร้อมกับภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนำองค์ความรู้วิชาการมาให้เราทำในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทีนี้ท่านก็บอกว่าเดินไปคนเดียวมันไปไม่ไกลหรอกลองมาทำเรื่องของกลุ่มพลังแห่งการรวมกลุ่มท่านบอกว่าการรวมกลุ่มเพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจเนี่ยค่ะมันสามารถทำให้ชุมชนมีอำนาจในการต่อรองมีมาตรฐานแล้วก็สามารถขอทุนจากภาครัฐได้ก็เลยจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนท็อปกรีนเวอร์จินออยล์ในวันที่27กุมภาพันธ์ปี51ค่ะ
0: ครับครับก็อยากจะให้คุณมะลิวันได้เล่าย้อนกลับไปช่วงเมื่อปี2550นะครับว่าตอนนั้นชาวสวนมะพร้าวนะครับชุมพรบ้านเรานะครับได้เจอวิกฤตหนักมากราคาตกต่ำเหลือเพียงผลละ 1-2 บาทเท่านั้นนะครับในวิกฤตครั้งนั้นนะครับทางกลุ่มได้จับมือกันก้าวผ่านจุดนั้นมาจนก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนท็อปกรีนเวอร์จินออยล์ได้อย่างไรนะครับและทางคุณสังคมชุมสุขนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรตำบลนะครับในขณะนั้นได้เข้ามามีส่วนช่วยจุดประกายไอเดียนี้ได้อย่างไรบ้างครับ
1: ท่านเข้ามาเยี่ยมที่บ้านและเห็นมะพร้าวกองอยู่ประมาณ 3-4 หมื่นลูกท่านก็เลยบอกว่าวันข้างหน้าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะมีคุณค่ามหาศาลลองผลิตดูไหมแทนที่เราจะขายผลสดไปเราก็เลยว่าท ่านก็พาไปเรียนที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสวีอะค่ะแล้วก็มาลองผลิตดูจนได้น้ำมันที่มีคุณภาพก็เริ่มวางขายทดลองดูอะค่ะ
0: ครับผมก็จากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับได้ลองผิดลองถูกจนยอดขายเดือนแรกได้มา 4,000 บาทใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราพัฒนาจากน้ำมันมะพร้าวใส่ขวดธรรมดานะครับได้ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์พรีเมียมอย่างมาริสปาและโคโค่เดนได้ครับทราบมาว่ามีเคล็ดลับพิเศษเรื่องการคัดสรรมะพร้าวที่อายุ 12-13 เดือนด้วยครับตรงนี้ส่งผลต่อคุณภาพอย่างไรครับ
1: ค่ะจากรายได้ 4,000 บาทต่อเดือนสู่แบรนด์พรีเมียมของมาริสปาจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเดือนแรกที่เรานำสินค้าไปวางขายเนี่ยคนยังไม่รู้จักทำให้เราท้อแต่เราก็ไม่ล้มเลิกถ้าเราล้มเลิกในวันนั้นก็คงไม่มีมาริสปาในวันนี้เคล็ดลับจริงๆของเราเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยแค่เราซื่อสัตย์ต่อคุณภาพใช้นวัตกรรมสกัดเย็น 100%ใช้มะพร้าวผลแก่ที่ให้เขาเรียกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างกะทิเป็นน้ำมันเนี่ยค่ะสูงแล้วก็มีกรดลอริกในอัตราส่วนที่48ถึง 54% และกรดไขมันไม่อิ่มตัวประมาณ 92% เราทำออกมาแล้วก็เราไม่ใส่น้ำหอมที่เป็นเคมีลูกค้าใช้เห็นผลจึงเกิดแบบบอกปากต่อปากแล้วก็แต่ว่านั่นแหละตัวน้ำมันเองเนี่ยเดิมเนี่ยมันจะมีอาการแบบเวลาเราทามันจะเหนียวเหนอะหนะซึมซับยากตรงเนี้ยค่ะเราก็เลยรวมกับทางกลุ่มแล้วก็นำไปให้ทางมหาลัยมอสงขาวิเคราะห์ออกมาว่าถ้าเราทำงานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การใช้ที่แบบไม่เหนียวซึมไวเหมาะกับคนรุ่นใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์นั้นได้ยังไงค่ะ
0: ครับครับปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มีแค่น้ำมันมะพร้าวแล้วนะครับแต่ต่อยอดไปถึงกลุ่มสปาและสกินแคร์ด้วยอยากให้แนะนำผลิตภัณฑ์เด่นๆให้ท่านผู้ชมทางไลฟ์นะครับและคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างและความภูมิใจที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศอย่างโอท็อป5ดาวและโอท็อป4เหล็กระดับพรีเมียมเพื่อการส่งออกเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์เด่นตอนนี้ที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็คือเป็นเซรั่มน้ำมันมะพร้าวตัวนี้ใช้ได้ทั้งผมผิวหน้าแล้วก็ซึมได้ไวสวยช็อปจบในขวดเดียวก็คือพกขวดเดียวเลยใช้ได้ทั้งหมดเลยแต่ทีนี้วันหนึ่งเราตอบโจทย์ลูกค้าไปแล้วแต่ว่าลูกค้าบางรายที่เป็นผู้สูงอายุอยากให้แบบว่าผิวหน้าแบบสวยเร็วขึ้นลดริ้วรอยได้มากขึ้นก็ได้มีคิดค้นตัวนี้จากมอวลัยลักษณ์ค่ะเป็นเซรั่มกาแฟโดยทำยังไงให้กาแฟมีดีมากกว่าดื่มแล้วในส่วนของกาแฟเองเนี่ยค่ะมีกรดเขาเรียกว่าคอโลจีนิกที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยการกักเก็บความชุ่มชื้นดูดสารพิษได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะก็มันจะช่วยให้ซึมได้ไวขึ้นแต่ว่าหลักๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวแรกตัวเซรั่มน้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่ะเราเน้นไปทางเรื่องของการรับจ้างทำแบรนด์รับจ้างการผลิตค่ะ
0: สิ่งที่น่าชื่นชมมากๆนะครับคือแนวคิดการทำธุรกิจของกลุ่มนะครับที่ไม่ได้มองแค่ผลกำไรแต่ยังรับซื้อมะพร้าวสดในราคาประกันเพื่อช่วยชาวสวนนะครับรวมถึงการจ้างงานกลุ่มแม่บ้านและคนรุ่นใหม่ในพื้นที่การที่เราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปไหนรู้สึกอย่างไรกับความสำเร็จในจุดนี้ครับ
1: ถ้าถามถึงความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราเดินทางมา18ปีสิ่งที่เราภูมิใจไม่ใช่แค่เรื่องยอดขายที่โตขึ้นแต่เราภูมิใจกับเรื่องที่เราเป็นที่พึ่งพาให้กับชุมชนได้จากมะพร้าวลูกละบาทเข้าสู่ราคาประกันเราร่วมกับสำนักงานเกษตรในปี51ตอนนั้นราคาลูกละ15บาทแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการเลือกว่าไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีก็ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็ภูมิใจในอาชีพของตัวเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านแรงงานในท้องถิ่นคนรุ่นใหม่ในชุมชนผลิตภัณฑ์ของมะลิสปาเองเนี่ยทุกชิ้นเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคนในพื้นที่แล้วก็มีรายได้มาจุนเจือให้กับครอบครัวทำให้ไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกลูกหลานได้ใกล้ชิดทำให้ครอบครัวอบอุ่นนี่คือหัวใจนะของวิสาหกิจชุมชนที่เราทำทุกครั้งที่ลูกค้าใช้แล้วกลับมารีวิวบอกว่าผิวดีขึ้นสวยขึ้นชอบกินละมุนจากธรรมชาติความสุขของคำชมเหล่านั้นมันจะส่งกลับมาถึงชาวสวนและคนทำให้มีความสุขที่จะพร้อมพัฒนาสินค้าเพื่อลูกค้าต่อไปค่ะ
0: ครับนอกจากสร้างรายได้แล้วนะครับที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ชีววิถีนะครับที่ได้รางวัลอันดับหนึ่งของประเทศในปี2560และล่าสุดยังได้รับรางวัลเลิศรักปี2567ด้วยนะครับรวมถึงเป็นเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับส่งต่อความรู้ให้คนรุ่นหลังทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการแบ่งปันองค์ความรู้เหล่านี้ครับ
1: ค่ะก็เหตุผลลึกๆที่ทำให้มะลิสปาผันตัวมาเป็นศูนย์เรียนรู้เพราะเราเคยได้รับโอกาสในวันนั้นจากหน่วยงานภาครัฐทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรพัฒนาชุมชนพาณิชย์อุตสาหกรรมวันนี้เราจึงอยากจะส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นเพราะว่าในวันที่เรามืด8ด้านในมือของคุณสังคมที่ยื่นเข้ามาพร้อมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมอบความรู้ให้เราพูดง่ายๆเราลืมตาอ้าปากได้เราก็เลยตั้งปณิธานว่าความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตเราได้ก็ต้องเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้เช่นกันการแบ่งปันก็เหมือนการตอบแทนบุญคุณให้กับสังคมแล้วก็แผ่นดินความรู้ปัญญาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกราะกำบังความจนการแจกเงินแจกของไม่ได้ช่วยมันช่วยได้แค่ครั้งคราวแต่การให้วิชาชีพหรือให้ปัญญาให้ความรู้มันจะอยู่ติดตัวกับพวกเขาตลอดไปอย่างปัจจุบันเองเนี่ยเวลาเราเห็นนักเรียนนักศึกษาชาวบ้านผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกับเราเนี่ยและนำความรู้กลับไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมดูแลครอบครัวได้นั่นคือความสุขขั้นสูงสุดที่เงินซื้อไม่ได้และเป็นความยั่งยืนของวิสาหกิจเราจริงๆค่ะ
0: ครับได้ฟังเรื่องราวแล้วนะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับอยากจะอดหนุนและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ความงามพรีเมียมจากภูมิปัญญาชาวชุมพรแน่นอนครับสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อหรือเข้าไปชมสินค้าได้ทางช่องทางไหนได้บ้างครับ
1: ค่ะก็เบอร์โทรนะคะ0901522488ติดต่อมะลิสปาเองโดยตรงนะคะแล้วก็ LINE admin นะคะพันนิพาชัยบุตรรายโรงงานก็คือพิมพ์เข้าไปเลยว่ามะลิสปาแล้วก็ Facebook น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมะลิสปาหรือว่าใน Shopee Lazada เราก็มีค่ะ
0: ครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมะลิวรรณชัยบุตรมากครับที่ให้เกียรติกับรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับวิสาหกิจชุมชนท็อปกรีนเวอร์จินออยล์มากๆนะครับซึ่งท่านเป็นประธานกลุ่มนะครับและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์มะลิสปานะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและแนะนำผลิตภัณฑ์แบรนด์นะครับมาให้เราได้ชมกันถึงในห้องส่งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับการอุดหนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวคุณภาพดีระดับโอท็อป5ดาวไปใช้นะครับแต่ทุกขวดทุกชิ้นที่ท่านซื้อนะครับคือการต่อลมหายใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวและเป็นการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนบ้านเราได้มีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปครับใครสนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนตามช่องทางที่เราได้แจ้งไว้เลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราขอพักเบรกฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันสักหนึ่งเพลงครับช่วงหน้ากลับมาพบในครึ่งหลังของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรและข่าวสารของกรมการปกครองกันแบบเต็มๆนะครับก็จะมีเรื่องราวสำคัญที่พี่น้องประชาชนต้องรู้รออยู่อีกเพียบเลยนะครับพักฟังเพลงกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการครับ

ครับมาถึงเรื่องที่สองของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการจัดกิจกรรมตลาดนัดไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะครับซึ่งจัดหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรนะครับในทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับเป็นครั้งที่5แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าถูกใจพี่น้องประชาชนที่กำลังมองหาสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างแน่นอนครับทางที่ธนาคารปกครองอำเภอเมืองชุมพรนะครับภายใต้การนำของท่านเจริญโชคพรหมชุติมานะครับนายอำเภอเมืองชุมพรก็ได้เดินหน้าสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยครับโดยเราเตรียมจัดงานโครงการไทยช่วยไทยครั้งที่5นะครับภายใต้แนวคิดร่วมใจช่วยชาติลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้คนไทยครับงานนี้มีเป้าหมายชัดเจนเลยนะครับคือการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการต่างๆในบ้านเรานะครับได้นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและในขณะเดียวกันก็เป็นการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเที่ยงนะครับก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็จะนอกเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำของชุมพรบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นห้างแมคโครบิ๊กซีโลตัสและก็บิ๊กวันชุมพรนะครับก็จะนำสินค้าต่างๆเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมทั้งสินค้าโอท็อปต่างๆในพื้นที่นะครับก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับก็ขอเชิญไปร่วมช็อปกันได้นะครับณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ 8:00 น.เช้าถึงเที่ยงนะครับเรื่องต่อไปนะครับจังหวัดชุมพรนะครับแจ้งเตือนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะครับและมีฝนหนักบางแห่งนะครับจังหวัดชุมพรนะครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยนะครับฉบับที่4ทับ2569นะครับในช่วงระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2569นะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60% ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่ามากกว่า2เมตรนะครับก็ขอแจ้งเตือนให้มีการระมัดระวังกันด้วยนะครับในเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามที่มาจากทางบ้านนะครับเกี่ยวกับงานทะเบียนนะครับก็คือมีคำถามว่าบ้านสร้างเสร็จนานแล้วก่อนประกาศใช้พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแต่ยังไม่ได้ขอเลขที่บ้านสามารถไปขอเลขที่บ้านแบบปกติได้เลยไหมนะครับก็คำตอบนะครับโดยกรมการปกครองนะครับได้ตอบมาว่าสามารถขอเลขประจำบ้านได้ครับโดยเจ้าบ้านหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายยื่นคำร้องเพื่อขอเลขประจำบ้านต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งณสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นโดยนายทะเบียนจะตรวจสอบว่าบ้านที่ขอกำหนดเลขประจำบ้านปลูกสร้างอยู่ในเขตหรือนอกเขตประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคารนะครับกรณีปลูกสร้างอยู่นอกเขตประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้เรียกตรวจหลักฐานแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่ปลูกสร้างบ้านไม่ว่าจะครอบครองในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้เช่าที่ดินหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินหรือผู้มีอำนาจอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการปลูกสร้างบ้านเมื่อตรวจสภาพบ้านที่ขอกำหนดเลขประจำบ้านเป็นบ้านที่ถูกสร้างแล้วเสร็จหรือสร้างเกือบเสร็จและสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เป็นปกติอย่างเหมาะสมย่อมสามารถกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้านได้แต่ถ้าผู้ขอไม่มีหลักฐานหรือแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่ปลูกสร้างบ้านนายทะเบียนจะกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้านเป็นบ้านชั่วคราวและบันทึกข้อความไว้ในสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านว่าผู้ใดจะอ้างทะเบียนบ้านชั่วคราวฉบับนี้เพื่อแสดงว่าตนมีสิทธิ์ในที่ดินหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ไม่ได้นะครับทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นฉบับที่3พ.ศ. 2562มาตรา34ได้กำหนดให้ทุกบ้านมีเลขประจำบ้านบ้านใดยังไม่มีเลขประจำบ้านให้เจ้าบ้าน

บ้านนะครับในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับโดยให้ปลัดอำเภอนะครับฝ่ายความมั่นคงและปลัดอำเภอผู้อยู่เวรประจำศูนย์รับแจ้งและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ก็คือการสืบสวนจับกุมการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับด้านที่2การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายด้านที่3คือการพาหรือใช้อาวุธปืนนะครับด้านที่4ก็คือการให้ความช่วยเหลือกรณีถูกฟ้องคดีนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องก็คือเรื่องว่าทำไมชาวบ้านจึงขุดลำคลองสาธารณะเองไม่ได้นะครับเนื่องจากกับผมอยู่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับเป็นปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆนะครับก็ได้ขณะตรวจสอบก็ได้รับทราบจากประชาชนนะครับได้บอกกล่าวมาในเชิงร้องเรียนว่ามีการขุดมีการลักลอบขุดลังในลำคลองของในคลองต่างๆในช่วงไผ่แล้งนะครับซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนที่ผ่านมานะครับก็หลายพื้นที่นะครับในจังหวัดชุมพรของเราได้ประสบปัญหาไผ่แล้งนะครับพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนเรื่องน้ำกันมากนะครับก็ผมจึงอยากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าขุดลอกกันเองครับหรือทำคันกั้นน้ำในลำคลองสาธารณะกันเองนะครับเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้นะครับก็ผมต้องขอเรียนด้วยความห่วงใยเลยนะครับว่าแม้เราจะได้รับความเดือดร้อนและมีเจตนาดีนะครับแต่การไปขุดคลองหรือกั้นลำน้ำสาธารณะด้วยตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะลำคลองเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับผิดทั้งกฎหมายของกรมเจ้าท่ากฎหมายที่ดินและอาจเข้าข่ายทำลายทรัพย์สินของทางราชการด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอาจทำให้ตีลิงพังหรือทำให้พี่น้องที่อยู่ปลายน้ำเดือดร้อนเพราะน้ำไปไม่ถึงนะครับดังนั้นนะครับทางออกที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดก็คือขอให้พี่น้องที่เดือดร้อนนะครับไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือท้องถิ่นต่างก็คืออบต.เทศบาลในพื้นที่ของท่านนะครับทางหน่วยงานรัฐเขามีหน้าที่ดูแลตรงนี้จะได้ทำการประสานงานขออนุญาตกรมเจ้าท่าและจัดหางบประมาณมาขุดลอกหรือทำฝายชะลอน้ำให้พวกเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ฝากเตือนกันด้วยความห่วงใยจากรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับลำคลองและแหล่งน้ำสาธารณะนะครับถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304นะครับการเข้าไปดัดแปลงสภาพขุดลอกหรือทำนบกั้นน้ำโดยพละการนะครับจะไปกระทบสิทธิ์ต่อการใช้น้ำของผู้อื่นนะครับและเข้าข่ายผิดตามกฎหมายหลายฉบับด้วยกันนะครับเช่นพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยนะครับพุทธศักราช2456นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็มีข้อห้ามว่าห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอกแก้ไขเปลี่ยนแปลงรุกล้ำลำน้ำหรือทำสิ่งปลูกสร้างใดๆลงในแม่น้ำลำคลองทะเลสาบที่ประชาชนใช้ร่วมกันนะครับหลักการก็คือหากมีความจำเป็นต้องขุดลอกหรือทำฝายกั้นน้ำนะครับจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าเสียก่อนนะครับการฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับรวมถึงต้องรื้อถอนสิ่งกีดขวางนั่นด้วยนะครับส่วนตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับตามมาตรา9นะครับก็มีข้อห้ามว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้ายึดถือครอบครองหรือทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับหลักการนะครับก็คือการนำแมคโครหรือเครื่องจักรไปขุดดินในคลองโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการทำให้สภาพที่ดินสาธารณะเปลี่ยนแปลงไปมีความผิดตามกฎหมายนะครับความผิดตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำนะครับพ.ศ.2561นะครับก็กฎหมายนี้มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เป็นธรรมนะครับการขุดกักเก็บน้ำไม่ใช่ส่วนตัวหรือกลุ่มตนเองนะครับอาจทำให้พื้นที่ท้ายน้ำขาดแคลนน้ำถือเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำและขัดต่อหลักการบริหารจัดการน้ำสาธารณะนะครับก็ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา360
ข้อห้ามนะครับผู้ใดทำให้เสียหายทำลาย

0: ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ร้ายประโยชน์ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ขอแจ้งเตือนด้วยความห่วงใยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเวลาของรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการเรื่องเล่าชาวปกครองได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับเวลาเดิม 18.30 นถึง 19.00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรหรือสวทชุมพร FM 100 MHz และ Facebook Live เพจสวทชุมพรนะครับสำหรับวันนี้ผมราเมศภักดีศรีนะครับปลัดอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทุกการติดตามรายการเรื่องเล่าชาวปกครองพบกันใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
2: หลงกลแก๊งสแกมเมอร์ข้อความชวนโอนลิงก์แปลกๆโทรมาหลอกว่าได้รางวัลหรือให้บอกรหัส OTP ถามข้อมูลส่วนตัวอย่าเพิ่งเชื่อไม่รีบไม่โอนไม่จ่ายถ้าเจอพฤติกรรมน่าสงสัยแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1441 0 AOC หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอใกล้บ้านกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือระหว่างกัน4ฉบับกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในตัวจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางการอิหร่านประนามกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างกัน4ฉบับพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตรวจสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเตรียมจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าททได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการบินอย่างไร้รอยต่อโดยเตรียมผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มเที่ยวบินอาทิฮานอยและโฮจิมินห์กรุงเทพดานังกรุงเทพโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททจึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมตอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปี และการทำการตลาดภายใต้แนวคิด5 must do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า 356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า 194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ด้วยพร้อมย้ำนโยบายการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 99.5 เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
5: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาและก็ต้องขึ้นแบ็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งนึงที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น123ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสำหรับประเด็นงบประมาณ 1,600 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าโดยเฉลี่ยแล้วตกเพียงคนละ324บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ27บาทเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งบสนับสนุนสูงถึงประมาณ900บาทต่อคนต่อปีขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานผ่านระบบ e-bidding ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกต้องตามกฎหมายและเปิดกว้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอมอิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหาผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
7: นางสาวสุภาพาสอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
8: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยค ลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการกันในนามรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้เช่านะคะคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าอพาร์ตเมนต์เขาชาร์จเราไม่ได้นะคะเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็วันนี้รัฐบาลมาแล้วนะคะเราก็จะลงมากวาดล้างเรื่องของการไม่เป็นธรรมที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะกระทำกับผู้บริโภคค่ะ
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
9: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKSผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถเคลมตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
10: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS Plus 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นารุมนอุดมพรรายงาน
1: กบข.พัฒนา My Twins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.พัฒนา My Digital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบข.และเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ My Twin 2ที่กบข.ออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
13: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้โดยประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์มาเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงไดอาน่าอัดวายปลัดกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระบุว่าการเดินทางข้ามพรมแดนจากดีอาร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากประชาชนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569 ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
17: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสวิทย์สมนัสครับอยู่กับคุณผู้ฟังที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณสวิทย์สมนัสนะครับนะเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่28พฤษภาคม2560นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมนัดเจอกันของแฟนๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็รายการถนนดนตรีนะครับพรุ่งนี้นะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนดานเกวียนนะครับในคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับเจอกันนะครับแฟนคลับของวิทยุแห่งประเทศไทยและก็แฟนคลับของถนนดนตรีรวมถึงแฟนคลับของพี่พิญโยรุ่งสมัยนะครับมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆในถนนดนตรีไลฟ์นะครับวันวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับซึ่งสิงคโปร์นะฮะที่ในการแข่งขันที่สิงคโปร์นะครับก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันแล้วก็เข้าร่วมชิงแชมป์กันเยอะนะครับเริ่มต้นที่วิวกุลุตวิทิสารนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้เข้าสู่รอบ2นะเจอลักยาเซนมือ10ของโลกจากอินเดียนะครับปรากฏว่าเล่นไปแค่แป๊บเดียวนะครับในเกมที่1นะครับตามหลังกัน0ต่อ2นะครับวิวกุลุตวิทิสารนี่ก็ขอรีไทร์นะครับมีการเจ็บหลังนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามีผลนะในการแข่งขันรายการต่อไปที่อินโดนีเซียหรือเปล่านะครับก็มีการเจ็บหลังก็ขอรีทายไปนะครับก็ทำไมลักยอเซนนะครับเข้ารอบนะครับขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่6ของรายการและมืออันดับ7ของโลกนะครับเจอกับนัตสึกินิโรไรตะนะครับมือ27ของโลกจากญี่ปุ่นแล้วก็เมย์ยังร้อนแรงเหมือนเดิมครับร้อนแรงเกินอายุนะครับชนะไป21ต่อ10และ21ต่อ16 2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับเธอเข้ารอบไม่พอนะครับพรปวีช่อชวงหมิวนะเพื่อนร่วมทีมชาติไทยก็ชนะหลินเซียงจีจากชนิดชัยเปไป2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ15และ21ต่อ16นะครับโอ้โหทยอยกันเข้ารอบนะครับคู่ผสมบาสเดชาพลโพวารานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานแข่งจบไปเมื่อสักครู่นะคู่มือวางอันดับที่2ของรายการและคู่มือ3ของโลกนะครับเข้าสู่รอบนี้นะรอบ2นั่นนะครับเจอกับเซียนจียี่กับฟรานเชสกาคาเบตนะครับนักแบดมินตันวัยขออภัยนะครับนักแบดมินตันอันดับที่47ของโลกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ6แล้วก็21ต่อ11นะครับเส้นทางของบาสกับเฟมเนี่ยจะไปเจอกับน่าละอาจจะมีเจอกับทางด้านของทางด้านของดุจินทร์ภักดิ์อบทองหรือว่าเจริชาสุจัยภารัตน์มีโอกาสนะเพราะว่ารอคู่ของรุจินภักดิ์อบทองกับเชนิชานะไตเติ้ลกับเจนซึ่งจะแข่งขันกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับยูชิชิโมกามิกับทางด้านของซายากะโฮบาระนะครับผู้ชนะของ2คู่นี้ไปเจอคู่ของบาสกับเฟมนะครับส่วนคู่ของพักพลธีรรัตน์สกุลกับซับสรีแต้รัตนชัยแพ้คู่ของฮ่องกงครับต่างชุนมานกับเทยิงสวดนะครับ0ต่อ2เกม19 21และ13ต่อ21นะครับแต่ว่าคู่ที่ฮือฮานะเมื่อวานนี้อันนานะนันทการเอี่ยมสะอาดกับขอแพ้ทางด้านของนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับอันนากับมูนานะบิญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับ2คนของเราเนี่ยคู่มือ5ของโลกหลังจากที่เจ็บนะก็เพิ่งมารวมตัวกันจับคู่กันอีกครั้งนึงนะครับเอาชนะคู่ของแจ็คกี้เดนกับคริสตัลไลน์นะคู่จากแคนาดาเมื่อวานนี้2ต่อ1เกม19 21 21 16และ21 17นะครับรอบ2วันนี้เจอคู่มือ2ของรายการและมือ2ของโลกจากมาเลเซียนะครับก็คือเพอริตันกับทีน่ามูราทิทารันนะครับและปรากฏว่าคู่ของอันนากับมูนาชนะไป2เกมรวด21ต่อ16และ21ต่อ19ครับด้วยลูกตบที่หนักๆแน่นๆนะเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายนะยินดีด้วยนะอนามูนาได้จับคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ไม่เจ็บนะครับนะฮะขอให้แข็งแกร่งแข็งแรงและได้ลุ้นต่อไปนะครับส่วนคู่ของพัทรินเอี่ยมวารีศรีสกุลนะน้องทารากับน้ำว่าคาริสาจันแพงนะครับคู่มือ66ของโลกนะครับเมื่อคืนนี้เอาชนะคู่ของอินเดียนะครับรุตพราน่าแพนด้ากับสเวตาปาน่าแพนด้านะครับคู่มือ57ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21ต่อ9 21ต่อ17นะครับวันนี้เจอคู่ของบังกูเรียนะก็คือกาเบียล่านะครับกับสเตฟานี่สโตเอวานะคู่มือ8ของรายการมือ10ของโลกแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ0ต่อ2เกม8ต่อ21และ13ต่อ21นะครับคุณผู้ฟังครับก็แพ้
แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะที่มาเลเซียนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลนะนะครับการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะเป็นฟุตบอลเริ่มที่ฟุตบอลชัปปี้ครับก่อนนะครับเมื่อวานที่ช่วงที่เรารายงานนะครับก็เป็นบุรีรัมย์นะเสมออยู่กับทางด้านของสลังงอ FC อยู่1-1นะครับก็เวลาจบไปก่อนนะครับโดยเลขแรกเนี่ยบุรีรัมย์ชนะมา 1-0 นะครับแล้วก็นัดนี้แข่งกันที่บุรีรัมย์นะครับนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะครับบาฮีซาบาฮีบาซายิงประตูให้กับสลังงอนําไปก่อนนะครับแต่ว่าสมนัดเหมือนตาก็ยิงประตูตีเสมอกับบุรีรัมย์นะครับธีรธรบุญมาทันจ่ายให้นะครับครึ่งหลังเนี่ยบุรีรัมย์ได้ประตูนํา2-1นะครับลูกที่โยนเข้าไปแล้วก็สกัดมาไม่ดีนะครับเตะมุมนะฮะกองหลังของสลังงอสกัดมาเข้าทางธีรธรบุญมาทันนะครับยิงด้วยซ้ายลูกโอ้ก็เรียกว่าลูกอะไรลูกของมาโควันบัตเทนเนี่ยนะนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะถ้าจำมาโควันแวมบัตเทนได้ไหมนะที่ยิงลูกแล้วก็โอ้โหโค้งโค้งย้อยๆก็เสียดเช็ดใต้คานเข้าไปนะครับธีรธรบุญมาทันยิงแบบนั้นเลยนะครับด้วยเท้าซ้ายนะครับก็ให้ทีมนำ 2-1 นะครับเป็นลูกที่ยิงสวยมากนะครับแล้วก็บุรีรัมย์ก็ยันสกอร์นี้ไว้นะ2-1นะสลังงอก็สู้นะครับแต่ว่าผู้เสียประตูนี่เอนชลิสนะครับก็เซฟไปได้แต่ว่าบุรีรัมย์ก็มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันนะครับจังหวะโต้กลับแต่ไม่คมนะสุดท้ายแล้วก็มีจังหวะนำ 3-1 ด้วยนะฮะแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อน VAR นะบอกว่าไปทำฟาวล์ก่อนที่จะทำประตูได้นะครับท้ายเกมต่อเวลากันยาวๆเลยนะ9นาทีเทียทอนมาทันนะครับเป็นทั้งพระเอกนะใบแดงด้วยนะเมื่อวานเนี่ยนะมีการปะทะกันกับผู้เล่นสลังงอในช่วงท้ายเกมนะครับแต่สุดท้ายนะแอสซิสต์ด้วยยิงด้วยได้ใบแดงด้วยและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะเมื่อวานเนี่ยได้รางวัลถ้วยแมนออฟเดอะแมตช์นะครับธีรธรบุญมาทันนะครับก็เป็นการแชมป์เป็นสมัยที่2ของบุรีรัมย์นะครับแชมป์สโมสรอาเซียนสมัยที่2ติดต่อกันนะครับเป็นถ้วยที่2ของฤดูกาลนี้ต่อจากแชมป์ไทยลีก1นะครับแล้วก็ถ้วยต่อไปของบุรีรัมย์รอที่จะเจอกับ PT ประจวบนะครับในช้าง FA ครับนะครับการที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้อปปี้ครับก็ทำให้ราชบุรีทีมอันดับที่3ของตารางไทยลีกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลสโมสรอาเซียนในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับหลังจากทีมอันดับที่2อย่างการท่าเรือได้ควอต้าจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยครับนะครับแล้วก็บุรีรัมย์นะฮะก็จะได้ทีมเนี่ย3ทีมนะบุรีรัมย์นะการท่าเรือแล้วก็ราชบุรีนะครับนะฮะธีรธรบุญมาทันเมื่อวานนี้ก็บอกดีใจมากนะครับที่คว้าแชมป์ที่2ให้กับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็บอกว่าท่าดีใจก็บอกว่าโอ้นะทางด้านของท่าดีใจมากตอนยิงเข้านะแบงค์สุพนัทเหมือนตาบอกแนะนำให้เต้นนะชวนเต้นด้วยนะก็ขอบคุณแฟนบุรีรัมย์ที่มาเชียร์เต็มความจุของสนามนะครับ 30,000 คนในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ขอมอบความสุขให้กับแฟนๆบุรีรัมย์และแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ร่วมเชียร์และสโมสรไทยสามารถเป็นแชมป์อาเซียนได้ในปีนี้นะครับนะ2-1รวมสกอร์รวมสกอร์2นัด3-1นะครับธีรธรบุญมาทันนะ1 ประตู 1 แอสซิสต์ 1ใบแดงนัดที่แล้วนะนัดบุกไปชนะเขาก็แอสซิสต์ของธีรธรบุญมาทันนั่นแหละครับนะสมเลยนะอายุมากแล้วแต่เขี้ยวเล็บยังคมนะธีรธรบุญมาทันเนื่องบอกว่าทีมชาติไทยขาดนักเตะเก่าๆนะที่ยังมีคมเล็บยังคมกริบอย่างธีรธรบุญมาทันนะมีอยู่ดีแล้วครับรวมหัวใจของนักเตะต้องมีนักเตะเก่าๆแบบนี้นะครับก็สิทธิ์ของช้อปปี้ครับนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ช้อปปี้ครับนะฮะฤดูกาลนี้การท่าเรือแชมป์เมืองไทยครับแล้วก็ราชบุรีอันดับที่3นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีดราม่าเล็กน้อยนะคุณเนวินที่ชอบนะหลังจากที่จบเกมการแข่งขันก็ดีใจก็ขอบคุณแฟนที่มาเชียร์กันนะครับเดินขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์รอบสนามนะครับแล้วมีช่วงของไลฟ์สดนะทางไทยรัฐสปอร์ตเขาให้ฝากไปคำถามนะมีอะไรจะฝากถึงท่าเรือกับราชบุรีบ้างนะครับก็คุณเนวินก็พูดถึงการท่าเรือแหละบอกว่านะก็ประธานสโมสรตัวจริงนะมาอย่างมาดามแป้งเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอกว่ามาดามแป้งเนี่ยก็ต้องทุ่มเทนะทุ่มเทเงินมากกว่านี้ถ้าอยากจะเข้ารอบนะรวมถึงพูดไปยังนะทางด้านของคุณฟลุ๊กนะประธานสโมสรราชบุรี FC นะคุณฟลุ๊กนะบอกว่าก็อยากไปแจกแต้มนะทำก็อยากจะเข้าสู่รอบลึกๆนะก็ต้อง
ล้าลงทุนหน่อยซื้อนักเตะต่างชาติบิ๊กเนมเข้ามานะเพื่อช่วยทีมนะอย่าไปแจกแต้มเขานะเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเหนื่อยนะเพราะว่าสร้างสัมประสิทธิ์ของบุรีรัมย์เนี่ยทำให้ทีมไทยเนี่ยไปทั่วเอเชียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะบุรีรัมย์นะครับนี่ฝากทางด้านของสองสโมสรนะที่จะไปแข่งขันกันนะครับก็ถือว่าเป็นดราม่าเหมือนกันนะออกหน้าสื่อนะคนในวินที่ชอบนะก็พูดกันตรงๆนะเมื่อวานนี้นะครับก็ประเด็นสำคัญก็พูดถึงมาดามแป้งนั่นแหละนะครับก็ยินดีด้วยนะครับบุรีรัมย์ก็เลยอีกถ้วยหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถ้วยที่ผมบอกไว้ก็คือถ้วยช้างเอเวอเรสต์ครับที่เจอกับพีทีประจวบนะครับ31พฤษภาคมที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะบัตรเข้าชมมีแล้วนะครับให้ไปชมซื้อไปชมกันได้นะครับทั้งบุรีรัมย์แล้วก็พีทีประจวบนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับไปดูวันนี้มีวอลเล่หรือเปล่านะฮะเรื่องของวอลเล่ประชาชนนะวอลเล่บอลซีเล็กประชาชนกอชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่25ถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทุกการแข่งขันถ่ายทอดสดทาง YouTube นะทาง YouTube ของทางด้านของ YouTube ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับไปที่ YouTube แล้วก็ชมได้เลยนะครับซึ่งคู่ที่ผมรายงานผลวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทีมวิทยาลัยนครราชสีมานะครับชนะราชนาวีไป3-1เซตนะครับ25 23 25 18 22 25และ25 17นะครับคว้าชัยชนะไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากราชนาวีแพ้วิทยาลัยนครราชสีมา 1-3 เซตแล้วนะครับเสน่ห์จันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษนะครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 3-1 เซตนะครับเสน่ห์จันทร์นะครับเสน่ห์จันทร์มกช.ศรีสะเกษนะครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 3-1 เซตประเสริฐนิกรกุลนะครับชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-0 เซตโอ้ขาดเลยนะ25 15 25 7แล้ว25 18นะครับ Diamond Food Fly Chef สมุทรสาครนะแพ้กองทัพบก2-3เซตนี่ปีนี้กองทัพบกเล่นดีนะในวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายเนี่ยนะครับน่าจะชนะในหัวแถวแล้วนะครับชนะ25 22 25 15 20 25 24 26และ15-4 นะทางด้านของกองทัพบกชนะ Diamond Food Fly Chef นะครับก็ถ่ายทอดสดนะครับทาง TVA Channel นะครับสำหรับการแข่งวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับก็ดูนะนี่คืออนาคตทีมชาติไทยหมดเลยนะที่ไปแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายนะครับแล้วก็ไปเชียร์กันที่สนามได้เลยนะครับอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยทาง YouTube นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลกลับไปที่ฟุตบอลอีกครั้งนึงนะครับจากฟุตบอลช้อปปี้ครับเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์ไปยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยใบเล็กนะใบเล็กของยุโรปนะมียูโรปมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังไม่ชิงกันนะอาร์เซนอลชิงกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็มียูโรปาลีกก็แอสตันวิลล่าชนะไปแล้วนะก็คว้าแชมป์ไปแล้วชนะไฟบวกถ้าผมจำไม่ผิด 3-0 มาถึงถ้วยนี้ครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็แข่งกันที่สนามไลป์ซิกสเตเดียมที่ไลป์ซิกประเทศเยอรมนีนะครับคู่ชิงแชมป์รายการนี้เป็นการชิงของทีมจากอังกฤษนะก็เป็นคริสตันพาเลตนะครับหรือว่าปราสาทเรือนแก้วนะครับเจอกับราโยบาเยกาโน่นะครับยอดทีมอีกทีมหนึ่งจากสเปนก็ปรากฏว่าคริสตันพาเลตครับชนะไป1-0นะครับได้ประตูจากครึ่งหลังจากการยิงของชองฟิลิปมาเตต้านะครับราโยบาเยกาโน่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่คมสักเท่าไหร่นะไม่คมสักเท่าไหร่ขณะที่คริสตันพาเลตมีโอกาสที่จะปิดกล่องประตูที่2นะแต่ก็ยังชนเสาชนคานนะไม่เข้านะครับก็ทำให้ประตูเดียวในเกมนี้ของคริสตันพาเลตนะครับนะก็ทำให้คริสตันพาเลตคว้าแชมป์นะครับชองฟิลิปมาเดต้ายิงประตูชัยนาทีที่51นะครับประตูเดียวทำให้คริสตันพาเลตนะทีมจากลีกอังกฤษครองความยิ่งใหญ่ในถ้วยรายการนี้ต่อเนื่อง2ปีติดต่อกันนะครับคริสตันพาเลตคว้าแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นสมัยแรกแล้วก็เป็นทีมที่3จากพรีเมียร์ลีกที่ได้แชมป์นะครับเวสต์แฮมนะได้แชมป์เมื่อปี2023ปี2024ว่างไปปีหนึ่งนะครับเชลซีปีที่แล้วก็คว้าแชมป์ถ้วยรายการนี้ก็ทำให้การคว้าแชมป์ของคริสตันพาเลตนะครับจะได้ไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านะครับโอ้ชนะ 1-0 นะครับก็ดื่มด่ำกับความสำเร็จนะแล้วก็ต้องชื่นชมนะฮะโอลิเวอร์กาสเนอร์นี่คือแมตช์สุดท้าย
ถ้วยใบสุดท้ายนะที่โอลิเวอร์การ์ดเนอร์ทำให้กับคริสตัลพาเลซคุมทีมทิ้งท้ายอย่างสวยสดสวยงามโดยการคว้าแชมป์ทั่วยุโรปนะครับเป็นใบแรกในประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งสโมสรนะครับ120ปีนี่คือถ้วยใบยุโรปใบแรกของปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็ตลอด2ปีที่โอลิเวอร์การ์สเนอร์นะคุมทีมคริสตัลพาเลซนะครับ121นัดทุกรายการนะครับสถิติชนะ53เสมอ33แพ้35คว้ามา3แชมป์นะฮะคว้าแชมป์ FA ครับนี่นะแต่ว่าพอคว้าแชมป์ FA ครับนัดแรกก็ตกรอบนะถ้าจำไม่ผิดคว้าแชมป์ Community Shield นี่ก็ชนะลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกอ่ะปรบมือนะสำหรับทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับนะก่อนจะไปฟุตบอลต่างประเทศไปดูเรื่องของกอล์ฟหน่อยนะครับเรื่องของกอล์ฟนะครับสมาคมกีฬาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะครับจัดการแข่งขันไทยซีเนียร์ทัวร์นะครับภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็การสนับสนุนจากภาคเอกชนใจดีหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโตโยต้านะครับเซนกอล์ฟแฟคทอรี่ยูโฟติกห้องอาหารขวัญเรือนโซโก้โจแอนนะครับมาเลเซียนะครับยูทิลิตี้พลัสนะครับ CHV Engineering CHV Energy นะครับศักดิ์สยามกรุ๊ปนะสนามภูเก็ตคันที่ครับวันเลสและก็สนามกอล์ฟอาทิตยากอล์ฟรีสอร์ทนะครับแล้วก็แบ่งผู้เล่นนะเป็นแกรนด์ซีเนียร์อายุ70ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้ก็คิดสกอร์รวมวันเดียว18หลุมจากการแข่งขันวันที่27พฤษภาคม2569นะครับชิงรางวัล 100,000 บาทและรุ่นซุปเปอร์ซีเนียร์60ปีขึ้นไปเล่นกัน2วันนะครับ38หลุมนะครับเล่นกัน2วัน27ถึง28พฤษภาคมนะชิงเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะครับรุ่นแกรนด์ซีเนียร์กิติพัฒน์แก้ววิเศษสิทธิ์นะครับนักกอล์ฟวัย74ปีนะเจ้าของอดีตแชมป์สุเทพมีสวัสดิ์ Invitational เมื่อปี2025นะทำผลงานได้ดีนะครับจบการแข่งขันคว้าแชมป์ไปครองนะ1อันเดอร์พาร์71คว้าแชมป์ประจำการแข่งขันไปครองเงินรางวัลกว่า 5,000 บาทนะฮะแล้วมีโดยทางด้านของอำนาจเกิดกระสินแล้วก็พรชัยเนียมหมื่นไวจบสกอร์1โอเวอร์พาร์คว้าที่2ร่วมนะก็คว้าเงินรางวัล 3,500 บาทนะครับแล้วก็กิติพัฒน์แก้ววิเศษสิทธิ์ก็หลังจากคว้าแชมป์ก็บอกวันนี้เตรียมตัวมาดีนะนักกอล์ฟบอกต้องเตรียมตัวมาดีนะฮะเตรียมตัวไม่ดีไม่ซ้อมไม่ดี พัดไม่ดีไดรฟ์ไม่ดีนะก็แย่เหมือนกันนะบอกว่าตอนนี้นะเตรียมตัวมาดีไม่ว่าจะพัดไม่ค่อยดีนักแต่ว่า3พัดนะทำ3พัดเยอะมากนะช่วงแรก3เบอร์ดี้เสีย2เบอร์กี้แต่ว่าช่วงหลังทำผลงานดีไปอย่างยอดเยี่ยมนะขอบคุณสมาคมนะขอบคุณสมาคมกอล์ฟที่จัดการแข่งขันดีๆแบบนี้ให้นักศิษย์นักกอล์ฟระดับแกรนด์ซินระดับแกรนด์นะมีแมตช์แข่งขันนะครับส่วนการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์ซีเนียร์นะอันดับ1เป็นของวัชระประภาสิรินะครับจบ6อันเดอร์พา66นะครับแล้วก็มีธนยศทัพทิมนะฮะรังอันดับที่2 5อันเดอร์พา67มีสุภาพบุญมิสุขอันดับที่3นะ4อันเดอร์พา68แล้วก็มีชัยวิทย์มาศสิงห์นะครับอันดับที่4สกอร์รวม3อันเดอร์พา69นะครับมีอวยชัยปุริปัญญานนท์สมคิดชื่นฉ่ำและสาโรจน์แผ่นทองอันดับที่5ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พา70นะครับซึ่งรอบสุดท้ายวันพฤหัสนะนะครับก็ปรากฏว่าแข่งกันไปแข่งกันมานะครับนะแข่งกันไปแข่งกันมาก็นักกอล์ฟอย่างวัชระถ้าผมจะไม่ผิดนะวัชระก็ได้แชมป์นะรายการนี้นะครับไปดูสกอร์ที่วัชระได้เท่าไหร่นะครับหลังจากที่แข่งกันมาคือรุ่นต่ำกว่า60เนี่ยนะฮะรุ่น60ปีนะฮะแข่งกัน2วันนะครับนะฮะก็เป็นวัชระนั่นแหละครับนะคว้าแชมป์ไปนะครับนะวัชระคว้าแชมป์ไปนะเปิดหัวนะวัย63ปีเปิดหัวแรกด้วยอีเกิลนะเนี่ยหลุม4นะพา5เก็บเบอร์ดี้หลุม2หลุม7เสียโบกี้เดียวที่หลุม9พา4นะแล้วก็โอ้โหทำผลงานรวมนะนำผลงานรวม4อันเดอร์พา68 2วัน10อันเดอร์พา134นะคว้าแชมป์

ระนะฮะ CEO ของสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยแล้วก็ผู้บริหารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นCEO ของสนามอัธยากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะมิสเตอร์ฮองซุนบองมามอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟทั้งหมดนะครับรอติดตามนะของสมาคมนะฮะจัดการแข่งขันเมื่อไหร่สนามอย่างไรนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องต่อไปนะตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยนะฮะตอบรับคำเชิญนะอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็นัดที่ไทยเจอคูเวตนะ5มิถุนายนนะแต่ว่านัดที่จีนเนี่ยนะส่งหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับและประกาศจะเป็นทางการสำหรับการแข่งฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะระหว่างไทยนะกับจีนนะไทยอันดับที่93ของโลกกับจีนเจ้าภาพ94ของโลกนะครับแข่งกันที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับความจุ 29,800 ที่นั่งที่เมืองเจ๋อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ9มิถุนายนเวลานะก็คือ 19:30 นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับซึ่งไทยเจอกับจีนก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับเวลาจีน 19:35 เวลาไทยก็คือ 18:35 นะครับจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับทั้ง2นัดแหละบอกคุณผู้ฟังนะฮะทั้ง2นัดไม่ว่าจะเจอกับคูเวตนะฮะก็ตอนนี้บัตรขายแล้วนะเจอคูเวต5มิถุนายนไทยชุดใหญ่นะครับนะบัตรที่ทรายชิเก็ตนะฮะขายแล้วนะครับแล้วก็ไทยกับจีนนะไทยรัฐทีวีช่อง32 Facebook ไทยรัฐทีวีไทยรัฐสปอร์ต YouTube ไทยรัฐนี่เขาถ่ายทอดสดนะครับทีมชาติไทยให้ชมให้เชียร์กันนะครับทั้ง2นัดรอติดตามกันนะครับส่วนฟุตบอล U20 นะครับวันนี้นะฮะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกครับ AFC U20 Asian Cup China 2027ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายน2569นะครับซึ่งการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ชาตินะครับซึ่งกลุ่ม A เนี่ยนะครับนะก็มีเกาหลีใต้มีคีร์กีสถานที่เป็นเจ้าภาพนะครับมีฟิลิปปินส์แล้วก็เลบานอนนะครับกลุ่ม B นี่มีอุซเบกิสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับมีซีเรียอินเดียและบังกลาเทศนะกลุ่ม C อิหร่านเวียดนามเจ้าภาพเกาหลีเหนือและปาเลสไตน์นะครับกลุ่ม D เนี่ยมีจอร์แดนนะฮะทาจิกิสถานบาเรนเจ้าภาพแล้วก็อัฟกานิสถานนะครับกลุ่ม E เนี่ยซาอุดิอาระเบียกาตาร์เจ้าภาพโอมานและฮ่องกงนะครับกลุ่ม F โอ้โหไทยเจอกับหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะไทยอ่ะเจ้าภาพนะครับเราดีที่เราเป็นเจ้าภาพได้เชียร์ได้กดดัน คู่ต่อสู้นะแต่ว่าที่จะเจอก็คืออิรักนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์แล้วก็เติร์กเมนิสถานเนี่ยเติร์กเมนิสถานเจอกันประจำเลยชุดใหญ่นะชุดใหญ่ที่เราชนะเขารอบสุดท้ายเอเชียนคัพก็เจอเติร์กนี่แหละครับนะคราวนี้ชุด20ปีก็เจอเติร์กอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอิรักกับ UAE ของหนักจริงๆในการเจอกับไทยนะครับได้อยู่ในกลุ่ม F นะคุณผู้ฟังครับกลุ่ม G ได้มีญี่ปุ่นเยเมนกัมพูชาเจ้าภาพและคูเวตโอ้กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะนะก็ญี่ปุ่นนะเยเมนและคูเวตมาเยือนกัมพูชานะครับกลุ่ม H เนี่ยออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียและเจ้าภาพสปป.ลาวนะเป็นเจ้าภาพนะก็การแข่งขันฟุตบอลอายุ20ปีนะครับแข่งขันกัน25สิงหาคมถึง6กันยายนนะเพื่อหาแชมป์กลุ่มนะ8ชาตินะจากแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มผลงานดีที่สุดนะฮะรองแชมป์กลุ่มเนี่ยเขามี8ชาติ8สายใช่ไหมเขาเอาแค่7นะนะเอา7กลุ่ม7ทีมจาก8กลุ่มเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีนนะในช่วงปี2570ในปีหน้านะนะครับเพื่อหาอีก4ชาตินะครับนะครับก็รวม8รวม7เป็น15แล้วก็เจ้าภาพจีนนะนะครับก็รวมเป็น4ชาตินะหาอีก415นะรวมจีนเป็น16นะครับแล้วแข่งขันกันมา16ทีมสุดท้ายเนี่ยนะเอา4ชาตินะครับเข้าเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกอายุ20ปีปี2026ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปหมายความว่านะฮะเราก็ต้องพยายามอย่างน้อยๆนะในกลุ่มของไทยอิรักแล้วก็ UAE เติร์กเมนิสถานเนี่ยเป็นที่2ให้ได้ก่อนแล้วก็เป็นที่2นี่นะอย่างต่ำก็อย่าเป็นที่2ที่แพ้เยอะนะต้องมีแต้มนะครับมีแต้มรู้ด้วยเสียเป็นบวกประมาณนี้ถึงจะได้มีโอกาสนะครับแล้วก็ไปถึงรอบสุดท้ายนะที่จีนก็ต้องว่ากันต่อนะฮะต้องพยายามเข้ารอบให้ได้ก็เป็นงานหนักของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับฟุตบอลแข่งกันหลายปีดีดักแข่งกันยาวนานนะครับต้องวางแผนกันนะชุดเล็กชุด20ก็ต้องมาจากชุด10
16 17

0: เจ็ดใช่ไหมแล้วขยับขึ้นมานะ16 17 19แล้วขยับมา20ไปประมาณนี้นะฮะนะครับนะก็เป็นสเต็ปไปนะครับคุณฟังครับเรื่องของพัทลุงฝากข่าวนิดนึงนะพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุโนราเกมที่พัทลุงนะครับ 27-30 พฤษภาคมนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับไปชมไปเชียร์กันได้นะครับในรายการนี้โนราเกมนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้บ้านวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา 8:42 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา2569ณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเวลา 14:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบรอบ150 ปีวัดดอนมโนราณวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 13:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิตในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567-2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่1จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกสานสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาไทยศรีลังกาและเนปาล
2: นางวิชายาติเอ็นดิริสิงหะเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายดวนบาฮาดูโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเป็นประธานคารวาสเปิดงานวิสาขบูชานานาชาติณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่องสว่างปัญญาและความเมตตาเพื่อโลกที่สงบสุขเพื่อส่งเสริมสันติภาพความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี2542และถือเป็นวันหยุดของสหประชาชาติที่สะท้อนถึงคำสอนเรื่องสันติภาพความเมตตาและการอยู่ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากคณะสงฆ์ศรีลังกาเนปาลและไทยกิจกรรมเจริญสมาธิการนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศต่างๆและพิธีจุดประทีปและประดับโคมวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งการจัดงานณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นานาชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21มุ่งนำหลักพุทธธรรมเสริมสร้างรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อพลิกฟื้นวิกฤตการโลก พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเปิดเผยถึงผลการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ซึ่งจัดขึ้นณเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้นำสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจาก67ประเทศทั่วโลกกว่า 1,000 รูปและคนเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของประชากรโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในปัจจุบันพร้อมทั้งได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาสำคัญในการยึดมั่นหลักความกรุณาทางสายกลางและความสามัคคีเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างสันติภาพตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืนสำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทยวันนี้คณะสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจากนานาประเทศได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมณศูนย์การประชุมสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้กำหนดการสำคัญวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการอ่านสุนทรพจน์รวมถึงสารแสดงความยินดีจากบุคคลสำคัญระดับโลกโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวต้อนรับและแสดงสุนทรพจน์ช่วงบ่ายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ส่วนช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะเดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครุสภาถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษานายประเสริฐจันทรารงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมาธิการครุสภามีมติเป็นเอกฉันท์ถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของครุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาซึ่งดำเนินการตามกฎหมายครุสภาฉบับใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูต่างชาติจำนวน121รายและรับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่สะสมผลการอบรมครบทั้ง7หน่วยการเรียนรู้จำนวน84รายทั้งนี้สำหรับการปรับแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากระบบ PBAซึ่งแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ P license B license และ A license ให้เหลือเพียงใบอนุญาตเดียวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์จังหวัดพะเยารวมพลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งสืบสารแนวพระราชดำริและฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติน
3: ายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณป่าชุมชนบ้านปี้อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำมาเป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้อาทิต้นสักประดู่ยางนาบนเนื้อที่5ไร่รวมกว่า 1,000 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นและสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ไทยและฟินแลนด์ร่วมจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCE เพื่อต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาค
4: นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับนายเฟรดุนซินิลิโอลูเลขาธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE และนางโอตีฮอลโลไพเนนรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการนโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและ OSCE ที่โรงแรมเดอะสุโกสนกรุงเทพมหานครโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหุ้นส่วนของ OSCE เพียงประเทศเดียวในอาเซียนยินดีใช้บทบาทในการเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนผ่านการประชุมครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีแนวคิดตรงกันในการพยายามสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคผ่านการหารือกันอย่างตรงไปตรงมาในการต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างออนไลน์สแกมที่นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยยังเป็นปัญหาในระดับภูมิภาคทั้งในเอเชียและยุโรปด้วยซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากขึ้นด้านเลขาธิการ OSCE ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยและฟินแลนด์ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความมั่นคงระหว่างประเทศกำลังเผชิญกับความกดดันอย่างรุนแรงความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงภัยคุกคามข้ามชาติที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะได้พิจารณาและศึกษาแนวทางในการสร้างกรอบการตอบสนองต่อภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลอย่างเป็นเอกภาพเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านที่จะตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับหน่วยงานนี้จะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกันด้านนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าความพยายามล่าสุดของกองทัพอิหร่านในการข่มขู่การค้าทางทะเลทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการ Economic Fury ของสหรัฐกำลังส่งผลอย่างรุนแรงจนทำให้รัฐบาลอิหร่านตกอยู่ในภาวะที่ต้องการทางการเงินเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการหารือกับนายบรูโน่โรดิเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนจะยังคงยึดมั่นในความยุติธรรมและการเป็นกระบอกเสียงแทนคิวบาต่อไปพร้อมสนับสนุนเหตุผลอันชอบธรรมของคิวบาและการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวคิวบาให้ดีขึ้นพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการเคารพอธิปไตยและความเป็นเอกราชของทุกประเทศรวมถึงต่อต้านการเมืองเชิงอำนาจและการข่มขู่ทุกรูปแบบถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยการฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สั่งยิงเครื่องบินพลเรือนของสหรัฐจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐกำลังหาข้ออ้างเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลคิวบา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานประจำปีที่คาดการว่ามีโอกาสถึงร้อยละ75ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงระหว่างปี2569ถึง2573จะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสถึง 1.9 องศาเซลเซียสและมีโอกาสสูงถึงร้อยละ86ที่จะมีปีใดปีหนึ่งในช่วงระหว่าง5ปีนี้ที่โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปี2567ซึ่งถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์การคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ภูมิภาคยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับโดมความร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะนัตสึกินิไดระมือ27ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม21ต่อ10และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะหลินเซียงตี้มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ15และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับหวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกพบลักษยาเสนมือ10ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าวิวมีปัญหาอาการบาดเจ็บหลังรบกวนหลังจากเริ่มเล่นไม่ได้แค่2คะแนนเท่านั้นสุดท้ายตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนและหลังจากนี้จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งด้านคู่ผสมภคพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ16ของโลกแพ้ถังชุนหมานกับซื่อหญิงสวดคู่มือ8ของโลกจากฮ่องกง0ต่อ2เกม19ต่อ21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ปิดท้ายที่หญิงคู่เบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียนามูลาริธารานคู่มือ2ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21ต่อ16และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปด้านพัทธรินทร์เอี่ยมวารีศรีสกุลกับสาลิสาจันแพงแพ้ให้กับกาบิเอล่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาคู่มือ10ของโลกจากบัลแกเรีย0ต่อ2เกม8ต่อ21และ13ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันฟันดาบคนพิการชิงแชมป์โลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรเดนตัน2026ณเมืองเบรเดนตันรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในประเภทดาบฟลอยบุคคลหญิงคลาส B รอบชิงชนะเลิศสายซูนีจะนะเอาชนะกังซูจากจีนคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ3เป็นของโชอึนฮเยจากเกาหลีใต้บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกนัดชิงชนะเลิศเกมที่5โอลาฮูมาซิตี้ธันเดอร์เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์127ต่อ114ขึ้นนำ3ต่อ2เกมต้องการชัยชนะอีกเกมเดียวจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์กับนิวยอร์กนิกส์ต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบ2โนวัคโยโควิชมือ3ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะวาลองแตงโรแยจากฝรั่งเศสไปได้3ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ2 6ต่อ7ไทเบรก7ต่อ9และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับชูอัลฟอนเซกามือ28ของโลกจากบราซิลที่เอาชนะดีโนปริสมิชจากโครเอเชีย3ต่อ2เซต3ต่อ6 4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ1และ6ต่อ2ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ2เอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานพลาดท่าแพ้ยูเลียสตาโรดับเซวาจากยูเครน1ต่อ2เซต6ต่อ3 1ต่อ6 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ10โดยสตาโรดับเซวาจะผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปดวลกับหวังซีหยูจากจีนต่อไป นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรรับชมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่5มิถุนายนนี้ให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรืออะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบัตรได้ที่อีเมล media@fathailand.org ภายในวันที่2มิถุนายนนี้และจะมีการอีเมลตอบกลับไปเมื่อทางสมาคมได้คัดเลือกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้มีทั้งหมด2นัดในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมหลังจากนั้นทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมที่2พบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นตามเวลาประเทศไทยณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
11: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดนะคะที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าผู้ชนะในการเข้าประกวดบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะจะเป็นพาน2ใบที่วางซ้อนกันโดยพานใบบนนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าชัยชนะของบุญยืนค่ะประพันธ์โดยกิตติสินศักดิ์สิริเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เสียงเห่ากันโชคทีๆของเจ้าลักกี้สุนัขเพศผู้พันผสมระหว่างชิสุกับพุดเดิ้ลวัย5ปีที่ดังมาจากริมรั้วบอกให้ปองทำรู้ว่าน่าจะมีใครสักคนแฝงตัวอยู่บริเวณนั้นก่อนหน้านี้เขามัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่กับการสร้างภาพเปอร์สเปกทีฟบนหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานตกแต่งหน้าร้านหรือที่เรียกง่ายๆในหมู่คนทำงานด้านนี้ว่างานจัดดิสเพลย์อาชีพที่สร้างรายได้กับเขามานานตั้งแต่สมัยยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในเมืองหลวงก่อนมารับงานฟรีแลนซ์ผ่านอินเทอร์เน็ตปองทำจึงไม่ทันได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าที่คำรามแหบพล่าคล้ายเสียงคนแก่วัยเหยียบร้อยแว่วดังมาจากหัวถนนหนุ่มใหญ่วัย45ชะเง้อจนสุดคอขณะเพ่งสายตามองผ่านบานหน้าต่างออกไปความมืดที่คลี่คลุมในเวลา1ทุ่มเศษทำให้เขาไม่อาจเห็นภาพภายนอกได้ชัดเจนนักนอกจากเงาตะคุ่มของรถเข็นต่อเติมหลังคาที่ภรรยาของเขาล่ามโซ่ไว้กับรั้วหลังจากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่เธอเปิดขายในช่วง10โมงเช้าถึง5โมงเย็นปิดทำการไปแล้วปองทำวางมือจากงานโดยไม่ลืมกดหมดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนลุกจากเก้าอี้ล้อเลื่อนแล้วก็เดินไปเปิดสวิตช์ไฟดวงหน้าบ้านพร้อมกับก้าวเท้ายาวๆออกประตูกระทั่งพบว่าผู้ที่ถูกเจ้าลักกี้เห่าเสียงโครมนั้นก็คือพ่อของเขานั่นเองเท่าเทพยังคงคร่ำอยู่บนอานมอเตอร์ไซค์ท่าทีลังเลคล้ายไม่แน่ใจว่าควรจะลงจากรถดีหรือไม่ปองทำส่งเสียงดุเจ้าลักกี้ที่เห่าเสียงดังเกินตัวแต่ว่าเขาไม่เคยตีมันเลยเพราะว่าสงสารชะตาชีวิตของมันที่ถูกพรากจากอกแม่ในวัยที่ดวงตายังไม่สามารถมองอะไรได้ชัดเจนด้วยบังเอิญเขาพบมันพร้อมกับพี่น้องอีก2ตัวที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในลังกระดาษที่ถูกวางทิ้งไว้หลังห้างแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ไปคุมงานตกแต่งหน้าร้านเสียงร้องอันแผดดังเพราะว่าความหิวโหยของมันกวักมือเรียกเขาให้เดินตามหาจนเจอไม่มีเหตุผลอะไรที่ปองทำจะทิ้งพวกมันไว้ให้ถูกฝูงยุงมดรุมกัดเขาอุ้มลังชื้นน้ำค้างขึ้นรถกระบะของบริษัทโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดก่อนรุ่นน้องที่มาติดตั้งงานด้วยกันจะขอนำกลับไปเลี้ยงคนละตัวเหลือเพียงเจ้าสีขาวหน้าด่างที่ดวงตาทั้งสองข้างถูกแต้มดำเหมือนหมีแพนด้าเพราะว่ามันดูน่ารักกว่าตัวอื่นๆไว้ให้เขาเท่านั้นปองทำอุ้มเจ้าลักกี้เข้าไปไว้ในกรงที่ตั้งอยู่ใต้ชายคาบ้านคว้าลูกกุญแจจากที่ซ่อนแล้วก็เดินกลับมายังประตูแย่เข้าไปในรูก่อนหมุนดังคลิกแล้วจึงดันบานเหล็กดัดสูงเทียมอกเลื่อนไปทางซ้ายมือพลางเอ่ยทักชายชราว่าทำไมมามืดค่ำป่านนี้เท่าเทพไม่ตอบแต่กลับสะบัดปลายเท้างัดขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ให้กางออกแล้วก็กวาดขายาวเก้งก้างพ้นจากเบาะที่คร่ำอยู่เปลี่ยนท่าเป็นยืนกอดอกวางมาดยืดหลังตรงแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างที่ชอบทำอยู่เป็นประจำขณะเพ่งสายตาผ่านไหล่ลูกชายก็ไปในตัวบ้านแต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆลูกสะใภ้ที่เขาไม่พึงใจด้วยสาเหตุนานาประการน่าจะอยู่จุดอื่นที่ไม่ใช่กลางห้องโถงเท่าเทพเผลอถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกข้อมูลที่สืบสอบมาน่าจะเป็นจริงในเวลานี้ชายชราไม่อยากเจอใครอื่นนอกจากลูกชายสิ่งที่เท่าเทพกระทำหาได้พ้นจากสายตาของปองทำไม่ดีแล้วที่ภรรยาของเขาอยู่หลังบ้านไม่อย่างนั้นเธอคงจะเผอืดเผอมหน้าดูถ้าหากว่าจะต้องมาเปิดประตูรับผู้มาเยือนซึ่งเคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันครั้งแล้วครั้งเล่าปองทำเดาว่าพ่อของเขาน่าจะพอรู้เวลาเพราะว่าถ้าหากไม่มาในเวลาช่วงกลางวันชายชราย่อมจะต้องเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวของลูกสะใภ้ถัดจากรถเข็นเข้ามาด้านในเรียงรายไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้รองรับลูกค้าคนที่มีความหยิ่งผยองอย่างเท่าเทพหรือจะยอมเดินตัวรีบหลบคู่กรณีเพื่อเข้าไปหาลูกชายซึ่งมักจะนั่งทำงานอยู่ในบ้านคนทั้งโลกย่อมรู้ดีว่าไม่มีทางที่มันจะเป็นเช่นนั้น

บองทำเดินอ้อมร่างที่มีความสูงไล่เลี่ยกันพรางใช้มือรุนหลังอีกฝ่ายให้เดินไปข้างหน้าพร้อมกับพูดในสิ่งที่คิดว่าพ่อกำลังต้องการฟังตาล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านน่ะไม่เสร็จง่ายหรอกครับพ่อพ่อเข้ามาก่อนเถอะเพราะเป็นคนเข้าใจโลกแม้ว่าจะไม่ชอบในการกระทำที่ผงผางขวางโลกของพ่อตัวเองนักแต่ปองทำก็เลือกที่จะสงบปากสงบคำยิ้มแย้มต้อนรับเหมือนว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นด้วยบุญคุณของพ่อที่ล้นฟ้าไม่เพียงบันดาลให้เขาเกิดหากแต่ยังลงแรงกับงานสวนงานไร่อย่างหนักหน่วงเพื่อส่งเสียเขากับน้องอีกสองคนเล่าเรียนหยาดเหงื่อแต่ละเม็ดของพ่อแม่เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจลืมเท่าเทพไม่มีท่าทีแข็งขืนอย่างที่ปองทำกังวลแต่กลับทำตามที่ลูกชายบอกอย่างว่าง่ายแม้ในใจจะไม่ไวคิดค้านว่าถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอย่าหวังว่าคนอย่างข้าจะมาเหยียบที่นี่ปองทำแยกตัวออกมาอยู่บ้านเช่าชั้นเดียวที่มีรั้วรอบขอบชิดหลังนี้สองปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เท่าเทพย่างไกลมาถึงถิ่นที่ไม่เคยหยัดย่ำเท้ามาก่อนการมาเยือนของเท่าเทพสร้างความประหลาดใจให้กับปองทำไม่น้อยด้วยพ่อไม่ชอบหน้าภรรยาของเขาจนเกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตกระทั่งเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องระเหตุออกมาเช่าบ้านอยู่เพื่อแยกคนทั้งสองออกจากกันที่เลือกทำแบบนี้ไม่ใช่หลงเมียเหมือนที่พ่อเคยด่าไล่หลังในวันที่เขาขนย้ายเข้าของแต่เป็นเพราะไม่อยากเป็นขี้ปากชาวบ้านเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เว้นวันระหว่างพ่อผัวกับลูกสะใภ้เท่าเทพเผด็จการแค่ไหนคนในครอบครัวรู้ดีด้วยเหตุนี้ลูกๆทั้งสามจึงไม่มีใครทนอยู่ร่วมบ้านกับพ่อได้เลยสักคนปองธรรมเป็นพี่คนโตที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านกลางสวนน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นคนเรียนดีพ่อแม่จึงสนับสนุนให้เขาเข้าไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพจบแล้วจึงสมัครเข้าทำงานในบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางนำเข้าจากอเมริการู้จักชอบพอกับพนิตาซึ่งเป็นให้กับพนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอพาร์ตเมนต์ของเขาราว1ปีก่อนตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวโดยใช้สถานที่ของโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นปองธรรมก็ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงโดยคนในครอบครัวของเธอต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผิดกับพ่อของเขาที่ไม่คิดจะต้อนรับลูกสะใภ้เอาเสียเลยตอนลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าจะพาคนรักมาพบก่อนจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเท่าเทพโกรธจนตัวสั่นด่าปองทำลั่นว่าทำอะไรไม่เห็นหัวพร้อมกับบอกความจริงเรื่องทาบทามลูกสาวของเพื่อนบ้านที่เป็นนางพยาบาลเอาไว้ให้แล้วปองทำจำหญิงสาวบ้านใกล้ที่พ่อเอ่ยถึงได้ดีเธอมีอายุอ่อนกว่าเขาอยู่หลายปีเจอกันก็ทักทายตามภาษาเขาเชื่อว่าในใจของเธอก็ไม่ได้ชอบพออะไรเขาลึกซึ้งเท่าเทพเห็นลูกชายไม่โต้เถียงชายชราจึงพรรณนาถึงความดีงามของว่าที่ลูกสะใภ้ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเพราะเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเธอเป็นเด็กเรียบร้อยที่เท่าเทพรู้สึกถูกชะตายิ่งพอมาเรียนจบพยาบาลแล้วก็ยิ่งทำให้เท่าเทพมองเห็นคุณค่าในตัวเธอมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยถ้าหากว่าคนในบ้านเกิดเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็มีคนให้พึ่งพาโดยไม่ต้องบากหน้าไปถึงโรงพยาบาลปองทำฟังพ่อร่ายยาวถึงเหตุผลที่อยากได้หญิงสาวมาเป็นสะใภ้ถือสายนิ่งเงียบไม่เอื้อนเอ่ยในสิ่งที่ตนคิดนั่นเป็นการกระทำที่บอกเท่าเทพไกลๆว่าเขาไม่เปลี่ยนใจแน่ผู้เป็นพ่อจึงตะเบงเสียงใส่โทรศัพท์ว่าอยากแต่งก็แต่งไปแต่คนบ้านนี้ไม่มีใครยินดีไปร่วมงานก่อนที่จะกดตัดสายทิ้งด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวคว้าข้าวของใกล้มือคว้างปลาชนิดไม่สนใจทิศทางรีโมทโทรทัศน์ลอยผ่านหัวบุญยืนผู้เป็นเมียแบบเฉียดฉิวจนอีกฝ่ายนึงต้องหลบขึ้นบ้านขังตัวเองอยู่ในห้องนอนเป็นเวลานานสองนานพอสติกลับคืนมาเท่าเทพก็เดินหน้ามุ่ยไปบ้านของนางพยาบาลสาวที่อยู่ห่างกันเพียง 5-600 เมตรโชคดีที่เธอไปเข้าเวร
จึงไม่ต้องรับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าเทพบอกพ่อแม่ของเธอไปตามตรงว่าปองทำได้ตกลงปลงใจกับหญิงอื่นไปแล้วที่ว่ารอให้เขาเรียนจบมีงานการทำเป็นหลักแหล่งแล้วจะมาสู่ขอเป็นอันล้มเลิกผลก็คือเท่าเทพถูกเพื่อนบ้านถอนงอกไปเสียหลายเส้นนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชายชราผ่านไม่ชอบลูกสะใภ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นหน้า

ภาระหน้าที่เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ปองธรรมไม่ค่อยได้กลับบ้านเกิดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงราว800กิโลเมตรนอกจากช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่บริษัทปิดทำการติดต่อกันหลายวันกระทั่งเขาต้องกลับมาอยู่ถาวรหลังจากที่ถูกพ่อเรียกตัวเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเท่าเทียบประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มจนแขนขวาหักพร้อมเกิดบาดแผลตลอกปอกเปิกทั้งตัวแพทย์ระบุให้พักฟื้นร่างกายไม่ต่ำกว่าครึ่งปีเท่าเทพไม่สามารถขี่รถซาเล้งเข้าสวนได้เหมือนเดิมอีกเขากับภรรยาจึงต้องลาออกจากงานกระทันหันเพื่อมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะมายึดอาชีพอะไรในเมืองชายขอบแห่งนี้บุญยืนแม่ของเขาเป็นแบบฉบับของหญิงโบราณขนาดแท้นางเป็นเพียงช้างเท้าหลังผู้มีหน้าที่รับฟังแล้วก็เอออไปตามคำสั่งผัวไม่เคยปริปากถามหรือว่าโต้เถียงพูดจา ก็น้อยคำแววตาแฝงไปด้วยความหวั่นเกรงเท่าเทพอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อยู่กินกับเท่าเทพมานานนางไม่เคยมีโอกาสทำอะไรตามลำพังไม่สามารถทำอะไรที่ผู้หญิงคนอื่นในละแวกเดียวกันจะทำได้เลยนอกจากงานบ้านงานครัวแม้แต่สิ่งจำเป็นที่สุดอย่างเช่นขี่จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์บุญยืนไม่เป็นอะไรทั้งนั้นหากจะให้พาพ่อเท่าเทพไปล้างแผลที่สถานีอนามัยจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความที่ในอดีตเคยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแถมยังอ่อนกว่าผัวเกือบหนึ่งรอบบุญยืนจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนเองเท่าเทพไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องสอนเมียให้เป็นเรื่องรถราแต่ว่าพอเข้ามาประสบอุบัติเหตุกรรมจึงตกไปอยู่ที่ลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ที่ต้องออกจากงานมาดูแลแม้ว่าปองธรรมจะมีน้องชายกับน้องสาวอีกอย่างละหนึ่งคนแต่ว่าพวกเขาก็ล้วนไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ปิยะผู้เป็นน้องชายคนรองไม่ทันเรียนจบปวช.ก็ดันไปทำเพื่อนร่วมห้องท้องจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงเรียกค่าทำขวัญหลายหมื่นผูกข้อไม้ข้อมือย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงไม่ทันไรปิยะยังคงเที่ยวเตร่ทะเลถลายเหมือนตอนเป็นโสดไม่ผิดเพี้ยนด้วยวัยของเขาเด็กเกินไปที่จะรับผิดชอบในการเป็นพ่อคนผู้หญิงจึงบอกเลิกพร้อมกับพาตันหยงลูกสาวที่เพิ่งคลอดได้3เดือนมาทิ้งไว้ให้แม่ผัวเลี้ยงเพราะว่าครอบครัวของเธอยากจนเกินกว่าจะแบกรับภาระในส่วนนี้ก่อนที่จะย้ายตัวเองออกไปหางานทำอีกอำเภอซึ่งอยู่ไกลออกไปนี่ก็เลยเป็นเหตุให้เท่าเทพกลด่าปิยะไม่เว้นแต่ละวันนอกจากเสียเงินค่าทำขวัญฟรีแล้วยังต้องมาช่วยเลี้ยงหลานที่ร้องกระจองงอแงชวนปวดหัวให้เป็นภาระอีกเท่าเทพเป็นคนที่มีความอดทนต่ำตอนมีลูกเองก็ทิ้งไว้ให้เป็นภาระของเมียเพียงคนเดียวส่วนตัวเองพอเสร็จจากงานสวนงานไร่ก็อุ้มไก่ชนตัวโปรดหายออกไปจากบ้านพร้อมรถมอเตอร์ไซค์หมกตัวอยู่ในบ่อนจนเย็นย่ำถึงจะกลับมากินข้าวแล้วก็เข้านอนชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้จนลูก3คนทยอยเข้าโรงเรียนแต่คนที่มีความอดทนต่ำกว่าเท่าเทพก็คือปิยะพอถูกพ่อบ่นด่าบ่อยเข้าในเรื่องเดิมๆไม่จบไม่สิ้นทำให้เขาไม่ค่อยอยากกลับบ้านพอไม่กลับบ้านหลายครั้งเข้าเท่าเทพก็จัดการกับปิยะแบบหักดิบด้วยการไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงพร้อมกำชับบุญยืนด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดว่าห้ามแอบให้เงินไอ้ลูกอวดดีคนนี้เป็นอันขาดดูซิว่ามันจะไปได้กี่น้ำทั้งที่อีกไม่ถึงปีปิยะก็จะเรียนจบปวส.สาขาช่างยนต์อยู่แล้วพอตันหยงอายุไม่ทัน2ขวบดีปิยะก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปโดยไม่หวนกลับมาในขณะที่น้องสาวคนเล็กชื่อขวัญจิตแต่งงานไปกับครูหนุ่มที่รู้จักชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก่อนที่เขาจะถูกยกย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าในอีกจังหวัดเธอจึงตามไปทำหน้าที่แม่บ้านพร้อมกับทำผ้าบาติกจนเป็นอาชีพเสริมตามสายวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาแล้วก็เปิดหน้าร้านขายรวมกับของที่ระลึกอื่นๆในเมืองชายทะเลแห่งนั้นเหลือเพียงตันหยงที่อยู่กับปู่ย่าเมื่อไม่มีคนที่มีวุฒิภาวะมากพออาศัยอยู่ในบ้านอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ปองธรรมถูกเรียกตัวกลับมา

เย็นๆมาให้ครับลูกชายผายมือไปที่เก้าอี้โยกตัวโปรดเวลาปวดเมื่อยจากการนั่งหน้าจอเขาก็มักจะใช้มันเป็นที่เอนหลังอยู่เป็นประจำไม่เป็นไรหรอกท่อเทพโบกมือปัดข้ากินข้าวมาจนอิ่มแล้วกินอะไรเพิ่มอีกไม่ไหวหรอกเองมานั่งเถอะข้ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเดียวท่อเทพเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่ปองทำไม่อยากขัดใจบิดาจึงหันไปลากเก้าอี้ล้อเลื่อนหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มานั่งลงตรงข้ามอาทิตย์หน้าเนี่ยมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพ่ออยากให้เองไปลงคะแนนให้มาโนดมันหน่อยที่โรงเรียนก่อนถึงบ้านเรานั่นแหละสมัยรุ่นไอ้นอมเคยช่วยเหลือพ่อไว้มากหากไอ้พงมันไม่ซื้อเสียงลูกไอ้นอมมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไปตั้งแต่คราวนั้นแล้วป้องทำรู้ดีว่าเพื่อนสนิทของพ่อที่ชื่อประนอมเป็นคนที่พ่อรักกว่าใครทั้งสองเรียนห้องเดียวกันใส่ใจอาทรกันเหมือนพี่น้องแท้ๆเมื่อลูกชายของลุงนอมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อนพ่อจะรถล้มไม่นานพ่อโทรตามเขาให้ช่วยมาลงคะแนนแต่กลับพ่ายแพ้สิริพงษ์ลูกชายคนเดียวของเจ๊คิมเจ้าของตลาดสดที่ถือว่ามีอิทธิพลมากคนหนึ่งในพื้นที่อย่าว่าแต่มาโนดที่เป็นลูกเพื่อนสนิทพ่อเลยไม่ว่าในตำบลของเขาจะมีเลือกตั้งอะไรหากมีจดหมายส่งมาถึงบ้านระบุว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงพ่อก็จะเป็นคนโทรตามเขาล่วงหน้าครึ่งค่อนเดือนสมัยเป็นนักศึกษาพ่อโทรเข้าเบอร์หอพักเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเอิกกระเริกเหมือนตอนนี้พร้อมกำชับให้เข้ามาลงคะแนนในฐานะพลเมืองดีที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่กับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่หากใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วเขายังไม่โทรมาย้ำกับพ่อว่าจะกลับบ้านวันไหนแน่พ่อจะด่าเสียงขลมผ่านหูโทรศัพท์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเขาต้องรีบเห็นกลับมาตั้งแต่ปองทำมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ไม่เคยเลยที่เขาจะเป็นคนนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นพ่อกำชับพวกเขาเสมอถึงความสำคัญในสิ่งนี้นั่นจึงทำให้การลงคะแนนเสียงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเขาไปแล้ว

0: ผลงานวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะในตอนที่มีชื่อว่าชัยชนะของบุญยืนยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลาของรายการในวันนี้ค่ะเวลาได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณ

หรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
11: นายโสพลจารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณอาคารรัฐสภาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับการหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเรื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาการเกษตรรวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องด้านผู้นำเวียดนามระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญหลังทั้งสองประเทศจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพร้อมเชิญฝ่ายไทยเดินทางเยือนเวียดนามในโอกาสต่อไปชวิศาประทุมมารายงาน
1: นายด่านศุลกากรแม่สอดเปิดเผยว่าเมียนมาพร้อมเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ค่าเศรษฐกิจและการค้าชายแดนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
12: นายยอดพลวิทยากุลนายด่านศุลกากรแม่สอดเผยถึงการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่เชื่อมระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากับบ้านเยปูจังหวัดเมียวดีในวันนี้หลังจากเดินทางข้ามฝั่งไปเจรจากับด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาว่าขณะนี้ด่านศุลกากรเมียนมาพร้อมที่จะกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วหลังจากเมียนมาสั่งปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจและการค้าชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง2ประเทศซึ่ง10เดือนที่ผ่านมาได้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติในการส่งสินค้าแทนในปีงบประมาณ2569มีมูลค่าการค้ารวม 31,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2568มีมูลค่า 84,000 ล้านบาทลดลงร้อยละ 62.26 ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกยอดรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน241คน
13: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่28พฤษภาคม2569โดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตจำนวน241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตพญาไทจำนวน7คนเขตภาษีเจริญจำนวน7คนและเขตยานาวาจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
1: สร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนวันพฤหัสบดีครับเราเจอเร็ว1ชั่วโมงนะฮะถ้าคืนวันพฤหัสนี่เลยว่า 3:00 น.หลังข่าวก็เจอกันแล้วแต่เป็นวันอื่นก็ต้องเป็นหลังข่าว 4:00 น.นะครับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับค่ำคืนนี้ก็วันที่28แล้วพฤหัสสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมยังเป็นปี2569อยู่นะครับช่วงนี้ฝนเหมือนว่าจะน้อยลงไปนะก็จะร้อนหน่อยในช่วงกลางวันนะดูแลสุขภาพกันต้องแต่ว่ายังมีฝนอยู่ในบางพื้นที่ก็ต้องติดตามด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องปรับตัวเองให้กับสถานการณ์รับสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวรวมทั้งสถานการณ์ทั่วโลกด้วยนะครับวิกฤตน้ำมันวิกฤตเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มันก็ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อตัวเรานะครับโรคภัยแค่เจ็บที่เมืองไทยไม่ค่อยเจอก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมีในอนาคตก็ได้นะเชื้อไวรัสตัวใหม่หรือจะเป็นไวรัสที่เราไม่คุ้นเราไม่รู้จักอะไรหรือเป็นตัวเก่าที่อาจจะกลับมาระบาดนะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนสุขภาพดีก็ไม่มีขายเหมือนเดิมต้องดูแลกันนะครับนึกถึงสมุนไพรนึกถึงอภัยภูเบศรของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับคืนนี้ชั่วโมงแรกนะอาจารย์อาชั่วโมงหลังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรแล้วก็ชั่วโมงแรกตอนนี้อาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญท่านมารอแล้วนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลดีๆมาฝากกับแฟนคลับของเราเสมอทีเดียวนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์อาสบายดีเนาะ
4: ค่ะ
3: โอเคช่วงนี้อาจารย์อาจะได้ยินเสียงอาจารย์อาบ่อยหน่อยนะครับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยพิบัติก็มีการยักย้ายถ่ายเทกันไปนะครับบุคลากรที่เหลืออยู่ก็ทำกันต่อไป ขยันอาจารย์อาร์นี่ขยันมากเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาร์เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องของกระดูกทับเส้นค่ะ
3: ว้าวเป็นกันเยอะนะแฟนคลับมาเป็นกันเยอะนะครับเป็นมากเป็นน้อยเดี๋ยวฟังกันเรื่องของกระดูกทับเส้นเชิญครับอาจารย์ครับ
4: กระดูกทับเส้นเนี่ยเส้นอะไรก็คือเส้นทับเส้นประสาทนะคะเดี๋ยวขอย้อนความไปก่อนนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะหลายๆคนก็ทราบดีอยู่นะคะว่ามีวิวัฒนาการมาจากลิงนะคะแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเดินสองเท้าเมื่อประมาณ4ล้านปีก่อนนะคะเพราะว่ามันจะประหยัดพลังงานมากกว่าเดินสี่ขานะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้แขนใช้มือเราเนี่ยในการหยิบจับผลไม้หาอาหารประดิษฐ์เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นเลยบนโลกใบเนี้ยมีจุดกำเนิดในท้องทะเลนะคะแล้วก็บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในทะเลเนี่ยมันก็จะต้องมีหางในการแหวกว่ายน้ำ
3: เหมือนกับเป็นสัตว์เซลล์เดียวมาก่อนใช่ไหม แล้วพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
4: ใช่ใช่แล้วเป็นปลาเป็นอะไรเงี้ยนะคะเออคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทารกในครรภ์เนี่ยก็มีหางนะคะค
3: ือ
4: เราจะมี
3: ตรงก้นกบแล้วป่ะก้นกบเราเนี่ย
4: ใช่ค่ะก็คือในช่วงสัปดาห์ที่5ถึง8ของครรภ์เนี่ยเราจะมีหางปรากฏอยู่ประมาณสักเดือนนึงก่อนหดไปเป็นกระดูกก้นกบ
3: นะคะ
4: ซึ่งกระดูกก้นกบก็คือกระดูกส่วนล่างสุดของกระดูกสันหลังค่ะในวัยเด็กเนี่ยกระดูกส่วนนี้เนี่ยจะเป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้แต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆเชื่อมติดนะคะจนขยับไม่ได้นะคะทีนี้หางที่มันหดไปเนี่ยนะคะของมนุษย์เนี่ยก็เป็นวิวัฒนาการนะคะให้เราแบบนั่งอะไรอย่างเงี้ยได้สะดวกขึ้นนะคะลิงเนี่ยมันจะเดินตัวตรงได้เป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่มันจะเดินสี่ขา
3: ใช่
4: นะคะทีนี้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยนะคะที่เราเคยเดินสี่ขามาเนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวราบนอนกับพื้นนะคะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของมนุษย์เนี่ยเดิมเนี่ยน้ำหนักตัวมันต้องกระจายไป4ขาสมมติว่าเราหนัก100โลมันก็กระจายไปข้างขาละ25โลใช่ไหมคะแต่พอมาเรามาเดิน2ขาปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าน้ำหนักตัวเนี่ยมันจะมาโหลดที่กระดูกสันหลังที่มันเคยอยู่ในแนวราบเนี่ยพอเราเดินมันก็อยู่ในแนวตั้งนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ทุกคนนะคะที่เกิดมาก็คือจะต้องเกิดพบพานกับความเสื่อมของกระดูกสันหลังนะคะจะเป็นช้าเป็นเร็วนะคะหรือว่าเสื่อมมากเสื่อมน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการสะสมการใช้งานตั้งแต่สมัยหนุ่มๆสาวๆมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยเห็นคนแบบเคยแข็งแรงเคยยกอะไรหนักๆได้แบบในอดีตเนี่ยพออายุแก่หน่อยเนี่ยพูดง่ายๆนะคะก็คือจะแบบว่าหลังเสียไปละทำอะไรไม่ไหวนะคะ
3: ครับ
4: ทีนี้กระดูกเนี่ยกระดูกเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายมนุษย์นะคะเราเห็นได้ว่าเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยตรงไหนที่มันมีอวัยวะสำคัญเนี่ยมันจะมีกระดูกคุมไว้นะคะเช่นกระโหลกเราก็คุมสมองนะคะหรือว่าปอดหัวใจเนี่ยมันจะมีกระดูกซี่โครงล้อมนะคะกระดูกสันหลังของคนเนี่ยมันไม่ใช่กระดูกเป็นแบบแท่งชิ้นเดียวนะหลายๆคนเข้าใจว่ามันเป็นแท่งยาวๆเนาะแต่ว่าจริงๆมันเป็นข้อต่อร้อยๆกันนะคะท่อนสั้นๆประมาณสักนิ้วหนึ่งนะคะที่มันเป็นข้อต่อๆกันเนี่ยเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ยืดหยุ่นขึ้นเช่นก้มเงยบิดตัวอะไรต่างๆอย่างถ้าคนแบบถ้าในอดีตเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ใครไปผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วใส่เหล็กดามเข้าไปเนี่ยก็จะก้มไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแท่งเดียวซึ่งถ้าของธรรมชาติเนี่ยมันจะก้มเงยบิดอะไรเงี้ยได้นะคะทีนี้กระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นกระดูกแกนกลางที่สำคัญของร่างกายในการรองรับน้ำหนักตัวมันทำให้เรามันเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะคือหมายความว่าพยุงร่างกายให้ตั้งตรงเชื่อมหัวเชื่อมแขนขาลำตัวเข้าด้วยกันเนาะเชื่อมกับกระดูกกระดูกสันหลังมันก็จะไปเชื่อมกับกระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกสะบักนะกระดูกเชิงกรานกระดูกซี่โครงอะไรต่างๆนะคะก็ถามว่ามันมีความสำคัญที่เป็นแกนใจกลางเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างในการปกป้องไขสันหลังไขสันหลังก็คือรากของสมองอ่ะนะคะแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังที่อยู่ในโพรงของกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะก็มี31คู่ก็ทำหน้าที่สั่งการรับความรู้สึกนะคะจากส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยไปสมองแล้วก็รับคำสั่งของสมองไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายเส้นประสาทเรามันก็เหมือนสายไฟฟ้าในบ้านอะนะคะนำสัญญาณประสาทต่างๆนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยในเส้นประสาทเนี่ยในมันยังบริเวณไขสันหลังเนี่ยมันจะมีไขกระดูกนะคะซึ่งมันจะมีสเต็มเซลล์มีเซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเห็นความสำคัญเนาะของกระดูกสันหลังว่ามันเป็นตัวที่ทั้งพยุงร่างกายปกป้องไขสันหลังอะไรต่างๆนะคะซึ่งกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนคอภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า cervical spine นะคะก็จะมี7ชิ้นนะคะเผื่อว่าเราไปทำพวก MRI อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะใช้ตัวย่อว่า C C1 ถึง C7 ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นทับกระดูกกระดูกทับเส้นบริเวณส่วนค
3: อ
4: ที่ชิ้นที่เท่าไหร
3: ่
4: C1 C2 C3 C4 ถึง C7 มี7ชิ้นนะคะถ้ากระดูกคอทับเส้นประสาทก็จะปวดชาร้าวลงแขนก็จะออกแขนเนาะแต่ถ้าคนเป็นกันเยอะๆก็จะมีกระดูกทับเส้นส่วนเอวนะคะก็จะปวดร้าวลงขาใช่ค่ะ
3: ครับ
4: ซึ่งส่วนเอวเนี่ยจะมี5ชิ้นนะคะประกอบด้วยกระดูก5ชิ้นเรียกว่าลัมบ้าสปายลัมบ้าก็ย่อด้วยตัว L ก็จะมี L1 L2 L3 L4 L5 ไปนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นกระดูกก้นกบนะคะทีนี้ไอ้กระดูกส่วนเอวเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนที่มีปัญหาบ่อยที่สุดเลยนะคะคือถ้าคนเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนเอวเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะข้อล่างสุดก็คือ L4 L5 ชิ้นที่4กับชิ้นที่5นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดรองรับน้ำหนักส่วนบนทั้งหมดของร่างกายนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ทำงานหนักเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยไอ้จุดเนี้ยมันจะเป็นที่แบบที่รองรับนะคะรองรับน้ำหนักของตัวเราเนี่ยแหละหรือน้ำหนักของที่เรายกนะคะเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวมากเกิดการเสื่อมการเคลื่อนการแตกการปริ้นของหมอนรองกระดูกได้บ่อยกว่ากระดูกสันหลังในระดับอื่นๆนะคะท
3: ี
4: นี้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะขั้นอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังที่เป็นป้องๆแต่ละชิ้นน่ะเหมือนเป็นตัวแบบว่าซัพพอร์ตเหมือนโชกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีคล้ายลักษณะคล้ายๆเจลลี่ยืดหยุ่นมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักนะคะแล้วก็มีเส้นเอ็นก่อตัวเป็นชั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะปกป้องไม่ให้เจลลี่ข้างในเนี่ยมันปิ้นออกมานะคะแล้วมันก็ทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกของน้ำหนักของหรือน้ำหนักตัวเราอะไรเงี้ยนะคะทำให้กระดูกสันหลังเราอ่ะเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวล นะคะทีนี้กระดูกทับเส้นเนี่ยมันสามารถเจอได้ในทุกช่วงอายุนะคะแต่จะเจอมากขึ้นในคนที่ทำงานยกของหนักนะคะหรือว่าอายุที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มันเกิดจากการใช้งานนั่นแหละหมายความว่าบางทีไม่ได้เกิดในคนอายุมากเท่านั้นคนหนุ่มสาวก็เกิดได้ถ้าแบบไปยกของหนักๆผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้กระดูกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแหล่งของแคลเซียมเนาะคือแคลเซียมในร่างกายเนี่ย 99% ก็คืออยู่ในกระดูกแล้วก็อีก 1% อยู่ในเลือดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปยกของหรือเราไปทำอะไรที่มันทำให้กระดูกสันหลังบาดเจ็บเนี่ยร่างกายเราจริงๆมันก็จะมีการซ่อมแซมตัวเองนะคะหรือว่าเป็นความเสื่อมตามอายุเวลามันซ่อมเนี่ยเช่นมันเอาแคลเซียมมาปะจุดที่มันสึกหรอให้แข็งแรงขึ้นเพื่อต้านการสุดตัวนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเทควิธีการรักษาโรคกระดูกสุดใหม่ๆมันจะมีแบบหล่อซีเมนต์ด้วยนะคะฉีดซีเมนต์เข้าไปเพื่อให้มันแข็งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเอาตามธรรมชาติเลยเนี่ยร่างกายเราก็คือจะมีการส่งแคลเซียมเข้ามาปะจุดที่มันเสียหายอักเสบอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกการซ่อมเนี่ยมันจะไม่ได้ซ่อมได้แบบว่าสมบูรณ์ 100% น่ะยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยการซ่อมมันก็อาจจะแบบว่ามีสมรรถภาพลดลงอ่ะไม่ค่อยแบบซ่อมไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยซ่อมของซ่อมไม่ค่อยดีซ่อมแล้วยังแบบว่าดูพังๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้กระดูกเราเนี่ยที่มันเสื่อมเนี่ยมันมีหินปูนมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดการตีบแคบลงหรือว่าเส้นเอ็นมันบวมมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โครงสร้างมันดูแบบใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าธรรมชาตินะคะก็จะทำให้ไปกดทับเส้นประสาทได้นะคะคืออยู่ถามว่าทำไมมันถึงไปกดทับนะคะมันก็จะมีทั้งในเรื่องของเราไปยกของหนักจนหมอนรองกระดูกมันปริ้นหรือมันแตกแล้วมันก็เกิดการเคลื่อนตัวอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วไปกดเบียดเส้นประสาทอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเส้นประสาทเราจริงๆมันไม่กี่มิลเองอะยกเว้นเส้นใหญ่ๆหน่อยก็สักเส้นนึงอะไรเงี้ยนะคะหมายความว่าจุดผ่าศูนย์กลางอะไรเงี้ยนะคะท
3: ี
4: นี้อีกปัจจัยนึงก็คือว่าความเสื่อมเนี่ยแหละพอนั่นเอ็นมันหนาตัวขึ้นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ารูของกระดูกที่มันเส้นประสาทมันลอดผ่านเนี่ยรูมันแคบลงนะคะเช่นโพรงสันหลังตีบอย่างเงี้ย นะคะหรือว่ามันเกิดการสุดตัวเกิดการพรุนของตัวกระดูกเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการกดทับได้นะคะทีนี้อาการเนี่ยถามว่าแบบไหนเรียกว่ากระดูกทับเส้นนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคือปวดร้าวลงขาค่ะอาการที่ทำให้คนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยคือปวดร้าวลงขานะคะบางรายเนี่ยก็อาจจะมีอาการชาร่วมด้วยมากน้อยแล้วแต่ความรุนแรงหรือว่าตำแหน่งการกดทับหรือว่าความบอดปอบช้ำของเส้นประสาทนะคะบางคนเป็นหายเรื้อรังนะคะเอ๊ะทำไมบางช่วงดีจังบางช่วงกลับมาเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่ามันมีช่วงที่ร่างกายซ่อมได้ถ้าซ่อมได้มันก็ดีขึ้นพอกลับไปใช้งานอีกหรืออะไรอีกมันซ่อมไม่ทันอีกมันก็กลับมาปวดใหม่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็รบกวนชีวิตประจำวันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากเราทำอิริยาบถที่มันเสียสมดุลจนน้ำหนักมันเป็นโหลดอีกข้างนึงแต่ว่าถามว่ามันพบได้ทั้งสองข้างไหมก็พบได้นะคะคนไข้มักจะยืนได้ไม่นานเดินได้ไม่ไกลนะคะคือเดินได้ระยะทางสั้นลงเรื่อยๆต้องพักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเส้นประสาทใหญ่ที่มันเป็นตั้งแต่สะโพกไปถึงเท้านั่นแหละนะคะมันจะมียาวอยู่เส้นนึงเรียกว่าไซอาติก้าเนิร์ฟนะคะซึ่งพอมันกดทับมากๆเนี่ยเลือดมันเหมือนไม่เป็นเลี้ยงขาน่ะค่ะนะคะทีนี้ในรายที่อาการรุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะไปกระทบถึงเรื่องของการควบคุมการขับถ่ายนะคะคือการอุจจาระปัสสาวะอะไรไม่ได้อะไรพวกนี้ก็คืออันนี้เป็นหนักแล้วนะคะหรือว่าอ่อนแรงนะคะอ่อนแรงเนี่ยในทางการแพทย์มองว่าแรงหรือว่าอันตรายกว่าปวดนะคะปวดเนี่ยมันยังเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าคุณต้องพักนะคะคุณต้องพักผ่อนพักการใช้งานนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดการอ่อนแรงคือเหมือนมันไม่มีสัญญาณไปแล้วอ่ะนะคะมันเหมือนเปรี้ยไปอย่างเงี้ยยกขาไม่ขึ้นเดินเซเดินตัวเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่ามันถูกกดทับนานจนเส้นประสาทมันเสียหายนะคะไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเดินอะไรมันก็จะเพิ่มโอกาสแบบว่าหกล้มได้นะคะแล้วก็เวลาไอจามอย่างเงี้ยอย่างคนแก่เนี่ยนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีเวลาไอจามหรือว่าเบ่งอุจจาระแรงๆเนี่ยนะคะ มีโอกาสที่น้ำหนักมันจะไปโหลดให้อาการแย่ลงได้นะคะหรือว่าก้มตัวหยิบของนะคะก้มตัวหยิบของเพราะฉะนั้นเวลาเราไอหรือจามเนี่ยเราจะต้องฝึกเกรงหน้าท้องนะคะให้กล้ามเนื้อหน้าท้องมันรับภาระน้ำหนักแทนกระดูกสันหลังเนาะหรือคนแก่บางคนไปดึงหญ้าถอนหญ้าแรงๆแบบดึงแรงหงายหลังไปกระดูกแบบว่าไอ้ปิ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เคยเจอนะแต่อาจจะเจอไม่ได้บ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อาการที่ควรไปพบแพทย์คือปวดแบบเฉียบพลันเลยอ่ะคือสมมติว่าไปยกอะไรผิดท่ามันแล้วปวดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรจะไปหาหมอนะคะหรือว่าปวดแบบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อ่ะเคลื่อนไหวลำบากกินยาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องไปตรวจเช็คอัพว่ากระดูกสันหลังมันพุนมันหักมันยุบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ามีขาอ่อนแรงคุมกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ควรจะไปพบหมอนะคะทีนี้วิธีการรักษานะคะคือต้องบอกว่าการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นลำดับท้ายๆของการรักษานะคะยกเว้นว่าคนที่ไปแบบรถชนเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแล้วมันต้องเป็นมากต้องผ่าเดี๋ยวนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจหมอแต่ถ้าคนที่เป็นกระดูกทับเส้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะไม่ต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมันก็มีกลไกในการซ่อมแซมตัวเองแต่มันจะใช้เวลาหน่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอายุพฤติกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยพลังในการซ่อมของแต่ละคนนะคะก็ต้องพักอ่ะนะคะหลีกเลี่ยงการยกของหนักนอนหลับให้ดีนะคะให้ร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองได้นะคะแล้วก็การรักษาเริ่มต้นขั้นแรกก็ใช้ยาเนี่ยนะคะนะคะทีนี้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ที่หมอจ่ายนะคะจะมักจะเป็นการจ่ายร่วมกันหลายๆกลุ่มนะคะอาจจะเป็นกลุ่มแก้ปวดลดอักเสบนะคะพวกเอนเซดนะคะกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นอย่างทามาโดที่เป็นเม็ดเขียวครึ่งเหลืองครึ่ง นะคะแล้วก็กลุ่มหลักจริงๆเนี่ยนะคะคือเป็นพวกกลุ่มกาบาเพนตินค่ะหรือว่ากลุ่ม กาบาพินอยด์นะคะยากลุ่มกาบาพินอยด์เนี่ยก็จะมีตัวหลักๆ ก็คือเช่นกาบาเพนตินนะคะพีกาบาลินนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณหมอเขาเลือกตัวไหนให้เรามักจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งยกเว้นว่าในเคสที่ปวดรุนแรงอาจจะเจอในทางปฏิบัติได้เหมือนกันในหมอบางคนที่จ่ายร่วมกันแต่มันต้องเกลี่ยขนาดยาดีๆค่ะเพราะว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยจริงๆเป็นยาที่ดูแล้วมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ยากลุ่มเอนเซดที่เป็นยาแก้ปวดลดอักเสบกรณีใช้ระยะยาวอะนะคะกลุ่มกาบาเพนตินจะมีความปลอดภัยมากกว่านะคะเพราะว่าเอนเซดเนี่ยเราจะต้องมาระวังเรื่องของกระเพาะเรื่องของไตเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะโดยปกติก็จะให้ใช้ตามความจำเป็นวันที่ปวดวันที่บวมเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะแต่กลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยจะเป็นกลุ่มหลักที่สามารถใช้ได้ทุกวันแต่ก็มีผลข้างเคียงเรื่องของง่วงซึมมึนงงเหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีคุณหมออาจจะเสริมพวกวิตามิน Bใช่นะคะจะเป็น B1 B รวม B1 B6 B12 อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่โรงพยาบาลหรือแล้วแต่ดุลพินิจแพทย์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แอบบอกเนาะแอบบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากินวิตามิน B เนี่ยก็มักจะได้ผลในเรื่องของการชาถ้าใครแบบว่าชาด้วยเนี่ยวิตามิน B เป็นทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่สะสมในร่างกายนะถ้ามันเป็น B ล้วนๆน่ะนะคะมันก็ขับออกวันต่อวันนะคะจะฉี่จะเหลืองหน่อยถ้าเกิดมันมีพวกวิตามิน B2 ผสมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้วิตามิน B ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยจะความแรงต่ำนะคะความแรงต่อเม็ดต่ำถ้าใครกินแล้วค่อยยังชั่วก็ไม่เป็นไรก็ใช้ของโรงพยาบาลเพราะว่าบางคนเบิกได้ฟรีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเนาะ
3: mm-hmm.
4: แล้วถ้าเกิดว่าใครเคยกินแล้วอาการชาไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนยี่ห้อนะคะจริงๆระหว่างยาในโรงพยาบาลกับยาในร้านยาเนี่ยยาในร้านยามีช้อยให้เลือกค่อนข้างเยอะในยาตัวเดียวกันอะ่ะหมายความว่าโดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาลนะคะถ้าเขาจะไม่เอายาซ้ำซ้อนกันเข้ามานะคะสมมติวิตามิน B ก็ต้องแบบB1 62สมมุติเนาะก็ต้องเลือกยี่ห้อเดียว จะมาเลือก B1 62หลายๆยี่ห้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย นะคะ เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของต้นทุนมีเรื่องของการหยิบยาผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ยกเว้นว่ามีฟอร์ม B1 เดียวๆก็อาจจะมีร่วมกันได้ในโรงพยาบาล B1 เดียวๆ B12 เดียวๆ B1 B6 B12 อีกตัวนึงอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นแบบตัวยาเดียวกันเนี่ยจะไม่มีซ้ำยี่ห้อหลายๆยี่ห้อให้เลือกสรรแน่นอนนะคะทีนี้กรณีที่คนที่แบบว่าชาเยอะแล้วกินวิตามิน B ของโรงพยาบาลแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะลองไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยานะคะแล้วก็เลือกยี่ห้อที่มันมีความแรงต่อเม็ดสูงหน่อยนะคะบางทีเนี่ยการบรรเทาอาการของโรคเนี่ยมันขึ้นกับขนาดยาด้วยนะคะไม่ได้ขึ้นแต่กับยี่ห้อหรือตัวยาเท่านั้นนะคือหมายความว่าบางคนบอกกินมานานแล้วก็ยังไม่เห็นหายสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็บางทีมันเป็นยามันไม่ถึงโดสถึงยังไม่ถึงขนาดยาที่ให้ผลยารักษานะคะหรือว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยคนไข้จะกินแล้วทนผลข้างเคียงไม่ไหวทำให้ปฏิเสธการใช้ยาปฏิเสธคือแบบยังไงอ่ะเอียนน่ะคือไม่อยากกินนะคะ ไม่อยากกินเพราะเคยกินแล้วเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทำให้เหมือนกับว่าหมดเขาเรียกว่าหมดโอกาสอ่ะคือหมายก็ว่าเราตัดโอกาสตัวเองซึ่งวันนี้หนูเจอแบบมีเคล็ดลับมาบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเคยเจอปัญหากับแม่เหมือนกัน คือแม่เนี่ยกินกาบาเพนตินของโรงพยาบาลไม่ได้เลยนะคะแบบเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะเอาเข้าแค่1ความแรงเท่านั้นส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเขาก็อาจจะมีให้เลือกสรรหลายความแรงอย่างกาบาเพนตินโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเอาเข้าที่300มิลลิกรัมนะคะ300มิลลิกรัมแล้วก็ถ้าเป็นพรีกาบาลินที่เป็นยากลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะเอาเข้าที่ความแรง75มิลลิกรัมพรีกาบาลินมันจะมีความจำเพาะเจาะจงแก้ปวดแรงกว่าตัวกาบาเพนติน มันก็เลยใช้ความแรงต่อเม็ดน้อยกว่านะคะพีกาบาลินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ75มิลลิกรัมที่โรงพยาบาลเอาเข้านะโดยส่วนใหญ่เม็ดจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขาวครึ่งแดงครึ่งนะคะแล้วก็เม็ดเล็กๆนะคะไม่ใช่ไอ้เทาแดงแก้เวียนหัวนะคะแล้วก็กาบาเพนตินเนี่ยก็300มิลลิกรัมส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลมีนะคะทีนี้พอเอาไปเริ่มต้นการใช้ยาในคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้เป็นคนไข้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่นะสูงอายุก็จะแบบว่าเมากันเลยทีเดียวอะนะคะคือคนไข้จะมาด้วยแบบว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วแบบนอนทั้งวันล้มหมอนนอนเสื
3: ่อ
4: นะคะเวียนหัวลุกจะล้มอะไรอย่างเงี้ยตกจะตกโต๊ะลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนเมายานะคะ
3: คือ
4: ยากลุ่มเนี้ยมันก็ออกฤทธิ์ทั้งระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทส่วนปลายคือมันเหมือนกับว่ากดการนำสัญญาณความปวดอะพูดง่ายๆนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขเนี่ยคืออย่างคุณอย่างแม่หนูเนี่ยก็คือปฏิเสธการใช้ยาไปนานเลยอะ
3: ค
4: ือไม่กล้ากลับมาใช้อีกเพราะว่าแบบว่าเหมือนกินแล้วเหมือนกับว่าจะตกเก้าอี้อะนะคะก็เลยแบบก็ไม่กล้าให้แกใช้อะไรเงี้ยกลัวแกจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยนะคะก็แต่ตอนหลังเนี่ยคือปวดทนไม่ไหวนะคะปวดทนไม่ไหวแบบว่าเอนเซก็แล้วทามาดอลก็แล้วคลายกล้ามเนื้อก็แล้วสรรหายาทุกชนิดมานะคะที่มันดีว่าดีอะนะคะวิตามิน B ความแรงสูงอะไรเอาให้หมดยาทายาพ่นกระดูกไก่ดูยาแปะยานวดทาอะไรมีครบ108ประการนะคะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องรื้อฟื้นวิชาใหม่ก็มาเปิดตำรามาหาข้อมูลใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไตเขาเรียกว่าไตระดับยานะคะไตระดับยาซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาไม่ได้นัดเจอเราได้ทุกวันนะคะเขาจะนัดเราแบบเดือน 2-3 เดือนทีอย่างเงี้ยเขาก็เลือกยาเท่าที่มันมีในโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าหนูเนี่ยอยู่กับแม่ทุกวันที่บ้านนะคะก็ลองเริ่มต้นใหม่ก็คือไปซื้อยาที่ร้านยาเองนะคะก็เป็นพีกาบาลินเนี่ยมันจะมีความแรงต่ำสุดที่มีในเมืองไทยนะก็คือ25มิลลิกรัมก็คือปกติมันต้อง75ใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: แล้วก็เริ่มให้แม่ที่25มิลลิกรัมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราให้แม่กินไปเลยแผงหนึ่งก็สักประมาณสัก7วันนะคะดูว่าแม่เนี่ยรับยาได้ไหมนะคะอันนี้กรณีคนไข้แบบทนยาไม่ได้เนาะถ้าเกิดคนที่แบบว่ากินแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรแบบบางคนแบบแข็งแรงตัวใหญ่อะไรเงี้ยนะคะวัยทำงานเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะคะอาจจะม่วงบ้างช่วงแรกๆนะคะแต่ว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทนต่อยาได้ดีขึ้นเมื่อเราใช้ยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือร่างกายมันจะเริ่มรับไหวนะคะแต่อย่างแม่เนี่ยน้ำหนักตัวน้อยน้ำหนักแค่30กว่านะคะเพราะนั้นเนี่ยจะไปเริ่มสตาร์ทยาที่75เลยเนี่ยแกรับไม่ไหวนะคะแต่ในตอนนี้แกรับไหวแล้วนะแต่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีอย่างคือเริ่มที่25ก่อน
3: ครับ
4: 25เนี่ยเราซื้อมาแค่ประมาณสัก7วันแผงนึงอะแผง2แผงหลังจากนั้นเนี่ยเราขยับเป็น50ขยับเป็น50แล้วก็ซื้อมาสักแผง2แผงก่อนนะคะอันนี้คือตัวพีกาบาลินนะคะคนละชนิดกับกาบาเพนตินแต่เป็นยากลุ่มเดียวกันนะคะพีกาบาลินมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยารุ่นใหม่กว่ากันหน่อยนะคะทีนี้ก็25เริ่มรับได้ไม่ง่วงไม่ซึมไม่มึนไม่งงข้ามวันก็ผ่านไปสัก7-10วันขยับเป็น50มิลลิกรัมต่อวันก็รับได้อีกนะร่างกายมันค่อยๆปรับตัวนะคะค่อยๆปรับตัวยิ่งถ้าคนปวดหนักๆเนี่ยจะสู้ไหวเลยกับยาแก้ปวดเหมือนคนปวดเป็นมะเร็งทำไมกินมอร์ฟีนแล้วไม่มึนไม่เมาเนี่ยเพราะว่าจริงความปวดที่แรงๆเนี่ยมันสู้กับยาแรงได้นะคะทีนี้ก็ขยับเป็น50มิลลิกรัมสัก7-10วันเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานลองเริ่มที่75มิลลิกรัมรับได้แล้วนะคะ75มิลลิกรัมนะคะไม่ง่วงไม่ซึมไม่งงก็ตบมือให้กับแม่ด้วยนะคะแล้วก็อาการปวดก็ถามว่ายังปวดอยู่ไหมก็ยังปวดเพราะว่าแม่เป็นเยอะนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะผ่าตัดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วระหว่างทางหนูเคยลองมิกซ์กับ กาบาเป็นตินด้วยคือเอาพีกาบาลิน25แล้วใส่กาบาไป100อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าเคยเห็นหมอที่ในคือมีเคสหนึ่งที่ไปเขาไปหาหมอโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วหมอเขาลองพิจารณาแบบนี้เป็นคนไข้แบบสูงอายุที่แบบว่าอันนั้นเป็นเส้นเลือดกดทับเส้นประสาทใบหน้าแล้วปวดจนทนไม่ไหวเหมือนกันแล้วต้องไปผ่ากะโหลกอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะก็ต้องปรับยากันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ไปได้สูตรจากเขามาว่าเขาใช้กาบา100บวกพีกาบาลิน25แล้วเอาปวดอยู่แต่หนูคิดว่าไอ้เนื่องผสมยาเนี่ยมันแล้วแต่บางคนว่ารับได้รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าต่อไปก็อาจจะเป็นพีกาบาลิน75เนี่ยแหละให้แม่อย่างเดียวกาบาก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วโดยทางทฤษฎีไม่ควรใช้ร่วมกันนะถ้าเกิดที่เคยเรียนพี่สายเพราะว่ามันเป็นยากลุ่มเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะมีสามารถที่จะปรับใช้ร่วมกันได้ในบางเคสที่หมอเขาอาจจะลองพิสูจน์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะโดยที่เราจะต้องลดทอนขนาดยาแบบแต่ละตัวลงมาแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วก็จริงๆยากลุ่มนี้เนี่ยเราไต่จนได้ถึงขนาดที่คุมการรักษาได้แล้วเราไม่ต้องไต่ขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าถ้ามันคุมได้เราจะไปไต่ขึ้นไปอีกทำไมมันก็เปลืองเงินนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาได้นะคะแล้วก็เวลายาพวกนี้จริงๆมันถอนยาได้ด้วยเหมือนกันนะคะพวกยาที่มันออกฤทธิ์กับระบบประสาทส่วนกลางอย่างกับสมองนะคะอย่างกลุ่มกาบาเฟนตินกลุ่มทามาดอลที่เป็นอนุพันธ์ฟินเนี่ยพวกนี้เราใช้ต่อเนื่องเนี่ยเวลาเราหยุดเนี่ยมันจะมีอาการถอนยานะคะอาการถอนยาได้เหมือนถอนยานอนหลับพวกจำพวกนั้นน่ะนะคะกระสับกระส่ายปวดมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยฉะนั้นเวลาจะไต่ยาลงมาก็ต้องค่อยๆไต่ลงมาเหมือนกันนะคะคือจะบอกว่ากลุ่มกาบาเฟนตินเนี่ยเป็นยากลุ่มหลักที่ใช้รักษาอาการปวดจากเส้นประสาทนะคะปวดกล้ามเนื้อบางคนว่าปวดมากนะคะจริงๆคนที่ปวดเส้นประสาทเนี่ยปวดมากกว่าปวดกล้ามเนื้อนะคะพวกเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยถ้ามันมีปัญหาแล้วมันทำให้เกิดความเจ็บปวดเนี่ยมันจะปวดมากๆเลยอย่างเช่นบางคนเคยเป็นพวกหายงูสวัดแล้วปวดเส้นประสาทอ่ะพวกนี้เขาก็ใช้กลุ่มกาบาเฟนตินเป็นหลักนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกการรักษาวิธีอื่นเนี่ยก็อาจจะมีนวดฝังเข็มนะคะหรือว่าทำกายภาพก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็แล้วแต่แพทย์เขาพิจารณาหรือว่าเราจะลองรับการรักษาทางเลือกดูนะคะหรือว่าก่อนที่จะไปหมายก็ว่าก่อนจะผ่าตัดอ่ะคือจริงๆแล้วเราควรจะลองทุกวิถีทางก่อนนะคะยกเว้นว่าหมอพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะ ก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยจริงๆมันมีวิธีนึงเขาเรียกว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าโพรงสันหลังนะคะก็จะทำในห้องผ่าตัดเล็กนะคะก็คือฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในโครงกระดูกสันหลังเพื่อเข้าไปลดความปวดความบวมความอักเสบนะคะแต่ว่าผลก็จะอยู่ได้ไม่นานนักนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณสัก3เดือนบวกลบนะคะอันนี้ก็จะใช้กรณีที่กินยาฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรืออะไรปกติแล้วไม่ดีขึ้นนะคะก็ค่อยพิจารณาเรื่องการฉีดสเตียรอยด์เข้าโพรงสันหลังซึ่งก็อาจจะมีเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วก็ต้องเป็นแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญ นะคะ แล้วก็ผ่าตัดนี่เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยจริงๆก็คือหมอเขาก็จะไปเอาส่วนที่มันกดทับออกให้ทางมันโล่งอะนะคะแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยถ้าเคยกูกดทับมานานแล้วเวลาผ่าและใหม่ๆเนี่ยบางคนยังอาจจะมีชาหรือมีอ่อนแรงอันนี้ก็ต้องรอใช้เวลาให้มันฟื้นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเนาะแต่ว่าสมัยใหม่ๆมันก็มีวิธีส่องกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแต่ก็แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคนเนาะถ้าเกิดว่าส่องกล้องมันก็ใช้กับคนที่แบบว่าเสื่อมแบบไม่กี่ข้ออะไรเงี้ยถ้ามันเสื่อมแบบหลายข้อแล้วจะไปผ่าใหญ่อะไรเงี้ยคุณหมอเขาต้องพิจารณาอีกทีนึงนะคะทีนี้หลักการที่เราไม่อยากเป็นนะคะก็คือเราอย่าไปยกของผิดท่านะคะคนใหญ่เวลาคนยกของเนี่ยคือก้มหลังไปยกโก้งหลังลงไปยกอ่ะ
3: โค้งก้มลงไปยก
4: อันนั้นคือผิด
3: ผิดใช่ใช่
4: คือผิดนะคะคือต้องย่อตัวนะคะแล้วลงไปอุ้มนะดึงของให้ชิดลำตัวมากที่สุดนะคะให้น้ำหนักของมันตกที่กล้ามเนื้อขาไม่ใช่ไปโหลดที่กระดูกข้อสันหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราไป ก้มหลังยกบ่อยๆเนี่ยหรือไปเอี้ยวตัวยกของนี่ผิดท่าก็ทำให้เกิดปัญหาได้นะคะหรือว่าการก้มเล่นมือถือนานๆเนี่ยนะคะก็ทำให้กระดูกส่วนคอกดทับเส้นประสาทได้เหมือนกันนะคะหรือว่าคนที่ทำงานแบบก้มๆเงยๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแม่บ้านเนาะซักผ้าล้างจานอะไรเงี้ยก้มไปหยิบของก้มไปอุ้มหลานอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเงยๆก็พวกช่างเนาะช่างทาสีช่างสอยผลไม้อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าไปใช้แรงผลักใช้แรงดึงของหนักๆบิดเอี้ยวตัวอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือสะพายกระเป๋าหนักๆข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการวิ่งนะคะการวิ่งหนักๆระยะทางไกลๆเนี่ยอย่างพี่ตูนบอดี้แสลมจริงๆแกก็เป็นพวก
3: กระดูกทับเส้นครับ
4: ใช่แต่อันนั้นก็คือแกอาจจะมีเรื่องท่าทางเวลาเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็มาช่วงวิ่งหนักๆด้วยเพราะว่ามันเกิดแรงกระแทกได้อยู่แล้วเวลาวิ่งเราต้องมีรองเท้าที่ดีในการซัพพอร์ตเท้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าเป็นคนที่แบบว่ายืนลงน้ำหนักขาข้างเดียวอ่ะเวลายืนก็ยืนให้มันตรงสมดุลสองข้างนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วเพราะว่ามันไม่มีเลือดไปเลี้ยงนะคะแล้วก็นั่งหลังค่อมไหล่ห่อคอยื่นไม่เต็มก้นนั่งไกว่ห้างนะคะพวกนี้ก็เป็นท่าทางที่ผิดก็พยายามนั่งหลังตรงผนังชิดอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นกระดูกทับเส้นได้ในอนาคตเนาะส่วนสมุนไพรก็จริงๆถ้าเป็นไม่มากเนี่ยก็เถาวัลย์เปรียงได้กระดูกไก่ดำได้ถ้าชาเยอะก็สาทาลา อย่างหนูก็ให้แม่กินเถาวัลย์เปรียงเหมือนกันนะคะ2เม็ดเวลาปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระดูกไก่ดำพวกนี้พ่นช่วยทุเลาได้ชั่วคราวนะคะ
3: ครับ
4: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
3: ประมาณนี้เนาะอ่ะให้อาจารย์อาพักก่อนเลยแล้วกันนะครับมีเวลาประมาณสัก15นาทีเดียวพักฟังสปอร์ตนะครับใครที่มีประเด็นสงสัยนะครับในข้อมูลที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นอื่นนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับอภัยภูเบศเกี่ยวกับยุกยาต่างๆเดี๋ยวโทรหาได้คืนนี้นะเราย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเบอร์โทรศัพท์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์จะเปลี่ยนเป็น02-290-0473นะครับคืนนี้พรุ่งนี้นะใช้เบอร์02-290-0473อ่ะฟังสปอร์ตก่อนนะจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
5: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เราประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: แม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ฟังที่มีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรามีเวลาประมาณ10นาทีครับอ่ะโทรมาได้เลยนะครับเปิดสายครับ02-290-0473เบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
10: กทม.ค่ะ
0: กทม.นะอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
10: ค่ะสวัสดีอาจารย์อาสวัสดีคุณบรรลมค่ะ
0: ครับเชิญครับ
10: ยังเป็นเหมือนที่อาจารย์พูดทุกอย่างเลยแล้วก็แต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเดินเหินอะไรปกตินะขับรถได้ด้วยอายุ75แล้วนะคะก็ทำทุกอย่างแล้วก็เลี้ยงหลานตั้งแต่3เดือนจนตอนนี้2ขวบครึ่ง
11: ค
10: ่
11: ะ
10: แล้วมันมาเป็นตรงสะโพกอ่ะอาจารย์อาคะมันพอเราก้มหยิบอย่างที่อาจารย์พูดเลยก้มลงหยิบของไม่ใช่ของหนักนะคะก้มหยิบของในกระเป๋าสตางค์ที่วางที่พื้นเนี่ยค่ะก้ม2รอบพอรอบที่3นะคะอาจารย์แค่ย่อเข่าลงไปแล้วพอยืดขึ้นมาเนี่ยใจจะขาดมันเจ็บ บอกไม่ถูกว่ามันจะเจ็บหรือมันปวดแต่มันแป๊บที่ตรงสะโพกอะค่ะใจจะขาดเลยอาจารย์คะแล้วก็ต้องยืนนิ่งสัก 2-3 นาทีมันจะค่อยๆ คลายอันนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันหนักหนาไหมคะแล้วก็ทานโทษนะคะ
1: ค่ะ
10: เชิญค่ะ
1: ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังอะคะ
10: มันถ้าจะบอกว่าดีขึ้นบ้างเนี่ยมันจะเป็นที่ดิฉันลดน้ำหนักเองหรือเปล่าคะมีความรู้สึกว่าอาจจะหนักไปก็เลยลดน้ำหนักลงไปจาก50เหลือตอนนี้เหลือ47ก็จะพยายามที่จะไม่ก้มมากเพราะก้มลงไปเนี่ยต้องเรียกว่าใจจะขาดแล้วมันจะเป็นไม่น้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ดีขึ้นแล้วก็ทานยาเหมือนที่คุณแม่ทานนะคะพีกาบาลิน50มิลลิกรัม
1: กินอยู่วันละ50เหรอคะ
10: ใช่50ตอน2ทุ่มทุกวันนะคะก็ทำให้การนอนดีขึ้นด้วยอันนี้ทานมา2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วแล้วก็ทานวิตามินดี2,000นะคะดี2แล้วก็พ่นยาด้วยพ่นพ่นอะไรนะเป็นขวดเดี๋ยวขอโทษนะคะพ่นยูนิเรนค่ะ
1: ยูนิเรน
10: ค่ะแต่ใช้ได้ไหมคะแล้วคราวนี้ก็ค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ไปหาคุณหมอก็เลยลองเอ็กซเรย์ดูก็กระดูกมันทรุดนะคะกระดูกมันซุดคุณหมอก็ไม่ว่าอะไรเราถามอาจารย์อาอีกนิดนึงค่ะว่าเราจะใช้ผ้าคาดเอวได้ไหมคะ
1: ใช้อะไรนะคะ
10: เขาเรียกผ้าคาดเอวหรือเปล่าคะที่มันเป็นผ
11: ้
10: ารัดเอว
11: เป็นเข็มขัดยางหนาๆใช่ไหมที่หมอให้มา
10: เป็นแผ่นใหญ่ๆค่ะเป็นแผ่นๆนะคะ
1: ค่ะ
10: นี้ช่วยได้ไหมคะ
1: มีส่วนช่วยได้ค่ะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ให้ใส่ไว้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นกล้ามเนื้อเรามันจะไม่แข็งแรงนะคะ
10: อ๋อ
1: ก็คือให้ใส่เวลาเราทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ
10: อ๋อค่ะสมมติไปตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะมันก็จะลดคือไอตัวลัมบ้าซัพพอร์ตเนี่ยมันจะลดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนเอวมันเหมือนแบบสร้างความมั่นคงให้กับหลังอะค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้นานเกินเนี่ยคือมันทำให้กล้ามเนื้อได้พักไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบว่า

0: กระจายไป4ขาเนาะแต่พอเรามาเดิน2ขาเนี่ยน้ำหนักมันก็มาโหลดนะคะทีนี้ที่ขา2ข้างส่วนเอวก็เป็นส่วนเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะคะงั้นถ้าเราน้ำหนักตัวลดลงมันก็รับน้ำหนักลดลงนะคะก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ากระดูกสันหลังที่มันเสื่อมทรุดเนี่ยมันก็เจอได้ตามวัยนะคะแต่ว่าถ้าเรายังใช้หลักการคือแป๊บเนี่ยคือความป่วยของเส้นประสาทชัดเจนเลยถ้าพูดว่าแป๊บเนี่ยนะคะแต่ถ้าเรายังใช้ชีวิตพอได้ตามปกติเนี่ยไม่ทุกข์ทรมานก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ
1: อาจารย์เรียนอีกนิดนึงมันเป็นข้างซ้ายนะคะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวก็โชคดีที่เราขับรถใช้ขาขวาก็ภาวนาอย่าให้มันลามมาข้างขวาไม่งั้นเดี๋ยวขับรถไม่ได้ก็ต้องใช้ตอนนี้ก็ขับรถอยู่ไปไหนมาไหนยังใช้รถอยู่เป็นข้างซ้ายข้างเดียวอาจารย์ว่ามันจะลามมาข้างขวาได้ไหมคะถ้าเราไม่ระมัดระวังแบบไหนคะ
0: อ๋อก็เวลาขับรถอะเอาก้นอะไปชิดกับพนักหน่อยคือบางทีถ้าเราแบบเหมือนนั่งกึ่งเหมือนเรานั่งกึ่งนอนอย่างนั้นน่าจะไม่ค่อยดีกับกระดูกสันหลังใช่ค่ะแล้วก็ยืดยืดตัวหน่อยเวลาเดินเวลานั่งอ่ะยืดยืดตัวค่ะ
1: อืมอืมใช่ใช่ยืดหลังยืดเอวหน่อยค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวรบกวนท่านอื่นกราบขอบพระคุณคุณอาอาจารย์มากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับอ้าวต่อเลยครับอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งยังมีเวลาอีกท่านหนึ่งครับจากไหนครับถามได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะชลบุรี
2: ครับถามเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณมาโลอยากจะถามหน่อยค่ะป้าอายุ79แล้วแต่ป้าทานยาเวียนน่ะทานทุกวันเลยค่ะแต่วันละเม็ดละเม็ด
0: อ
3: ันตรายหรือเปล่าคะ
0: ยาเวียนตัวไหนคะตัว
3: ที่เป็นแผงพลาสติกแล้วก็เม็ดเหลืองๆอ่ะค่ะ
0: อ๋อไดเมนไฮดรีเนทอ่ะหรอ
3: ค่ะค่ะ
0: กินเพื่อแก้เวียนหรอคะ
3: รู้สึกว่าป้ากินมา10กว่าปีแล้วมันก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วเราก็ไม่เวียนแต่รู้สึกว่าทานเข้าไปแล้วนอนหลับดีค่ะ
0: อ๋อคือผลข้างเคียงอ่ะมันทำให้ง่วงซึมนะคะแต่ว่าอื่นๆนะก็ที่อาจจะเจอได้ในบางคนนะก็มีปากแห้งคอแห้งตาพร่าท้องผูกปัสสาวะขัดนะคะคือจริงมันไม่ใช่ยาที่ควรจะกินต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวเนี่ยคือกลัวเรื่องของความจำเสื่อมกับต้อหินนะหรือในผู้ชายก็เรื่องต่อมลูกหมากโตที่ทำให้ปัสสาวะมันคั่ง
3: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นตัวเทาแดงด้วยตัวเทาแดงนั่นก็กินนานๆทำให้เป็นพากินสันได้มีความเสี่ยงทำให้เป็นพากินสันได้
3: ตอนนี้รู้สึกคุณหมอให้มาเป็นเทาแดง
0: ก็
3: ไม่กล้ากิน
0: ก็กินตามอาการนะคะค
3: ่
0: ะค
3: ือ
0: เราก็ต้องมาดูว่าเราเวียนหัวเพราะอะไรมันเป็นลมในท้องไหมเราย่อยไม่ดีหรือว่าเราเลือดจาง
3: พอเป็นโลหิตจางค่ะ
0: มันก็ต้องแก้ที่เหตุไงส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับเลือดลมเนี่ยแหละค่ะ
3: แต่ป้ากินยาบำรุงเลือดคนท้องนะคะ
0: ก็ต้องดูว่ากินแล้วค่าเลือดมันกลับมาอยู่ในช่วงปกติไหมอย่างเงี้ยค่ะคืออาการเวียนหัวในผู้สูงอายุเนี่ยมีส่วนใหญ่นะเป็นที่เลือดหรือเป็นที่ลมเลือดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่การไหลเวียนเลือดหรือเป็นความดันเลือดบางคนกินยาความดันตัวล่างลดต่ำเกินไปก็เวียนหัวได้หรือว่าเป็นที่ลมในท้องลมในร่างกายติดขัดเนี่ย
3: ป้าไม่
0: ก
3: ิน
0: ยาหอมก็ยังปลอดภัยกว่านะ
3: อ๋อเหรอคะ
0: ค่ะกินยาหอมเวลามีอาการครั้งละหนึ่งช้อนชาชงกับน้ำอุ่น
3: อ๋อดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่อันนี้เหมือนเราไปกินเพื่อเอาผลข้างเคียงมันมาทำให้หลับอ่ะแต่มันจะเกิดผลเสียอื่นๆจากยาได้ในระยะยาวเช่นเรื่องความจำอะไร
3: แต่ป้ากิน
2: ว
3: ันละเม็ดนะฮะพร้อมไปกับยาดูเรื่องคนท้องแล้วก็รวมกันค่ะ
2: ไม่ทันแล้วอาจารย์
0: ค่ะก็ไม่
3: ค่ะ
0: สรุปก็คือ
3: ขอบคุณมาก
2: ครับโอเคครับ
0: มันก็อาจจะไม่ได้ฟันธงว่าสมองเสื่อมแต่ว่าถ้าไม่กินได้ก็ดี
2: หมดเวลา

0: ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับไปฟังข่าวครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์สวัสดี
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับระบบชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่ม15มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดแถลงความสำเร็จโครงการยกระดับระบบการชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่มนำร่อง23เส้นทางแรกก่อนขยายครอบคลุมทั้ง124เส้นทางในวันที่15มิถุนายนนี้
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดตัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสเพื่อยกระดับการเดินทางและลดความเหลื่อมล้ำโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารบนรถเมล์พลังงานไฟฟ้าได้นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งรายเดิมยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ถึงวันที่30กันยายนนี้และรายใหม่ลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมยืนยันความพร้อมในการติดตั้งระบบรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ ETC โดยคาดว่าจะครอบคลุม124เส้นทางทั้งรถและเรือโดยสารภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยในระยะแรกจะนำร่องเปิดให้บริการก่อนใน23เส้นทางซึ่งรถที่เข้าร่วมจะมีป้ายระบุรถคันนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารตามระยะทาง15ถึง25บาทโดยแสดงบัตรประชาชนและแจ้งใช้สิทธิ์กับบัสโฮสเตสบนรถนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ Thailand AI Passport เน้นย้ำความจำเป็นในการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจากรณีโครงการ Thailand AI Passport ภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโครงการ Thailand AI Passport ไม่ได้มีเพียงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโกลเท่านั้นแต่ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI และการรับรองทักษะร่วมกับภาคเอกชนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อยกระดับทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์และสร้างระบบนิเวศด้าน AI ของประเทศพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเหลือระยะเวลาดำเนินโครงการรวมประมาณ5เดือนพร้อมยืนยันว่าได้มอบแนวทางให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง AI อย่างทั่วถึงและเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐชวิสาประทุมมารายงาน
3: ภริยานายกรัฐมนตรีของไทยนำภริยาประธานาธิบดีเวียดนามเยี่ยมชมความงดงามวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์ผ้าถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกระชับสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนาม
1: นางธนโนทานวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางโงเฟิงลีภริยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยร่วมปฏิบัติภารกิจคู่สมรสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ภริยาผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมสักการะพระแก้วมรกตและเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อชมนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทสตรีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและแนบแน่นยิ่งขึ้นผลิตนาคขวัญการสุขรายงาน
3: ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเน้นย้ำมิตรภาพบนรากฐานความผูกพันด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวโดยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตลอด50ปีที่ผ่านมาเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับ4ทุ่มกับ8นาทีนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้28แล้วนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับชั่วโมงหลังก็จะได้พบกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยได้แล้วนะฟังออนไลน์ได้แล้วก็ Facebook ก็ได้ด้วยนะครับคืนนี้คุณหมอออกทาง Facebookก็ชมได้เลยผมแชร์ให้แล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอก็เข้าไปชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราทั้งสองคนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook นะแล้วก็ไปเสิร์ชที่แว่นขยายนะฮะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับอ่ะคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีผู้ลงครับดีคุณท่านครับ
2: ครับวันนี้เตรียมตัวดีไหมเนี่ย
3: วันนี้เตรียมตัวดีมากเลยนะฮะถ้าดู Facebook นี่ภาพปกนี่ยังสวยฮะมีทำภาพปกด้วยฮะ
2: ใช่ใช่ใช่ใ
3: ช่ก็ไม่ต้องภูมิใจอะไรในตัวเองมาก AI ทำ
2: AI ช่วยได้เยอะจริงครับผม
3: โอ้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับผมในอนาคตเนี่ย AI กับการแพทย์เนี่ยจะเข้ามาบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: ครับ
3: นะปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่เนาะพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาเรื่องของข้อมูล data นะฮะรวบรวมนะครับอีกหน่อยเนี่ยมันจะโอ้ทำคือบางทีเก่งกว่าหมออ่ะนะครับเพราะว่ามันแน่นอนแหละมนุษย์เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดด้านความจำเนาะความจำความเชื่อมโยงนะฮะก็เอามาช่วยได้นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยแง่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็ยังต้องใช้คนอยู่ดีแหละนะครับ
2: อ
3: ีกหน่อย AI มันจะมีบทบาทนี้ฮะคืออย่างสมมติว่าดูม่านตาอย่างเงี้ยสมมติไปดูถ่ายภาพดูม่านตาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะบอกได้เลยนะว่าเราจะเป็นสโตรกเป
2: ็
3: นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งมากร้อยเท่าไหร่มันเอาข้อมูลตรงนี้ในการเก็บใช่มันสามารถที่จะทำนายได้เลยนะครับหรือเวลาเราเป็นโรคสักโรคนึงเนี่ยนะครับเอาเลือดไปเจาะเนี่ยนะครับมันก็จะแบบว่าออกแบบให้เลยว่าต้องกินยาอันนั้นอันนี้
2: โอ้
3: เพื่อให้มันจำเพาะเจาะจงกับยีนเรามากที่สุดอย่างเงี้ยมันจะมีค่าไบโอมาร์เกอร์อะไรพวกนี้ที่ออกมาซึ่งแล้วก็การรักษาเดี๋ยวนี้ครับมันจะมุ่งเน้นเขาเรียกว่าการรักษาแบบ precision medicine ก็คือเป็นการรักษาเพื่อลงไปให้ถึงเป็นการรักษาเฉพาะคน มากยิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะผ่านแห่แล้วว่าทุกคนเนี่ยเป็นเกาต้องกินยาอันนี้เท่านั้นโดสเท่านี้เท่านั้นอาจจะไม่ใช่ละนะฮะคนนี้อาจจะกินแค่1เม็ดคนนี้อาจจะต้องเป็น2เม็ดคนนี้อาจจะต้องไปกินยาตัวอื่นที่มันเฉพาะเจาะจงกว่าซึ่งมันจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาช่วยในการรักษาน
2: ี่คือในอนาคตซึ่งเป็นไปได้แน่นอนและจะเป็นไปในแนวทางนี้ด้วย
3: คือปัจจุบันก็เริ่มแล้วนะฮะป
2: ั
3: จจุบันก็เริ่มแล้ว
2: เริ่มใช้แบบนี้แล้วครับครับ
3: เรามีการตรวจยีนนะฮะก่อนที่จะให้ยาบางตัวเนี่ย นะคือ คืออย่างยาบางตัวเราซักก่อนว่าโอเคมีแพ้ยาเนาะแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะยกตัวอย่างที่ยาที่มันแพ้ง่ายเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นยาอะโลพอลินอลเนี่ยฮะยารักษาเกาต์เนี่ยนะครับถ้าคือต่อให้ซักประวัติยังไงอ่ะรู้หรอกเพราะมันคนไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหม
2: uh-huh.
3: แล้วก็มันอยู่ในยีน
2: uh-huh.
3: นะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการตรวจยีนแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยแพ้ยาตัวนี้หรือเปล่าถ้าแพ้ยาตัวนี้เราก็จะไม่ให้อย่างนี้หรือ
2: เปล่าโอ้ครับครับ
3: นะครับนะฮะแต่สิ่งที่ไอเนี่ยสู้คนไม่ได้ก็คือมันไม่มีความรู้สึก
2: แน่นอน
3: มันไม่มีความรู้สึกมันคือมนุษย์เนี่ยมันจะมีของภาษาใช่ไหมภาษากายนอกจากภาษานั่นนะบางทีปากเนี่ยพูดแบบนี้นะคอนเทนต์แบบนี้แต่ความหมายเนี่ยมันไม่
2: ใช
3: ่ใช
2: ่
3: ความหมายเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าใครมีภรรยาเนี่ยจะรู้ฮะครับคือคำพูดเนี่ยใช่เลยไม่มีอะไรคำพูดเนี่ยไม่มีอะไร
2: ไม่เป็นไร
3: แต่เรารู้เลยว่าเรื่องใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
3: แล้วก็มันอีกอันนึงก็คือเรื่องของความผูกพันนะด็อกเตอร์เพเชียนรีเลชั่นชิพความผูกพันระหว่างหมอกับคนไข้เนี่ยนะครับบุคลากรทางการแพทย์กับคนไข้เนี่ยมันทดแทนกันไม่ได้หรอกนะครับการดูแลยังไงก็ตามเนี่ยก็เอามาใช้ประกอบกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยผมก็เป็นห่วงตัวเองนะผมจะไอ้ AI เยอะๆเนี่ยก็จะเราจะโง่ลงหรือเปล่าเนาะมันก็ติดเนาะมีอะไรถามมันแล้วก็เชื่อมตลอดเลยนะ
2: อันนี้
3: ต้องระวังเพราะว่าบางทีก็มั่วนะฮะมั่วมาแบบว่าต้องเก็บดี
2: ๆ
3: นะฮะก็คิดนะฮะก็เลือกใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับนะแต่ว่ามันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแน่นะเป็นอีกยุคนึงแล้วนะฮะต้องเรียนรู้เรื่อง AI แล้วนะครับมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาถามเรื่องของอีโบลานะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนาะทั้งเรื่องของสถานการณ์อีโบลานะครับในการที่มีการระบาดอยู่ตอนนี้นะ WHO เนี่ยให้ความเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยและของไทยเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องของความรู้ด้วยนะครับว่าอีโบลาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมันอาจจะดูไกลตัวเราไปหน่อยแต่ว่ามันก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับไปดูข่าวกันก่อนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์อีโบลานะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุมเข้มอีโบลาสั่งกักตัว21วันนะฮะเผยยอดเข้าประเทศลดลงนะฮะย้ำไทยยังไม่ถึงขั้นแบนเที่ยวบินหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาปี2569นะครับโดยระบุเขตติดต่อโรคอันตรายเนี่ยมี2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะฮะและสาธารณรัฐยูกันดานะครับล่าสุดวันนี้นะฮะ28พฤษภาคมที่อาคารมหิดลาธิเบศรกระทรวงสาธารณสุขในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังการประกาศแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีโบลาระดับประเทศว่าจากที่ประเมินดูในประเทศยูกันดากับคองโกซึ่งเป็นประเทศต้นทางยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือว่าลดลงและยังมีเคสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงมีความเป็นห่วงและกังวลว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนตรงนั้นจะเพิ่มขึ้นซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละประมาณ 6-7 คนเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหลาย10คนเราจะต้องมีมาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาและหากเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางเพราะในประเทศไทยเราสามารถการดูแลได้ดีกว่าแต่ด้วยความไม่ประมาทเราจึงออกประกาศคำสั่งการกักกันตัวหรือว่าควอรันทีนนะครับ21วันสำหรับทุกเคสที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่ง21วันคือระยะพักตัวของโรคนี้นะครับในพัฒนากล่าวในพัฒนายังกล่าวต่อว่าหลังจากที่ประกาศออกไปแล้ว อัตราการเดินทางเข้ามาลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือแค่ 2-3 คนซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีที่ต้นทางและทางกรมควบคุมโรคก็ได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศว่านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาในประเทศไทยแล้วยังคงค้างอยู่ก็ขอให้ติดตามตัวแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เห็นการแสดงอาการว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับย้ำว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดซึ่งอาจจะเป็นการควบคุมที่มากกว่า WHO ในปัจจุบันแนะนำไว้เล็กน้อยนะส่วนตัวเลขผลกระทบหลังจากเริ่มใช้มาตรการนี้ขอไปเช็คตัวเลขก่อนแต่คิดว่าไม่เยอะซึ่งเราสามารถที่จะรองรับได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับส่วนทางด้านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมนะครับสถานการณ์จากกราฟผู้เดินทางเพิ่มขึ้นแต่หลังจากมีประกาศกักกัน21วันนักท่องเที่ยวต่างๆก็หยุดเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเราไม่ได้แบนแต่ถ้าเข้ามาจะต้องมีการกัก21วันไปไหนไม่ได้ก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้เดินทางเข้าประเทศมาแล้วนะครับที่เห็นต้องขอดูข้อมูลวันนี้จะมีเข้ามาหรือไม่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดแพร่เชื้อในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ้ามีเข้ามาเราสามารถที่จะกักกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการควบคุมและรักษาต่อไปได้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราติดตามกันมาห่างๆนะครับประมาณ2อาทิตย์เนี่ยนะครับว่าการระบาดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์นะครับที่ระบาดเนี่ยนะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดีบูโจนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่มีการระบาดตอนนี้มันความน่ากังวลคือมันยังไม่มีวัคซีนนะครับแล้วก็มีการระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับตอนนี้นะก็เลยจะเอาเรื่องของอีโบลาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนาะจริงๆเชื้อตัวนี้เนี่ยเรารู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วแหละแล้วก็เคยมีหนักด้วยนะ
2: ใช่ใช่
3: เวลาผมเคยดูนะครับมันก็ระบาดแล้วก็มันก็น่ากลัวจริงๆเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตที่มันสูงมันสูงกว่าโควิดเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันระบาดยากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องสัมผัสทางสารคัดหลั่งอ่ะหรือทางเลือดมันจะต้องมีการแบบสัมผัสถึงเนื้อถึงตัวนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบติดทางลมหายใจเหมือนโควิดพวกนี้ได้นะอันนี้คือข้อที่เราอันนั้นนิดหนึ่งนะฮะว่ามันต้องแบบมันจะยากหน่อยแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยมันรุนแรงนะครับก็ไปทำความรู้จักกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอีโบลาคืออะไรอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสนะครับนะฮะเป็นไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสอีโบลานะครับอยู่ในวงฟิโลวิลิดีนะครับเป็น RNA ไวรัสนะครับRNA ไวรัสสายเดี่ยวนะครับรูปร่างเนี่ยจะคล้ายกับเส้นได้นะครับซึ่งตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยการระบาดเนี่ยนะครับมันพบการระบาดครั้งแรกเนี่ยในปี2519ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับซึ่งการระบาดเนี่ยมันจะมาจากสัตว์ป่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมาจากสัตว์ป่าที่เป็นรังโรคที่เป็นตัวแพร่เชื้อนะครับซึ่งเขาตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยคือค้างคาวนะฮะแต่ค้างคาวเนี่ยมันก็คือถ้ามันอยู่ในสัตว์มันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นวงจรชีวิตของเขานะครับแต่จุดสำคัญก็คือมันมาติดคนนะมันมาติดคนเพราะว่าเช่นสัมผัสน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อนะครับหรือว่าไปกินมันนะฮะบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกเนี่ยนะครับไวรัสเนี่ยก็จะติดเข้าสู่คนนะครับโดยการสัมผัสโดยตรงจากเลือดหรือสารคัดหลั่งพวกนี้มันจะต้องติดจากคนนะครับทีนี้พอมันเข้าสู่คนปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปตามติดเชื้อแบบไวรัสนะครับก็จะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของเรามันเป็นโปรตีนหนามาเนาะก็คล้ายๆกับโควิดอย่างเงี้ยฮะอันเอไวรัสปุ๊บเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าไปในเซลล์เราก็ไปแบ่งตัวเนาะก็ไปทำลาย อวัยวะต่างๆนะครับซึ่งอาการของโรคอีโบลาเนี่ยนะครับก็อาการระยะแรกเนี่ยก็จะมักจะคล้ายกับไข้ทั่วไปก็จะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขึ้นไส้อาเจียนนะครับบางรายเนี่ยอาจจะเกิดเลือดออกผิดปกตินะครับแล้วก็มันอาจจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอย่างอื่นได้นะครับก็ทำให้มีเช่นปับอักเสบมีไตวายแล้วก็ทำให้ระบบหายใจระบบควบคุมความดันโลหิตเนี่ยเสียหายก็จะทำให้เสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบาดเนี่ยหลายช่วงนะครับที่เจอเยอะๆเลยก็คือปี2013ถึง2016นะฮะที่ประเทศแซอีนะครับแล้วก็ประเทศกินีนะครับโดยสายพันธุ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าแซอีนะครับซึ่งระบาดเนี่ยลุกลามไปหลายประเทศเลยนะฮะกินีแซอีแล้วก็ไปเซียร่าลีโอนนะฮะมีผู้ติดเชื้อรวมเกือบ 30,000 คนนะฮะในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า 11,000 คนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เกิดการระบาดมากแล้วก็สามารถที่จะผลิตวัคซีนได้นะครับในการระบาดรอบล่าสุดเนี่ยก็เกิดการระบาดในประเทศดีอาร์คองโกและยูกันดานะครับซึ่งสายพันธุ์นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นว่าเป็นชื่อสายพันธุ์บุนดีบูโจนะฮะโดยอาการที่เป็นก็อย่างที่เรียนแบบเมื่อกี้ครับเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปแทรกซึมในอวัยวะต่างๆทำให้เกิดอวัยวะล้มเหลวนะครับซึ่งในการระบาดรอบนี้เนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่คนติดกันเนี่ยก็คือไปสัมผัสกันนะครับเขาสันนิษฐานว่ารอบนี้เนี่ยการระบาดมันเริ่มขึ้นจากการที่คนเนี่ยไปงานศพของผู้เสียชีวิตนะครับโดยวัฒนธรรมของทาง
2: แอฟริกา
3: เนี่ยเขาก็ต้องมีแบบพิธีกรรมอ่ะมีพิธีกรรมมีการทำพิธีกรรมก็จะมีการสัมผัสติดเนื้อต้องตัวกันนะครับแล้วก็การสาธารณสุขก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็เวลาป่วยก็ไปหาทางหมอพื้นบ้านนะครับซึ่งก็จะมีการรักษาแบบตามแบบพื้นบ้านนะซึ่งมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีการสัมผัสติดเนื้อสัมผัสตัวกันโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันอย่างดีนะครับก็ทำให้เกิดการระบาดรอบนี้ขึ้นมาซึ่งสายพันธุ์บุนดีบุนโจเนี่ยตอนนี้เนี่ยอัตราการตายนะฮะเฉลี่ยอยู่ที่30-33%นะครับแล้วก็การรักษาตอนนี้มันยังเป็นแค่การรักษาแบบคับประคองเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีวัคซีนเลยเพราะนั้นถ้าป่วยมาเนี่ยก็ให้สารน้ำนะครับแก้ไขความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ไตวายต่อไปฟอกไตนี้เป็นต้นแล้วก็รอฮะรอจนกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะตายไปเองข้อดีของไอไวรัสที่มันมีความรุนแรงนะครับคือมันรุนแรงก็จริงมันทำให้โฮสต์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มันติดเนี่ยตายแต่ตัวมันเองก็จะตายไปด้วยฮะพอมันรุนแรงปุ๊บตัวพอไอ้คนที่ติดตายไวรัสมันก็ตายพอไวรัสตายการระบาดมันก็จะลดลงด้วยอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะต่างจากโควิดที่ระบาดรอบที่แล้วของเราเนี่ยมันอย่างนี้เพราะว่าโควิดเนี่ยอัตราตายมันไม่เยอะเป็นที่ละ 1% นะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ในตัวใช่ไหมมันก็จะอยู่ในตัวแล้วก็มันก็จะระบาดกันไปเรื่อยๆนะครับคนไหนภูมิต้านทานต่ำก็เสียชีวิตคนไหนภูมิต้านทานที่แข็งแรงก็อยู่ได้แต่ว่าก็สามารถจะแพร่เชื้อต่อไปได้มันก็เลยระบาดกันเยอะทั่วโลกนะแต่ว่าของอีโบลาเนี่ยด้วยความที่ความรุนแรงมันเยอะเนี่ยพอโฮสต์ตายตัวมันเองก็ตายด้วยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขากลัวคือเขากลัวจะกลายพันธุ์ด้วยความที่มันเป็น RNA ไวรัสเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะสมมติมันกลายพันธุ์ไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันดันติดทางลมหายใจได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะแต่ว่าเขาก็ว่ามันยากอยู่นะฮะเพราะว่าโหมดตัวไวรัสเองมันออกแบบมาแบบนั้นมันอาจจะต้องอาศัยเวลานานกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนั้นนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาเล่าให้เฝ้าระวังกันนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราดูของกรมควบคุมโรคที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะเพราะว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ย ัก21วันเลยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวหรืออะไรที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็หายไปหมดนะครับแต่เดี๋ยวจะตามข่าวอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ตามก็ยังไม่สงบนะครับนะใน DR คองโกที่ยังมีการระบาดอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องตามกันต่อไปนะครับเป็นอีโบลาครับผม
2: โอเคครับเราก็ไม่ต้องตระหนกนะครับหน่วยงานราชการก็เขาก็ยังดูเฝ้าระวังอยู่นะครับพักเลยนะคุณหมอนะ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับให้คุณหมอมะกรท่านพักเลยนะครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตจะได้มีเวลาที่ให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามขอคำปรึกษาจากคุณหมอได้นะก็จะเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงของคุณหมอมะกรเราจะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะใครมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ยังมีอะไรที่ค้างคาใจอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะประเด็นสุขภาพต่างๆเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยกับทางคุณหมอโดยตรงได้เลยนะครับหลังเบรกหลังฟังสปอร์ตครับ02-290-0473นะบอกไว้แล้วว่าให้เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยจดใส่สมุดไว้เลยนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้เราพักฟังสปอร์ตก่อนครับ
4: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: ลืมปิดแก๊ส
9: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
10: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
8: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆแม่ลืมปิดแก๊ส
9: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
10: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
8: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
13: เจอฟ้าทลายยุ่ง
14: ฟ้า
13: าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
14: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
2: โอเคครับจบสปอร์ตแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่กดโทรศัพท์ได้เลยนะฮะ02-290-0473จะรับทีละสายทีละสายนะฮะให้คุณหมอเคลียร์แล้วก็เปิดสายต่อกันไปเรื่อยๆนะครับสายแรกมารอแล้วนะฮะจากไหนครับ
15: จากเชียงใหม่ค่ะ
2: อ้าวเชียงใหม่เชียงใหม่คุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยจ้า
15: ค่ะคุณหมอคะตาขอถามหนูเนี่ยการที่เป็นลูกว่านหมุนเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
3: ถ้าบ้านหมุนอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีอย่างอื่นเนาะก็มักจะเกิดจากตัวประสาทหูครับที่มีปัญหา
15: ค่ะ
3: ประสาทหูชั้นไหนครับครับ
15: มันหมุนทุกวันนะคะถ้าไม่กลางดึกก็จะเป็นใกล้สว่างแบบเราเกาะพยายามเกาะเตียงเกาะหน้าต่างไว้แล้วมันก็จะหมุนแรงมากๆจนช่วงที่หมุนแรงเนี่ยมันรู้สึกจะอาเจียนอ่ะอยากอาเจียนอ่ะ
3: คร
15: ับ
3: คร
15: ับแล้วมันมีวิธีรักษาหายไหมคะ
3: คุณป้าเคยได้ยินคุณหมอเขาว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะฮะเคยได้ยินไหมฮะ
15: เคยได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าจะเกิดกับตัวเอง
3: ครับผมนะฮะก็เป็นผมคิดว่าคุณป้าเป็นกลุ่มอาการโรคพวกนี้แหละนะครับก็คือมันมีหลายโรคเนาะแต่ของโรคที่คุณป้าเป็นเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นกลุ่มเรียกโรคมีเนียดีซิสก็คือเป็นจากตัวประสาทหูที่มีความผิดปกตินะครับเสื่อมสภาพนะฮะก็จะทำให้มีการที่เวียนหัวง่ายครับอาการที่คุณป้าเป็นเลยขยับนิดขยับหน่อยก็จะเวียนหัวตกเดินเซบ้านหมุนบางคนก็เป็นเยอะๆก็ขึ้นไส้อาเจียนด้วยนะครับมีเสียงดังในหูไหมฮะมีเสียงดังในหูไหม
15: ไม่มีเสียงดังอะแต่มันหมุนแบบจนเหมือนมันสมองมันจะระเบิดอะ
3: แต่คือแต่ไม่ได้ปวดหัวใช่ไหมมันหมุนเฉยๆเนาะ
15: ใช่ค่ะปวดหัวด้วย
3: โอเคผมอย่างนี้ก่อนนะแต่คุณป้าเคยไปตรวจกับคุณหมอแล้วใช่ไหมครับ
15: ยังเขาจะให้ไปตรวจหู
3: เรื่องเวียนหัว
15: ค่ะ
3: เรื่องเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยคุณป้าได้ไปตรวจละเอียดยังครับว่าคุณหมอเขาว่ามีโรคอื่นไหม
15: หมอบอกหมอแล้วแล้วหมอให้ยาแก้เวียนศีรษะ
3: โอเค
15: แก้ไอเจียนกับเวียนศีรษะมาให้2แผงละ10เม็ด
3: ครับครับแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอะไรไม่มีเนาะคุณป้าเนาะเดินไม่เซเน
15: า
3: ะ
15: โอ้ยถ้ามันหมุนเราไม่รู้ตัวเราตื่นขึ้นมามันเบี่ยงเลยค่ะแล้วก็ดีว่ามันเบี่ยงขึ้นเตียงอ่ะ
3: แล้ว
15: หกล้มไปครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19
3: แต่ตอนที่มันหายก็ปกติดีเนาะใช่ไหมฮะ
15: ค่ะปกติแต่เวียนหัวค
3: อโอเคครับถ้าผมฟังจากประวัติเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าไอ้โรคไม้แรงที่เป็นจากระบบประสาทส่วนกลางอ่ะไม่มีหรอกเพราะจะเห็นว่าการดำเนินโรคมันเป็นหายเนาะตอนหายปกติอันนี้จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดเลยว่า มันไม่ใช่สโตกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่อ่ะฮะเพราะถ้าเป็นสโตกอาการมันจะชัดแบบนี้ก็เป็นกลุ่มอาการนี่แหละครับเรียกโรคเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็เป็นแบบที่คุณป้าเป็นนี่แหละนะฮะมันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายขาดครับคุณป้าครับมันจะมาไปไปเพราะว่าตัวประสาทหูชั้นในเขาเสื่อมสภาพเพราะนั้นคุณป้าจะเวียนหัวง่ายจุดสำคัญที่เราจะต้องดูแลตอนนี้นะคือเราต้องป้องกันให้ดีเพื่อไม่ให้มันเป็นมาไม่ให้มันเป็นเพิ่มหรือเป็นใหม่เช่นหลีกเลี่ยงการก้มเงยไวๆอันนี้ต้องเลี่ยงเลยนะครับอันที่สองก็คือต้องนอนให้พอด้วยนอนให้หลับนะฮะแล้วก็อย่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันจะเวียนหัวง่ายเช่นอากาศร้อนขาดน้ำพวกนี้นะต้องเลี่ยงสุดท้ายดูเรื่องความเครียดด้วยนะครับความเครียดก็อาจจะทำให้มีอาการเวียนได้เลย
16: ก็กินยาจิตเวชอยู่ค่ะ
3: ครับก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยฮะครับ
16: ค่ะ
3: เพราะถ้าเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันกระตุ้นเวียนหัวแน่ๆเรารู้ว่าโรคที่เราเป็นน่ะมันไม่อันตรายแต่มันไม่หายขาดมันจะพร้อมจะเป็นเสมอเพราะนั้นสิ่งที่คนไข้จะต้องดูแลก็คือป้องกันไม่ให้เป็นฮะลดปัจจัยกระตุ้นครับ
16: ค
3: ่
16: ะ
3: นะครับ
16: ค่ะขอบพระคุณนะค่ะคุณหมอ
3: ครับจริงๆครับ
2: โอเคครับเรียบร้อยครับสายแรกเรียบร้อยคุณหมอก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำไปเรียบร้อยครับสายต่อมาจากไหนครับ
17: กรุงเทพค่ะพี่แจนค่ะเมื่อกี้ที่คุยก็เมื่อกี้คุณหมอครับสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
17: เมื่อกี้คุยกับอาจารย์อาเรื่องกระดูกสันหลังทับเส้นนะคะก็ได้ยามาคือพิกาบาลิน50มิลลิกรัมทาน1เม็ดตอน2ทุ่มนะคะทานมา2ปีกว่าแล้วคุณหมอว่าทานไปได้เรื่อยๆไหมคะอันนี้มันเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทนะคะ
3: ก็ขึ้นกับว่าคุณที่ยังมีอาการอยู่ไหมยังปวดร้าวลงขายังชาไหมถ้ามีก็ทานต่อได้ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องทานครับ
17: อาชาเนี่ยคุณหมอคือนั่นเป็นมันจะแป๊บเมื่อกี้คุณอาจารย์มันแป๊บที่ตรงสะโพกอ่ะ นะคะจนต้องนิ่งอยู่สัก 1-2-3 นาทีแล้วมันก็จะหายไปเดินเหินปกติอะไรได้ปกติแล้วก็ไม่ร้าวลงขาแต่ชาที่ปลายเท้าค่ะชาที่ปลายเท้าทั้งสองข้างเหมือนเอาอะไรไปรัดอยู่อะค่ะคุณหม
3: อชาปลายเท้านี่ชาตรงไหนล่ะฮะ
17: ชาที่นิ้วใช่ค่ะชาทุกนิ้วเลย5นิ้วสองข้างเลยเหมือนเอาอะไรไปรัดมันอยู
3: ่โอเคครับผมคือถ้าผมวินิจฉัยจากอาการเนา
17: ะ
3: คิดว่าอาการแฟลปที่สะโพกกับชาปลายเท้าเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะฮะ
17: ค่ะ
3: ไอชาแป๊บสะโพกอ่ะอาจจะอธิบายจากกระดูกทับเส้นได้โอเคเพราะมันเป็นแนวรากประสาทได้แต่ไอชาปลายขาทุกนิ้วสองขาเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนกระดูกทับเส้นครับไม่เหมือนนะคนละเรื่องกันนะ
17: ค่ะก็
3: อันนี้ตรงชาปลายขาเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่ากลุ่มโพลีเนโรพาธีคือเป็นความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทหลายๆเส้นเห็นไหมฮะเพราะถ้าเป็นจากกระดูกทับเส้นเนี่ยมันจะวิ่งไปตามแนวรากประสาทฮะก็คือมันจะปวดร้าวจากหลังเนี่ยลงขาไปตามแนวเลยแล้วส่วนใหญ่เวลาบัญชาเนี่ยมันไม่ได้ชาทุกนิ้วมันจะไปชาเช่นชานิ้วโป้งรากประสาทจะเป็นอย่างนั้นแล้วมักจะเป็นข้างเดียวนะเพราะนั้นผมคิดว่าของคุณพี่เนี่ยอาการชาเนี่ยมันมีสองแบบซ้อนกันอยู่ฮะ
17: ค่ะ
3: เพราะนั้นคำถามคำตอบคือกินพิกาบาลินต่อได้ไหมถ้าฟังตามอาการยังมีอยู่ก็ทานได้ครับเพียงแต่ว่าตรงชาปลายขาเนี่ยต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมเราจะไม่ได้พอยไปที่กระดูกทับเส้นอย่างเดียวแล้วเพราะว่าถ้าแบบนี้ต้องหาสาเหตุเช่น ต้องดูประเมินเรื่องเบาหวานเนาะประเมินเรื่องการทำงานต่าง
2: ๆฟังเรื่อยๆก่อน
3: ประเมินเบาหวานประเมินเรื่องการทำงานของตับของไตอาจจะเสริมเรื่องของวิตามินดีรวมกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือให้มากขึ้นตรงนี้
17: ค่ะ
3: ครับผมอ๋อ
17: ข้าวเสียงข้าวกล้องตอนนี้ทาน B12 อยู่ค่ะค่ะทาน B12 เพิ่ม
3: ก็ทานได้ครับก็ลองดูสาเหตุเรื่องของโพลีนิโรพาธีหรือว่าเส้นประสาทเสื่อมหลายๆเส้นก่อนซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่รักษายากจริงๆกลุ่มอาการพวกนี
17: ้หมอรบกวนนิดนึงค่ะคือเมื่อกี้นี่ที่ฟังเรื่องสโตกันนะคะคือดิฉันเป็นตอนนี้ทานแอสไพรินอยู่เนี่ยนะคะด้านบนของสมองของหัวเนี่ยทางขวามือหันเหนือคิ้วขึ้นไปเนี่ยค่ะทำเอ็มไอแล้วเส้นเลือดมันจะเล็กกว่าข้างซ้ายซึ่งสรุปแล้วว่าเป็นมาแต่กำเนิดอันนี้หมอว่ามันจะเกี่ยวไหมกับการชาปลายที่นี่นิ้วที่ปลายเท้าอะค่ะ
3: โอ้ไม่เกี่ยวเลยฮะคนละเรื่องเลยครับ
17: นิ้วใช่ไหมคะอ๋อ
3: คนละเรื่องเลยครับเพราะว่าสโตกเนี่ยเป็นเรื่องของสมองซึ่งรูปแบบการชาก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะชาขึ้นซีกแต่ไอที่ผมอธิบายเนี่ยมันเป็นอาการชาปลายเท้าเราจะเห็นว่าชาจากปลายเท้าสองข้างทุกนิ้วพวกนี้มันเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายหลายๆเส้นมันมีปัญหา
17: ค
3: ่
17: ะ
3: มันจะมีกลุ่มโรคเนี่ยเขาเรียกโพลีนิโรพาธีครับผม
2: ต่อเลยครับ
17: หมอแล้วมันจะอันตรายไหมคะ
3: เรื่องไหน
2: เรื่องที่สมองใช่ไหมเส้นเลือด
17: สมองที่ว่าเส้นหลายเส้นค่ะเส้นประสาทที่หลายเส้นที่ว่าหลายเส
3: ้
17: น
3: ก็เนี่ยฮะก็ถ้าคุณพี่เช็คแล้วว่าเบาหวานที่ก็ไม่เป็นตับไตที่ดีก็ไม่มีอันตรายหรอกครับส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพตามอายุ
17: ค
3: ่
17: ะ
3: แก้ยาก
17: เดินเหินปกติใช่เดินได้ปกติอ๋อค่ะไม่มีปัญหาไอ้ถ้าเปิดความหมอคะถ้าชาเนี่ยคือถ้าจิกมันจะไม่เจ็บแต่นี่มันเจ็บค่ะมันเหมือนใส่ถุงเท้ารัดอยู่ตลอดเวลามันคล้ายๆเป็นแบบนั้นนะคะ
3: แต่
17: เ
3: ราไป
17: การเด
3: ิน
17: ไม่เป็นอ๋อค่ะ
3: ก็
2: ตรงแล้วฮะ
3: ที่ผมวินิจฉัยนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่ารูปแบบแบบเนี้ยมันไม่ใช่กระดูกทับเส้นไงไอชาแบบนี้ไม่ใช่กระดูกทับเส้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่โอ้โหกลุ่มอาการเขาเรียกปากเซียนฮะเพราะว่าบางทีเราหาไปเนี่ยเราหาไม่เจอไม่รู้เป็นอะไรก็ทำเท่าที่ทำได้ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะจะจบในกลุ่มแบบเนี้ยคือไม่รู้หาไม่เจอเอ้าหาไม่เจอทำไงหมอก็ให้วิตามินไปเรื่อยฮะวิตามินบ้างกาบาเพนซินบ้างพีกาบาลินบ้างเดี๋ยวเนี้ยผมมักจะแนะนำบอกพี่ก่อนไปนั่งสมาธิเพิ่มแล้วกันนะไม่รู้ทำไงนะเพราะบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายมากหรอกมันแค่รำคาญครับ
17: ค่ะ
2: เข้าใจนะ
17: มันจะรู้สึกเป็นใช่ครับรู้สึกเป็นมากคือช่วงนอนหมอเวลานอนปั๊บยกเท้าขึ้นมาหรือว่านั่งนั่งห้อยขาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเป็นแต่เวลาเดินไม่เป็นเลยค่ะ
3: ก็เวลาเดิน
17: ของเวลา
3: เดินมันเลือดลมมันเดินไงเลือดลมมันเดินได้จะทำให้ความการรับรู้ความรู้สึกดีขึ้น
2: โอเคไหมเคลียร์นะเคลียร์นะครับ
17: ขอบพระคุณกลับขอบพระคุณค่ะคุณหมอทุกคนเลยค
2: ่
17: ะ
2: จ้าต่อครับมาใครที่รออยู่โทรเลยคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
18: คือเป็นเนื้องอกสมองแต่มันไม่มีอาการปวดถ้าไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์ท่านจะให้ผ่าอย่างเดียวเขาบอกถ้าปล่อยไว้มันก็จะโตอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอาการก็เลยไม่อยากผ่าจะถามคุณหมอว่าอย่างนี้เรามียาทานไหมคะ
3: ไม่มีครับ
18: ตอนเนื้องอกสมองนี้ไม่มีวิธีอื่น
3: เป็นเนื้องอกสมองตรงส่วนไหนนะครับ
18: ตอนนั้นไปตรวจตาแล้วคุณหมอเขาบอกว่ามันมีก้อนอยู่มันจะอยู่ตรงไหนครับ
2: หมอไม่ได้บอกแล้วกันไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
3: อ
2: ัน
3: นี้
18: ค่ะ
3: ถ้าผมฟังดูนะถ้าผมฟังดูข้อแรกคือคุณป้ามีก้อนในสมองแน่เนาะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะข้อที่สองก็คือ ก้อนเนี้ยถ้าผมฟังดูนะมันไม่ใช่มะเร็งมันไม่ใช่มะเร็งโอเคไหมแต่มันเป็นเนื้องอกซึ่งเนื้องอกผมก็เปรียบเทียบให้คุณป้าฟังสมมติคุณป้ามีไฝอ่ะไฝก็คือเนื้องอกนะคุณป้ามียากินให้ไฝมันยุบไหม
18: ค่ะ
3: มีไหมยากินยาทาที่ทำให้ไฝมันยุบไม่มี
2: ครับ
3: ก็มันเป็นเนื้องอกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปยุบได้ไงฮะมันยุบไม่ได้แล้วมันมีแต่โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าก้อนอ่ะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันยังไม่ได้โตขนาดที่มันจะไปกดเบียดหรอกเพราะมันยังเล็กอยู่เนาะแต่สิ่งที่คุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าเนี่ยเขากลัวว่าพอมันโตขึ้นอ่ะแล้วมาพอมันไปกดเบียดนะครับมันจะทำให้มีปัญหาอวัยวะส่วนนั้นนะมันจะเสียหายยิ่งถ้าคุณป้าบอกคุณป้าไปตรวจตานะแล้วเจอก้อนเนื้องอกนะอันนี้ผมเดานะผมเดาว่ามันเป็นเนื้องอกที่ตอกใต้สมองนะ
18: นะคะ
3: ถ้าผมเดานะเพราะตำแหน่งตรงนั้น
2: อันนี้เดาไม่เป็นไรฮะครับผม
3: มันอยู่ใกล้ๆกับเส้นประสาทตาทีนี้คือผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าในตำแหน่งเนี้ยถ้ามันมีอวัยวะสำคัญอยู่ใกล้ๆอ่ะเช่นสมมติเนื้องอกต่อมใต้สมองเนี่ยน
18: ะ
3: แล้วป้าไม่ผ่าเนี่ยแล้วพอมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้ก้อนมันก็จะไปกดเบียดเส้นประสาทตาพอกดเบียดเส้นประสาทตาปุ๊บก็ตาบอดนะครับ
18: อ๋อตอนนี้ปกติตาก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะ
3: ไม่ใช่ผมแค่แนะนำผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าหลักคิดที่คุณหมอเขาแนะนำแล้วคือผมไม่รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนไงแต่โดยในยะที่หมอเขาแนะนำอ่ะคือเป้าหมายมันเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ผ่าเนี่ยเกิดก้อนมันโตขึ้นแล้วมันมีการกดเบียดอ่ะแล้วมันจะทำให้สมองส่วนนั้นอ่ะพังนะฮะหรือเป็นจากตัวก้อนเองเช่นอ่ะสมมติก้อนตรงนี้มันไปอยู่ตรงเนื้อสมองใหญ่อ่
18: ะ
3: ถ้ามันมีการโตมากขึ้นแล้วมีการกดเบียดเกิดสมมติมันไปกดเบียดส่วนที่ควบคุมแขนขาเนี่ยก็อาจจะทำให้แขนขาเราอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยนะ
18: ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีอาการเดินเซแล้วค่ะ
3: ก็เลยเป็นที่มาว่าคุณหมอเขาเลยแนะนำให้ผ่า
18: ให้ผ่า
2: ใช่อ๋
3: ออ
2: ืม
3: มันไม่มียากินนะครับอื
2: มแล้วตัดสินใจผ่าไหมล่ะตัวเองอ่ะ
18: ไม่กล้าผ่า
2: ไม่กล้าผ่าครับคุณหมอ
18: ก็ตาก็เลื่อนแล้วเนี่ยจองตาไว
3: ้
18: ก
3: ็
18: ไม
3: ่
18: ผ
3: ่
18: า
3: ทำไมดีทำไมกล้าผ่
2: าเดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
18: ค่ะ
3: คืองี้ทำไมกล้าผ่าเนี่ยพูดจริงๆก็คือก็ต้องไปวัดดวงเอาว่าก้อนมันจะโตขึ้นไหมก็ทำได้เท่านี้คุณป้าครับ
2: อืมก็ต้องรอลุ้นไป
3: ดวงอย่างเดียวไม่รู้ทำยังไงถ้าค
2: ุ
3: ณป้า
18: คุณหมอเขาบอกว่ารอฉุกเฉินแล้วกันถ้าคุณป้าไม่ผ่าตอนนี้
2: ใช่
3: ก็มันก็ไม่รู้ทำไงฮะสวดมนต์เยอะๆแล้ว
2: ครับ
3: ไม่รู้ครับ
2: ครับ
18: คือมันไม่มีการปวดอะไรก็เลยยังไม่อยากผ่าแค่นั้น
3: มันไม่ปวดอยู่แล้วก้อนเนื้องอกสมองมันไม่ปวดหรอก
18: โอ้เหรอคะ
3: ม
18: ัน
3: อยู่ในเนื้อสมองมันจะปวดได้ไงฮะ
18: เหรอคะ
3: ครับมันอยู่ในเนื้อสมองมันไม่ปวดหรอก
2: ลองกลับไปคิดพิจารณาปรึกษาญาติพี่น้องอีกทีว่าจะผ่าหรือไม่ผ่านะ
18: ค่ะ
2: นะครับนะครับ
18: ค่ะ
2: โอเคจบนะจบนะ
18: ค
2: ่
18: ะ
2: ครับสวัสดีครับ
18: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ครับยินดีครับ
2: ก็เครียดนะแบบนี้นะ
3: ก็ตัดสินใจยากเหมือนกันผมสนใจฮะเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุเนาะก็กลัวเนาะ
2: ใช่
3: แต่ว่าในมุมมองแพทย์มันก็เป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: คือมันขึ้นกับตำแหน่งด้วยถ้าตำแหน่งอันตรายอ่ะมันจะกดเบียดง่ายครับ
2: อืมครับเชิญครับถามเลยครับ
19: ครับคุณหมอครับไอ้ยาความดันเนี่ยกินก่อนอาหารได้ไหมครับ
3: ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีก่อนอาหารนะยาความดันมีแต่หลังอาหารนะคร
19: ับ แล้วเรากินก่อนได้ไหมครับ
3: กินก่อนได้แต่ว่ามันอาจจะออกฤทธิ์ไม่ดี
19: กิน
3: หลังออกฤทธิ์ไม่ดี
19: เช่นมัน
3: กินใช่กินแล้วมันอาจจะแบบโดนกดทำลายอะไรเงี้ยการดูดซึมมันจะไม่ดีคือยาความดันผมนึกก่อนนะไม่มีนะตัวที่เขาให้กินก่อนอาหารนะ ีแต่หลังอาหาร
2: มีแต่หลังอาหารส่วนใหญ่ครับ
3: ครับ
19: หลังอาหารดีกว่า
3: ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
3: ผลิตทางเภสัชจุลศาสตร์การออกฤทธิ์อะไรแบบเนี้ยเขาออกแบบยามันออกแบบมาแบบนั้นนะครับ
2: อือฮึ
19: ครับ
2: ครับ
19: คุณหมอแล้วมีอีกเรื่องนึงเวลาเราเหนื่อยเนี่ยมีเสียงดังวิวที่จมูกอ่ะมีเสียงวิบวิบวิบวิบทำเกี่ยวกับอะไรฮะ
3: เป็นตอนหายใจออกปะหายใจออกมีเสียงวิบวิบเงี้ยแหละฮะ
19: มีเสียงวิบวิบวิบวิบ
3: วิบวิบวิบวิบตามลมหายใจปะฮะ
19: ครับ
3: ตามลมหายใจนะโอเคคือถ้าได้ข้อมูลแค่นี้เนาะสมมุติผมเป็น AI ใส่ข้อมูลอันนี้เข้ามาเนี่ยผมก็จะบอกว่าก็ต้องระวังภาวะหลอดลมตี
19: หลอดลมตี
3: หลอดลมส่วนบนถ้าคุณลุงบอกมีเสียงวิดวิดนะยิ่งถ้าแบบตามลมหายใจด้วยเนี่ยก็ต้องระวังว่าเป็นภาวะหลอดลมตีบอกเหนื่อยแล้วหายใจมีเสียงดังวิดเนี่ยนะก็ต้องระวังเช่นโรคออกหืดโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้นะก็ทำให้พอมันตีปุ๊บเวลาหายใจออกมันก็เหมือนต้องวีดอ่ะมันจะทำให้มีเสียงวีดวีดก็ต้องให้คุณหมอตรวจครับต้องคุณต้องให้คุณหมอฟังปอดว่าเสียงเนี่ยมันวีดมันเป็นแบบที่ผมว่าไหมถ้าใช่เนี่ยมันจะไปนำไปสู่การรักษาที่ต้องใช้ยาเรียกยาขยายระบบลมนะทั้งยากินยาพ่นอะไรแบบนี้สูบบุหรี่มาคุณรู้ไหมสูบบุหรี่มา
19: คุณหมอไอ้สูงลมโป่งพองผมเลิกบุหรี่มาตั้งหลายสิบปีแล้วมันจะกลับมาได้ป่ะ
3: โอ้ยมัน
2: สบาย
3: เรียกว่ากลับนะคือถูกลมโป่งพองเนี่ยถ้าคุณลุงเมื่อก่อนสูบเยอะเนี่ยปอดมันโดนทำส่วนใหญ่โดนทำลายไปแล้วแล้วเวลาพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการได้เลยครับต่อให้เลิกแล้วนะต่อให้
2: เลิกเป็นสิบปีแล้วก็มาแสดงอาการตอนหลังได้ครับ
3: ได้ได้ครับ
2: ครับไปตรวจดีกว่านะ
19: ขอบคุณมากครับ
2: ตรวจให้ชัด
3: ดีครับ
2: ครับน่าจะใช่เนาะคุณหมอทุ่งร่มโป่งพอง
3: น่าใช่มีเสียงวิดวิดด้วย
2: ใช่สายนี้เชิญ

0: ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วเรากินน้ำกินอาหารแล้วบางครั้งชอบสำลักไตเนี่ยค่ะ
0: อันนี้ถ้าเรื่องถ้าเรื่องกินแล้วสำลักเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยต้องไปประเมินว่ามีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นเป็นกระโตกไหม
1: มีค่ะมีค่ะกระโตกมีค่ะ
0: เป็นกระโตกแล้วใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็มีหัวใจด้วยค่ะหัวใจ
0: แ
1: ล้วก็หัวใจตีบอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วลูกค่ะ
0: คือถ้าเป็นกระโตกอยู่แล้วเนี่ยก็พอจะอธิบายได้หรอกเรื่อง
1: ค่ะ
0: คือสำลักเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเป็นก็มันจะเสียหายไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวนะครับต้องระวังสำลักโดยเฉพาะของเหลวเนาะของเหลวพวกน้ำเนี่ยสำลักง่ายสุดเลยต้องจ้องให้ท่านจิบทีละนิดทีละนิดนะฮะช้าๆครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ห้ามดูดครับ
1: ห้ามอะไรนะครับ
2: ห้ามดูดห้ามดูดใช้หลอดดูดอะไรเงี้ย
0: ใช้หลอดดูดเนี่ยสำลักง่ายมาก
2: ใช้จิบเอาใช้จิบเอาจิบจากปาก
1: เพราะบางทีก็ใช้หลอดค่ะ
0: รักเลยฮะใช้หลอดครับ
1: แล้วมีอีกนิดนึงค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับ
1: ยาโรคหัวใจกับวานโนลาซินเนี่ยค่ะมีผลข้างเคียงยังไงหรือเปล่าคะ
0: ชื่อยาว่าอะไรนะวานโนแหละ
2: วานโนลาซินเหรอ
1: ค่ะลาโนลาซินนะคะ
2: ลาโนลาซิน
0: ลาโนลาซิน
2: เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
1: โรคห
2: ั
1: วใจอะค
0: ่
1: ะ
0: เป็นยารักษาการเจ็บหน้าอกว่ะฮะใช่ป่ะ
1: รักษาโรคหัวใจนะคะ
2: หมอให้ยาตัวนี้มา
1: ค่ะค่ะ
2: บอกว่าช่วยรักษาโรคหัวใจ
0: คือถ้าที่ผมเข้าใจคือมันจะเป็นชื่อลาโนลาซีนนะฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถ้าเป็นลาโนลาซีนนี่มันจะเป็นรักษาอาการเจ็บหน้าอกครับโดยตัวคุณสมบัติเองเนี่ยมันจะไปทำให้ตัวขยายหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานน้อยลงลดการใช้ออกซิเจนมันก็จะลดการเจ็บหน้าอกได้นะครับส่วนใหญ่ก็ตัวนี้ต้องระวังพวกหัวใจเต้นช้าอะไรพวกนี้นิดนึงแต่ก็เจอน้อยนะผลข้างเคียงอ่ะมักสิ่งที่มักจะเจอก็จะทำให้พวกขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวมากกว่านะครับแต่ถ้าทานอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับครับมันเป็นตัวเสริมไอ้ตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็นตัวหลักในการรักษาจะเป็นตัวเสริมฮะลดอาการเจ็บหน้าอกครับครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเพราะว่าเห็นคุณหมอให้หยุดยานะคะก็เลย
0: ก็แสดงว่าคุณลุงไม่เจ็บแล้วไงพอแกไม่เจ็บหน้าอกก็เลยคุณหมอเขาเลยให้หยุดยาไปไม่เป็นไร
1: อ๋อเหนื่อยอะค่ะไม่ใช่เลย
2: เหนื่อย
1: หอบ
2: ตอนนี้ยังมีอาการเหนื่อยหอบอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะก็เลยให้หยุดยาตัวนี้ก็เลยว่ามันเป็นมีอะไรหรือเปล่าก็เลยกลัวค่ะ
0: หมอไม่คือคุณหมอผมคิดว่าแกคงหยุดเพื่อไม่อยากให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าแทรกซ้อนจากการกินยาเพราะคนไข้ไม่ได้เจ็บหน้าอกแล้วแต่ว่าเรื่องของอาการเหนื่อยหอบเนี่ยก็ต้องมาประเมินโรคหัวใจให้ดีทีนึงนะว่าจะต้องมีการเติมยาตัวอื่นไหม
2: ที
0: ่เป็นยารักษาหลักจริงๆครับ
2: ใช่หมดเวลา
1: ขอบพระคุณ
2: คงได้เท่านี้เน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยว
1: ค่ะ
0: ดีครับ
1: คุณ
0: ค
1: ่ะ
2: ครับครับคุณหมอเฟซบุ๊กต่อไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวมีต่อฮะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องไตรโบไมยาเจียนิดนึงพอดีมีคุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาถามนะนะฮะคิดว่าเป็นโรคนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
2: ในภาคเฟซบุ๊กนะโอเคครับช่วงนี้ลาคุณหมอขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับเดี๋ยวใครอยากจะติดตามชมคุณหมอทางเฟซบุ๊กไปต่อได้เลยนะครับภาค Facebook คุณหมอก็จะคุยสนุกสนานไปแบบหนึ่งนะภาควิทยุจบครับอ่ะไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองตลอดเดือนมิถุนายน

0: วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
0: ไทยแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมือง FD 3130 FD 3131ตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมขอผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัย
7: นางสาวเปียเนสลักคำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสแจ้งตารางเที่ยวบินเดือนมิถุนายนนี้ไทยแอร์เอเชียได้ยกเลิกเที่ยวบิน FD 3130 FD 3131ตลอดเดือนมิถุนายน2569และจะให้บริการเที่ยวบิน FD 3134 FD 3135เส้นทางดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองทำการบินทุกวันละ1เที่ยวเท่านั้นโดยเที่ยวบินขาเข้าท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 16:00 น.และเที่ยวบินขาออกเวลา 16:30 น.นาทีพร้อมขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความแออัดและให้กระบวนการตรวจความปลอดภัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุดอีกทั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินหรือท่าอากาศยานนราธิวาสอีกครั้งก่อนออกเดินทางเนื่องจากตารางบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปฏิบัติการบินและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและต่างด้าวผิดกฎหมายและยกระดับงานสอบสวนและความโปร่งใส
8: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านคือการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมและการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกพร้อมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวผิดกฎหมายโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดเพื่อดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังกำชับให้พัฒนางานด้านสอบสวนทุกมิติทั้งการดูแลค่าตอบแทนการเพิ่มพนักงานสอบสวนและการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นส่วนกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและรับสินบนสูงสุด10ลำดับแรกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ตระหนักถึงมุมมองของประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและไม่รับผลประโยชน์ใดๆโดยเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมอนามัยชวนผู้สูงอายุไทยดูแลสุขภาพตามเทรนด์ Longevity Healthy เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเน้นฝึกความแข็งแรงการทรงตัวเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตในระยะยาว
9: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับพื้นที่บลูโซนหรือพื้นที่ที่มีประชากรอายุยืนจำนวนมากซึ่งประชากรในพื้นที่เหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันคือการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟขยับร่างกายสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันขยับบ่อยขยับทุกวันเช่นเดินทำสวนทำงานบ้านและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดีและอายุยืนอย่างมีคุณภาพด้านนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสนเรือนรักรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวแนะนำสูตร211ที่ผู้สูงอายุสามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ง่ายในชีวิตประจำวันประกอบด้วย2การฝึกความแข็งแรงและการทรงตัว1การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและอีก1การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยกรมอนามัยเดินหน้าส่งเสริมแนวคิดขยับทุกวันแข็งแรงทุกวัยและ Every Move Counts ทุกขยับนับหมดเพื่อสร้างสังคมสูงวัยคุณภาพที่ผู้สูงอายุไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงมีพลังและมีความสุขในทุกวันนารุมนอุดมพรรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการให้โดยเสน่หานะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเรื่องการให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ส่งมอบทรัพย์สินต่อกันก็จบเรื่องแต่มันจะมีทรัพย์สินบางประเภทเช่นพวกที่ดินบ้านอย่างนี้จะมีผลทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันนะครับซึ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ให้ทำการโอนทรัพย์สินของตนเองให้แก่ผู้รับแล้วก็ผู้รับยอมจะรับทรัพย์สินนั้นอันนี้มีหลัก3ประการประมาณนี้นะครับก็คือมีผู้ให้มีการโอนทรัพย์สินของตนแล้วก็มีผู้รับที่ยอมรับทรัพย์สินนั้นต่อมาที่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือการโอนการโอนเนี่ยไม่เหมือนการส่งมอบนะครับกฎหมายใช้ต่างกันซึ่งแต่คำว่าโอนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมมากกว่าสำหรับทรัพย์สินนี่ก็เช่นเดียวกันที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากถ้าเป็นพวกสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งมอบให้แก่กันได้ด้วยมืออันนี้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่กันก็จบเลยผมเอาแหวนทองให้กับมือยื่นให้จบเลยอันนี้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายแล้วแต่ถ้าเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินและบ้านเนี่ยก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถึงจะมีผลสมบูรณ์แล้วถ้าเมื่อการให้ดำเนินการมาถึงขั้นสมบูรณ์นี้แล้วส่งมอบนี้แล้วหรือจดทะเบียนทำหนังสือจดทะเบียนโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยแล้วจะถอนคืนการให้ได้หรือไม่และอย่างไรถอนคืนการให้ได้กฎหมายบอกว่าถ้าผู้รับการให้เนี่ยประพฤติเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายผู้ให้ด่าว่าผู้ให้เช่นนี้ถอนคืนการให้ได้นะครับระยะเวลาล่ะอาจจะเกิดคำถามว่าระยะเวลาเป็นอย่างไรก็คือ6เดือนนับแต่ท่านทราบเหตุแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่เกิดเรื่องนะครับก็ถึงจะได้ถึงจะดำเนินการฟ้องเรียกคืนได้แล้วอาจจะมีคำถามว่าถ้ามีกรณีไหนบ้างที่จะถอนคืนการให้ไม่ได้ก็คือเช่นให้ค่าจ้างหรือว่าให้ทรัพย์สินโดยมีค่าภาระติดพันกฎหมายใช้คำนี้นะแต่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือให้แหวนที่ติดจำนำไว้แล้วให้ไปถ่ายเองอย่างเงี้ยเหตุเนี่ยคุณไม่ได้หรือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ให้อภัยในเหตุนั้นแล้วก็จะเรียกคืนไม่ได้นะครับสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างว่าการให้มีเงื่อนแง่ทางกฎหมายเหมือนกันเราจะทำให้สมบูรณ์ได้อย่างไรแล้วก็จะถอนคืนการให้ได้หรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาทางข้อกฎหมายขอท่านติดต่ออัยการใกล้บ้านท่านนะครับ
2: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
3: เคย
2: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
3: เคย
2: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
3: ก็เคย
2: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
3: เคย
2: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00

ครไปจนถึงเวลา 13 นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

Exactamente, ya está. ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายความเหมือยความเป็นเด็กตัวก็เล็กใจก็เล็กไม่อยากใหญ่เพียงได้กินได้เล่นก็เย็นใจไม่มีใครสุมเผาให้เร่าร้อนเป็นผู้ใหญ่ใจกระพือหรือจึงเศร้ามิหน้าเล่าจึงมักสะท้อนถอนถ้าผู้ใหญ่ใจเล็กเหมือนเด็กอ่อนคงจะร้อนน้อยกว่าที่มีอยู่เอ่ยขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพระธรรมนำทางซึ่งเป็นเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณกิตติพงศ์พนมสวรรค์ช่างเทคจำนานการปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีคุณมัจนกขาวทองผู้ประกาศข่าวทางสถานีและท่านผู้คงเจเรียนผู้ใกล้ทำทั้งหลายซึ่งเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้และกระผมผู้ดำเนินรายการแทนพระอาจารย์

ิชาสมัตโตรวมการทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมทั่วไปรายการพระธรรมนำทางวันนี้พบกันอีกวาระหนึ่งในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569นับจำเดิมแต่การปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นลำดับมาตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียขณะนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน7ใกล้กับวันวิสาขบูชาคำว่าวิสาขบูชาวิสาขาก็คือเดือน6ภาษาบาลีเรียกว่าวิสาขาบูชาวันเพ็ญกลางเดือน6ถ้าแปลตามตัววิสาขาบูชาวิสาขาบูชาบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญกลางเดือน6แปลให้เต็มตัวแปลให้เต็มตัววิสาขบูชาคือการทำกิจกรรมการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญกลางเดือน6แต่นี้เป็นเดือน7เป็นเดือน7ก็รวบเรียกว่าวิสาขบูชาเรียกตามวันสำคัญคือวันเป็นเดือน6แต่ที่มาเดือน7ก็มีการเพิ่มเดือนขึ้นมา3ปีมีครั้งหนึ่ง3ปีมีครั้งหนึ่งเพิ่มเดือนนี้มาเดือนหนึ่งตามจันทรคติครับตอนนี้ก็จะได้พูดเพื่อเชิดชูบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสังฆเจ้าเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณทั้งปวงเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณทั้งปวงยิ่งใหญ่อย่างไรยิ่งใหญ่เพราะสามารถทำให้เข้าถึงมรรคถึงผลถึงพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นแห่งอาสวะกิเลสได้
คนเหล่าอื่นจึงไม่ยิ่งใหญ่เท่าเป็นคุณที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะคุณที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักหมดจักสิ้นเป็นคนที่เวียนว่ายที่เป็นฝ่ายดีงามเหมือนกันแต่ยังไม่เท่าคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ทีนี้มาพูดถึงว่าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระพุทธคุณนะโดยพิจารณาแล้วมีถึง9มีถึง9บทย่อให้สั้นลงหน่อยก็มี3บท3บทใหญ่ๆแล้วก็ย่อให้สั้นที่สุดก็คือองค์ธรรมองค์ธรรมที่นำให้พ้นทุกข์องค์ธรรมที่นำให้พ้นทุกข์ก็ใครจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าสามพระองค์เลยพระพุทธเจ้าสามพระองค์หมายถึงในพุทธศาสนาของเราพุทธสามองค์หรือพระพุทธเจ้าสามพระองค์แต่รวมอยู่ในองค์เดียวกันรวมอยู่ในองค์เดียวกันพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวจริงที่เป็นเนื้อเป็นหนังยังมีพระชนอยู่นั่นเรียกว่าเป็นองค์จริงที่ยังมีเนื้อมีหนังเหมือนเราท่านท่านยังต้องบริหารพระวรกายโดยการบริโภคอาหารบริโภคปัจจัยสี่อาหารและบิณฑบาตบริโภคเสนาสนะบริโภคกีฬานเภสัชบริโภคกุฏิวิหารที่อยู่อาศัยเหมือนเราท่านท่านเหมือนพระที่อยู่ในปัจจุบันนี้แต่จิตใจนั้นหลุดพ้นแล้วจิตใจนั้นหลุดพ้นแล้วจากอาสวะเลยท่านยังต้องอาศัยปัจจัยสี่พระองค์ยังต้องอาศัยปัจจัยสี่เพื่อหล่อเลี้ยงสังขารขันเพื่อหล่อเลี้ยงสังขารขันคือพระวรกายคือพระวรกายให้เป็นอยู่ได้จนถึงอายุพรรษา80จนถึงอายุพรรษา80แล้วก็ปลงพระชนมายุสังขารคำว่าปลงอายุสังขารคำว่าปลงอายุสังขารไม่ได้ถึงว่าประหารชีวิตไม่ใช่นะ
ไม่ได้หมายถึงว่าประหัตประหารชีวิตหรือทำหัตตวินิบาตตัวเองหัตตวินิบาตแปลว่าฆ่าตัวเองให้ตายอย่างนั้นไม่ใช่มีคนผูกคอตายอะไรประมาณนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าปลงมายุสังขารก็หมายถึงว่าพระองค์ทรงปลงพระทัยตกลงปลงพระทัยด้วยพระองค์เองว่าต่อแต่นี้อีก3 เดือนเราจะเข้าสู่ปรินิพพานด้วยนิพพานธาตุคือดับขันธ์ดับขันธ์คือหยุดหายใจเข้าหยุดหายใจออกดับขันธ์คือหยุดหายใจเข้าหยุดหายใจออกคือดับขันธ์ไป ดับขันทั้งที่รู้อยู่ว่ายังหายใจเข้ายังหายใจออกวิธีดับขันของพระองค์ไม่ใช่เหมือนกับปุถุชนทั่วไปปุถุชนทั่วไปแค่ทิ้งลมหายใจแล้วก็ตายดับตายหมายความว่าหมดลมไปเฉยๆแต่พระองค์ไม่ได้หมดลมเฉยๆแบบนั้นที่เคยศึกษามาเล่าเรียนมาการปฏิภาณของพระเจ้าอย่างไรการปฏิภาณของพระเจ้านั้นทรงเข้าฌานที่หนึ่งก่อนเข้าฌานที่หนึ่งแล้วเลื่อนมาฌานที่สองแล้วเลื่อนมาฌานที่สามแล้วเลื่อนมาฌานที่สี่เรียกว่าเข้ารูปฌานสี่ก่อนแล้วก็เลื่อนมาอารูปฌานสี่ต่อมาอารูปฌานสี่มาอารูปฌานที่หนึ่งมาอารูปฌานที่สองมาอารูปฌานที่สามแล้วก็มาอารูปฌานที่สี่แล้วก็ถอยกลับไปถอยกลับเป็นปาติโลมในฌานสี่ถอยกลับฌานที่สี่ไปสู่ฌานที่สามถอยกลับจากฌานที่สามมาสู่ฌานที่สองถอยกลับจากฌานที่สองมาสู่ฌานที่หนึ่งแล้วจึงปล่อยลมหายใจเข้าปล่อยลมหายใจออกดับขันตรงนั้นดับขันระหว่างฌานที่หนึ่งระดับดับขันระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานดับสัญญาดับเวทนาตรงนั้นดับสัญญาดับเจตนาตรงนั้นระหว่างฌานที่ระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานเรียกว่าดับขันธ์ปรินิพพานตรงนั้น
ด้วยมีสติบริบูรณ์สัมปชัญญะบริบูรณ์ด้วยมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดับขันธ์ปรินิพพานตรงนี้นี่เรียกว่าการปรินิพพานเกิดองค์พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตายอย่างเรานะไม่ได้เรียกว่าดับขันนะเราเรียกว่าตายแต่พระเจ้าคือดับขันดับปฏิภาณทีนี้ก่อนนิพพานพระอานนท์ได้ทูลถามอ่ะอันนี้ก่อนนิพพานนะก่อนจะนิพพานไม่กี่ชั่วโมงแล้วมั้งพระองค์จะปรินิพพานแล้วจะตั้งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมาเป็นตัวแทนของพระองค์หรือเปล่าพระองค์บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใครไว้เป็นตัวแทนพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้ประกาศไว้แล้วได้แสดงไว้แล้วทั้งหมดนั่นแหละพระธรรมวินัยทั้งหมดนั่นแหละเป็นตัวแทนเราตถาคตเป็นตัวแทนเราตถาคตท่านผู้ฟังต้องเข้าใจตรงนี้ว่าหลังจากพระองค์ไปนิพพานแล้วเนี่ยไม่มีใครเป็นตัวแทนแต่ว่าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระอานนท์พระกัสสปะพระอุบาลีหรือพระองค์ไหนๆไม่ได้เป็นตัวแทนพระองค์แต่พระธรรมวินัย 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เป็นพระไตรปิฎกยังอยู่นี่แหละเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ฉะนั้นตัวแทนที่แท้จริงไม่ได้หมายเอารูปเปรียบไม่ได้หมายเอารูปเปรียบไม่ได้หมายเอาพระอิฐพระปูนพระทองเหลืองว่าเป็นตัวแทนที่แท้จริงตัวแทนที่แท้จริงก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้เรามาจัดเอาเองว่าพระพุทธเจ้านะมีสามองค์นี่เรามาจัดเอาเองนะพระพุทธเจ้าไม่ได้จัดเรามาจัดเอาเองพุทธบริษัทมาจัดเอาเองว่ามีสามองค์องค์แท้แล้วก็องค์สมมุติแล้วก็องค์จริงแล้วก็องค์จริงองค์จริงองค์แท้ก็คือองค์ที่ยังมีเลือดเนื้อยังมีชีวิตยังไม่ได้ดับขันธ์ตามปฏิภาณนั่นแหละองค์แท้ที่ยังมีเลือดมีเนื้ออยู่นี่องค์สมมติก็คือพระพุทธรูปนั่นแหละเป็นองค์สมมติหรือพระเจดีย์ต่างๆก็แทนองค์สมมติของเราแล้วก็กราบแล้วก็ไหว้เพื่อให้เป็นการเป็นสื่อนำจิตให้เข้าถึงองค์จริงให้เข้า
ข้าถึงองค์จริงองค์แท้คือองค์ที่ยังมีชีวิตอยู่มีเลือดมีเนื้ออยู่นะองค์สมมุติก็คือพระเจดีย์บริโภคเจดีย์ธาตุเจดีย์หรือพุทธเจดีย์พุทธะก็จัดเจ้าอยู่ในเจดีย์พระพุทธรูปจะมีกี่ปางกี่ปางกี่ปาง7-80 ปางก็อยู่ในคำว่าพระธาตุเจดีย์เป็นตัวแทนพระองค์ที่เป็นสมมุติสมมุติแทนพระองค์ทีนี้พระพุทธเจ้าองค์จริงองค์แท้คือเรียกเนื้อองสมมุติก็คือพระเจดีย์ธาตุพระพุทธรูปต่างๆองจริงก็คือพระธรรมองจริงก็คือพระธรรมที่ต้องทรงตั้งไว้ว่าลูกโปนานนทำวินัยอันใดที่เราตถาคตตรัสแล้วทำอันนั้นจะอยู่เป็นตัวแทนของเราสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนะองค์จริงก็คือพระธรรมนี่แหละพระธรรมที่เราศึกษากันอยู่ศึกษากันอยู่บอกต่อกันอยู่เล่าเรียนกันอยู่ปฏิบัติตามกันอยู่นี่แหละองค์ธรรมฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์จริงยังอยู่พระธรรมวินัยยังอยู่พระธรรมวินัยเป็นสิ่งที่ต้องสำคัญอยู่เราควรยินดีเราควรเราควรภูมิใจตัวเองด้วยว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราได้มาพบกับพุทธศาสนาที่ยังมีพระพุทธธรรมประสงค์เต็มบริบูรณ์เราต้องรีบขวนขวายศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมจึงจะถึงตัวจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นในวันวิสาขบูชาขอให้เราได้เจริญองค์เจริญองค์มรรคมีองค์แปดที่สำคัญที่อยู่ต่อสัมมาสติมักคือองแปดที่สำคัญที่สุดก็คือสัมมาสติมักแปดย่นที่สุดก็เหลือสัมมาสติตัวเดียวสัมมาสติสำคัญก็ต้องใช้ในการปฏิบัติต้องใช้ในการปฏิบัติปฏิบัติธรรมที่เป็นปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันขณะที่จะให้บรรลุธรรมให้เข้าถึงธรรมแท้จริงของพระองค์ได้ก็ต้องมีสัมมาสติมาฝึกสัมมาสติและก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นข้อแรกแล้วตั้งมั่นอยู่ในสมาธิเป็นข้อที่สองสัมมาสติสมาธินี่ก็มีสตินั่นเองมีสตินั่นเองจึงเกิดสมาธิได้แล้วก็จะเกิดปัญญาตามมาทีหลังเหมือนการรับมีดมีดมันยังไม่ถึงคมรับไปเรื่อยๆก็คือมีสติไปเรื่อยๆมีสติที่ลมก้าวที่ลมออกไปเรื่อยๆมีสติที่ยาบทผู้เหยียดเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อย
มีสติในการได้ยินได้เห็นได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้สมาธิไปเรื่อยๆจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยสตินั้นด้วยสัมปชัญญะนั้นนั่นแหละจึงเรียกว่าจะเห็นความเกิดความดับโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้เห็นธรรมคนแรกก็คืออัญญาโกณฑัญญะยังกินจิสมุตยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมังเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งบวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยปัญญารู้เองเห็นเองรู้ตามเห็นตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรฉะนั้นจึงชักชวนชาวพุทธทั้งหลายมาทำกิจของชาวพุทธให้เต็มที่ด้วยการถวายทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาด้วยการทำสติเพื่อได้เห็นตัวจริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สมควรแก่เวลาหมดเวลาลงพอดีก็ความสุขความเจริญในธรรมถึงมังสุขมีแก่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะสวัสดี

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าลืมตัวหลงอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าหลงตัวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจากวัดทุ่งไผ่ค่ะ
1: พระเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมบรรยายรับอรุณในเช้าวันนี้อาตมาพระดุษฎีเมธุงโกโรจาวาปัสสุงไถก็นำข้อคิดสะกิดใจมาฝากวันนี้พูดเรื่องเงินกู้400,000,000สักเล็กน้อยให้ญาติโยมทำความเข้าใจนะคือตอนนี้เรามีปัญหาว่าน้ำมันแพงขึ้นเพราะว่ามีการสู้รบนะที่อาเปอร์เซียความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาความขัดแย้งนั้นก็ทำให้เกิดการปิดช่องแคบฮอร์มุดแล้วก็การขนย้ายน้ำมันทำไม่ได้น้ำมันในโลกก็เหมือนกับขาดหายไปจำนวนหนึ่งราคาก็แพงขึ้นจากที่ญาติโยมเคยใช้30 บาทก็ขึ้นมาเป็นเกือบ50 บาทตอนนี้จะลงมาบ้างแล้วแต่การที่น้ำมันขึ้นเป็นราคาลิตรเป็น10 บาทเนี่ยมันก็จะทำให้ผลเกิดขึ้นว่าของก็จะแพงขึ้นด้วยเพราะว่าน้ำมันเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าอื่นนะจากขนของก็ต้องใช้น้ำมันแล้วผลผลิตจากน้ำมันเช่นถุงพลาสติกนะอุปกรณ์ต่างๆมาม่านี่ก็จะต้องขึ้นราคาแน่เพราะว่ามันก็ต้องใช้พลาสติกใส่2เนี่ยรวมทั้งปัญหาอื่นๆบางประเทศหนักกว่าเราอีกนะขาดแคลนน้ำมันน้ำมันไม่พอน้ำมันไม่มีก็ต้องปิดไฟวันหนึ่งได้ใช้ไฟ4 ชั่วโมงเองนะแล้วก็น้ำมันก็ราคาแพงเนี่ยแล้วก็เกิดกระบวนการไล่รัฐบาลต่อต้านรัฐบาลที่ในประเทศที่มีสงครามเนี่ยผู้คนก็ไม่อยากอยู่นะต้องอพยพหนีกันเป็นล้านๆคนออกจากอิหร่านบ้างออกจากอิสราเอลบ้างออกจากประเทศที่มีการยิงขีปนาวุธไปแล้วผู้คนก็ไม่ปลอดภัยนะชีวิตก็ระส่ำระสายมากนะบางส่วนก็เดินทางมาในประเทศไทยด้วยนะมาใส่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วว่าได้ฟรีวีซ่าอยู่นานเกิน6 เดือนต่ออายุอยู่ในร่างกายเป็นกลุ่มก้อนเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งซึ่งวันนี้ยังไม่พูดถึงเนาะวันนี้จะพูดถึงว่ารัฐบาลเห็นปัญหาแล้วนะว่าน้ำมันแพงจะทำให้ข้าวของแพงเงินเฟ้อแล้วต่อไปถ้าเจ้าของโรงงานเขาขาดทุนเขาก็ปิดโรงงานก็จะมีวิกฤตตกงานอีกตอนนี้คนตกงานประมาณเดือนละ40,000 คนปีละ400,000-500,000 คนนะเรียนจบมาใหม่ก็ไม่มีงานทำและคนไม่มีงานทำนี่ก็จะมีปัญหาสังคมทำมาอาชญากรรมต่างๆวิธีคิดของรัฐบาลนี้ก็คือหาเงินมาก้อนหนึ่งนะก็คิดว่านอกจากมีงบประมาณที่ตกค้างอยู่มาถึงแล้วราชการยังไม่ใช้อยู่ส่วนหนึ่งมันเหลือไม่มากแล้วแหละก็ไปกู้อีก200,000,000เพื่อมาช่วยเยียวยาคนจนแค่มีสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนน่ะก็เพิ่มมาจากเดือน300เป็นเดือน 1,000 บาท4เดือนก็ได้ 4,000 ครับซื้อของส่วนคนไหนที่พอมีทุนทรัพย์รัฐบาลก็จะช่วย 60% ให้ตัวออก 40% นะก็เป็นเงิน 4,000 บาทเหมือนกันนะรัฐบาลออกให้ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทคนที่ซื้อของก็ต้องออกเงินเองส่วนหนึ่งด้วยอีก 60% ก็ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะหรือ 2,000 กว่าบาทนะก็ให้แอบเงินเข้าธนาคารไป ียเงิน 2,000 แต่ได้ของ 4,000 นี่เรียกว่าได้ของ 6,000 นะก็เป็นเรื่องจะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็หาทางช่วยเหลือคนกลุ่มที่ต้องใช้น้ำมันเช่นลงรถจับจ้างรถพุ่มพวงเนี่ยนะก็เปิดโครงการให้มารับข้าวของไปขายในราคาถูกแล้วก็ไปขายถึงบ้านเลยคนแก่แล้วบ้านจัดสรรก็จะชอบแต่ว่าสินค้าจะไม่ยี่ห้อดังหรือยี่ห้อที่คนรู้จักดีนะไม่เหมือนกับสินค้าในห้างเพราะว่าคนที่ผลิตคนที่มาขายเนี่ยขายราคาถูกกว่าท้องตลาดบางคนก็วิจารณ์เนาะว่าโครงการอย่างเนี้ยโรงงานหรือคนที่ผลิตขายก็ได้กำไรพอสมควรแหละนะแต่ก็เพิ่มอาชีพให้กับคนที่มาขับรถพุ่มพวงพอสมควรดีกว่าอยู่ป่าป่าหรือดีกว่าตกงานนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดแบบฝั่งรัฐบาลหาทางออกแบบหนึ่งที่พรรคฝ่ายค้านนะนี่ญาติโยมก็ฟังไว้นะพรรคฝ่ายค้านมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนเป็นต้นเนี่ยพรรคเหล่านี้เขาก็มีความเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่วิกฤตถึงขนาดต้องกู้เงินก็มีวิธีทำอีกแบบหนึ่งใช้เงินน้อยกว่าแล้วก็บ้านเมืองจะปกติสงบสุขมากกว่าแต่ประชาชนอาจจะรู้สึกว่ารัฐบาลใจดีแจกเงินก็ได้นะก็คือว่าให้รัฐบาลลดภาษีสรรพสามิต10 บาทนะก็แสดงว่าในราชการจะมีเงินใช้น้อยลงนะคือทำให้หน่วยราชการผอมลงหน่อยอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะว่ามีการสร้างอาคารทิ้งร้างไว้เป็นแสนล้านแล้วก็ตกลงว่าอะไรที่ยังไม่จำเป็นอย่าเพิ่งทำนะอะไรที่เป็นโครงการเร่งด่วนก็ทำไปก่อนรัฐบาลควรจะมีมาตรการเก็บภาษีรับรอจากโรงงานซึ่งเขาได้เงินขึ้นมาฟรีๆน้ำมัน1 ลิตรเนี่ยก็ได้เงินมาเป็น10 บาทนะพวกนี้ต้องเก็บภาษีรับรอยเมื่อนั้นปตท.ไม่กำไรเป็น10,000 ล้านจาก20,000 ล้านเพิ่มเป็น80,000 ล้านนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์เสนอนะก็คือว่าลดภาษีสรรพสามิตหรือเก็บภาษีลาภลอยโดยตรงจากกลุ่มโรงกันแล้วก็ผู้ที่รับผลประโยชน์จากการที่น้ำมันขึ้นราคาแล้วก็ปล่อยเก็บส่วนต่างหรือว่ากักตุนไว้นะแล้วเงินก้อนนี้นี่แหละมาแก้ปัญหาทำให้สินค้าไม่แพงนะพอสินค้าไม่แพงคนก็ไม่กระทบกระเทือนเรื่องตกงานหรือเรื่องจ้างเราก็อยากสามารถจะประทับประทังไปได้เนี่ยแล้วก็ดีไม่ดีเมื่อสงครามสงบราคาน้ำมันอาจจะลงการเริ่มเก็บภาษีก็ทำได้ไม่ใช่ว่าไปกู้เงินมาโปะในกองทุนน้ำมันบ้างมาโปะในเงินพระราชกำหนดนะ200,000 ล้านที่ไปแจกประชาชนเนี่ยใช้4 เดือนก็หมดแล้วแต่หลังจากนั้นอีก4 เดือนเป็นยังไงสินค้าก็แพงเหมือนเดิมแต่มันไม่มีเงินแจกจากรัฐบาลแล้วตอนนี้ชาวบ้านจะเอาเงินที่ไหนของไม่ลดราคาเพราะว่าสินค้าแพงเหมือนเดิมเพราะน้ำมันแพงเหมือนเดิมเนี่ยอีกก็เลยถามว่าวิธีแก้แบบไม่กู้เงินดีกว่าไหมเพราะว่าการที่เราลดภาษีสรรพสามิตและไปเก็บภาษีรับรอยเนี่ยมันเป็นวิธีการที่รัฐบาลได้รับเข็มขัดแล้วก็ประหยัดกว่าแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนชีวิตของชาวบ้านมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระราชกำหนดเนี่ยมันมี2 ก้อนก้อนแรก200,000 ล้านเนี่ยมาแจกในช่วง4 เดือนซึ่งมีคนลงทะเบียนนะจะเริ่มวันที่25นี้ไม่รู้จะมีเว็บล่มหรือเปล่า25-29เลยนะก็มีปัญหาว่ามีติดไปลงหรือเปล่านี่มีพระลูกวัดมาถามมาตราก็ตอบไม่ได้นะพระตาก็เป็นคนจนเหมือนกันนะประเสริฐการคนจนนี่จะให้พระทำได้ไหมแล้วพระนี่จะไปซื้อสินค้าเป็นลด60%เหมือนกับ โยมมันเดินได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มีพระได้รับบัตรผู้สูงอายุมียังชีพเดือนละ600-700 บาทอยู่จะมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยไม่สามารถไปรับสิทธิเพิ่มเติมได้เพราะเจ้าวาดเดือนตั้ง1,800บอก1,800ก็ไม่มีสิทธิ์รับอะไรได้ทั้งสิ้นรวมทั้งบัตรผู้สูงอายุด้วยทีนี้เรื่องที่สองเนี่ยรัฐบาลกักไว้ว่าจะมาเปลี่ยนหลังคาโซล่าเซลล์และเปลี่ยนรถ EV นะให้หน่วยราชการซึ่งอันเนี้ยพรรคประชาธิปัตย์ก็วิจารณ์ว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องออกพระราชกำหนดควรจะเข้าสภาเป็นพระราชบัญญัติธรรมนัตจะได้อภิปรายว่าใช้เงินอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าโครงการที่เปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยถ้าเราคิดแต่จะซื้อของจีนเงิน200,000 ล้านนี่จีนก็ได้ไปแต่คนไทยก็ได้แต่เข้าของมาเราไม่ได้วางแผนพัฒนาหรือว่าไม่ได้มีแผนในการที่เราจะเปลี่ยนผ่านโครงการพลังงานของเราเอง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับชลธรจันยาครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็น
10: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินหรือโน้ตแทมแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวางระบบรับกฎกระทรวงใหม่เพื่อคืนเงินเหยื่อสแกมเมอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเริ่มบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้
11: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ว่ามูลค่าความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมเฉลี่ยวันละ100ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือวันละ25ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากการปราบปรามอย่างจริงจังนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลยังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2569ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

0: ในวันที่12สิงหาคมนี้โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะช่วยลดขั้นตอนให้ปปง.สามารถคืนเงินที่ยึดมาได้ให้แก่ผู้เสียหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งปปง.จะเร่งออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนเงินให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการจัดหางานขานรับนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานภาคเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนนี
2: ้นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ3 ม.ต่างประเทศหรือมีงานมีเงินมีวุฒิตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานด้านห่วงโซ่อุปทานการเกษตรหรือซัพพลายเชนณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมรับประสบการณ์และวุฒิการศึกษาทั้งนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมออกแบบหลักสูตรเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาทักษะการทำงานวัฒนธรรมและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่ระหว่างขยายความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายขยายไปยังเกาหลีใต้และไต้หวันใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการผลิตโลจิสติกบริการและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแรงงานไทยสู่ตลาดสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลเจนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะเอาวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับหลายๆเรื่องนะหลายคนก็บอกว่าสำหรับวันช่วงหยุดสัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดในเนื่องในวันวิสาขาบูชาปี2569ด
1: ้
0: ว
1: ยเป็นวันชดเชย
0: นะคะแล้วก็อีก1วาระ1ก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะข่าวยามเช้านะคะเราไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็แน่นอนค่ะใครที่ติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะเรามี2ระบบค่ะ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 GHz ค่ะรวมไปถึงวิทยุชุมชนนะคะแล้วก็ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะคะทั่วประเทศที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงของตีคล้องร้องข่าวค่ะจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวรอฟังนะคะคุณปูจะมาตีคล้องเหมือนเดิมเลยค่
0: ะเมื่อวันก่อนมีคนคอมเมนต์มา
1: ว่า
0: บอกว่าหอกระจายข่าวที่บ้านเนี่ยมีปัญหาขัดข้องสัก2วันเขาบอกตื่นสายเลยนะ
1: ทำไมเพราะว่าโฟกัสว่าถ้าหอกระจายข่าวมาจะต้องเป็น 6:30
0: เขาก็จะตรงตามเวลาประหนึ่งเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกในหลายๆหมู่บ้าน
1: เห็นไหมดีนะข้อดีแล้วก็จะได้ยินเสียงคุณปูเนี่ยแถวหมู่บ้านดิฉันนะเวลาดิฉันกลับบ้านเนี่ยทุกคนน่ะก็จะมาถามเลยว่าคุณปูหน้าตาแบบไหนทำไมไม่เอารูปคุณปูน่ะขึ้นตอนตีคล้องร้องข่าวบ้างนะคะ FC เขาเรียกร้องมานะเดี๋ยวทีมงานจะไปบอกคุณปูแล้วก็ทีมงานให้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันไปด้วยนะคะหยุดยาวแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี
1: ้
0: มาดูกันหน่อยว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนในช่วงนี้ซึ่งประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะควรบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่ตีห้าก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยอันนี้เป็นฉบับที่ห้าน
0: ะ
1: ส่วนฉบับต่อไปก็ติดตามได้น่าจะเป็นช่วงเย็นๆเนาะประมาณ17:00 น.บอกว่าในช่วงวันนี้นะคะ29ไปจนถึง1มิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็อาจจะเจอผลกระทบกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้คุณแอลคะ
0: ค่ะ
1: คุณพกร่มมาไห
0: ม
1: คุณเอารถใหญ่หรือรถเล็กมา
0: เอารถเล็กมา
1: ขอบคุณมาก เตรียมรับฝนได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนจะเยอะกว่าเมื่อวานวันนี้เนี่ยทั่วไทยเลยนะฝนตกเนี่ย 60% ถึง 70% ทั่วทุกภาคเนี่ยยกเว้นภาคใต้อันดามันน่ะ 70% นอกนั้นเนี่ย 60% หมดเลยนะคะกรุงเทพก็ 60% ภาคเหนือนะคะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยฝน 60%
0: ค่ะ แล้วมาช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: สำหรับเช้านี้รุ่งเช้าเลยปตท.และบางจากปร
1: ับ
0: ลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95 91ลง70สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลแก๊สโซฮอล์ E20 E85 ราคาคงเดิ
1: ม
0: อย่างที่ได้นำเรียนกันไปว่ามีผลเมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมา29พฤษภาคม2569หลายคนบอกว่าโอ้เมื่อวานตอนเย็นเติมไปแล้ว เพราะว่ามีสัญญาณส่งมาเพราะว่าดิฉันเป็นเรียกว่ามีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทางด้านของปตท.เขาก็จะปึ้งส่งมาช่วงประมาณสัก3ทุ่มเมื่อ20นาฬิกาได้เมื่อคืนนี
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: แต่ดิฉันไม่ทันเนื่องจากว่าเมื่อวานขับรถไปมันก็เหลือขีดสุดท้ายแล้วสัญญาณเตือนขึ้นมาแล้วเป็นไฟส้มรูปแบบถังน้ำมันแล้ว
0: เงือกสุดท้าย
1: เงือกสุดท้าย ก็เลยต้องเติมนะคะเข้าไปเติมปรากฏว่าตื่นเช้ามาเรียบร้อยจ้ะน้ำมันลดนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเติมอยู่แล้วเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าน้ำมันลงเนี่ยมันก็จะทำให้หลายคนก็ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างสักนิดหน่อยก็ยังดี
0: น้ำมันลงเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคแหละแต่ว่าเมื่อวานทองเนี่ยโอ้โหพันกว่าบาทนะลงคือตลอดทั้งวันเนี่ยมีอัตราการแบบโอ้ขึ้นลงแล้วก็ลงอย่างต่อเนื่องปิดตลาดอยู่ที่ 1,250 บาทได้เมื่อวาน
1: ก็ถือว่าลงเยอะเหมือนกันนะ
0: ค
1: ่ะก็ใครที่สะสมทองคำโดยเฉพาะทองคำแท่งนะคะก็อาจจะได้เก็บไว้ก่อน ยังไม่ขายนะคะมาดูเรื่องข่าวสารกันหน่อยค่ะคุณแอลคะวันนี้เป็นยังไงบ้างข่าวสารของเรา
0: ค่ะก็ฝนฟ้าอากาศแบบนี้อย่างที่ได้เราได้นำเรียนไปซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาเตือนกรุงเทพมหานครและรวมถึง71จังหวัดด้วยให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรง28ก็คือเมื่อวานนี
1: ้
0: นะเมื่อวานนี้จนถึง1มิถุนายน2569คือในช่วงของวันหยุดยาวของเรานี่แหละนะคะก็ทางปภ.เองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยได้มีการสั่งการให้ทีมปฏิบัติการทั้งด้านเครื่องจักรกลต่างๆให้เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างท่วงทีถ้าว่ามีการเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็สามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทยDisaster Area นะหรือว่าจะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย Plus กันหน่อยค่ะเพราะว่ายังมีสิทธิ์เหลือนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์วันนี้วันสุดท้ายแล้ว29พฤษภาคมนะคะเมื่อวานดิฉันเช็คสิทธิ์ไปช่วงเช้ากับคุณน้อยเนี่ยตอนจัดรายการนะคะข่าวยามเช้าเนี่ยก็ยังอยู่ที่4ล้านกว่าสิทธิ์นะคะวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครที่ยังไม่ได้ลงนะเตรียมเลยค่ะเตรียมให้พร้อมเพราะว่าอาจจะอยู่ติดขัดในสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง Plus ในรอบแรกมานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขั้นตอนหลายอย่างวันนี้นะคะวันสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะคะตอนนี้เนี่ยไปดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะโครงการไทยช่วยไทย Plus ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งมีข้อมูลล่าสุดเลยนะคะเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นๆแล้วล่ะค่ะบอกว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่เนี่ยในวันเดียวนะคะสูงถึง 12,840 รายค่ะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันค่ะจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันค่ะมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกนะคะของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าค่ะก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วอัปเดตเมื่อช่วงค่ำนะคะของวันที่27เนี่ย 605,000 กว่ารายค่ะ ตัวเลขนี้นะคะการสมัครที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็การกระตุ้นยอดขายค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะยอดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็อนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการเริ่มใช้งานได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือแม้แต่ร้านค้าชุมชนค่ะธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะคะก็ควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะ
0: ไทยช่วยไทยพลัสนะคะสำหรับตอนนี้นะล่าสุดเลยเนี่ยกดเมื่อสักครู่นี้เอง
1: ค่ะเป็นไงบ้าง
0: 4,200 4ล้านจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะ
1: ค่ะ
0: 4,263,224 สิทธิ์นะ
1: เยอะอยู่นะยังเหลือเยอะอยู่ค่ะ
0: ก็สามารถที่จะเข้าไปรับสิทธิ์นะแล้วก็ลงทะเบียนกันได
1: ้
0: นะตรงนี้ไปดูกันที่เรื่องของกรมการปกครองกันหน่อยว
1: ัน
0: นี้วันศุกร์นะวันศุกร์เพราะว่าก่อนหน้านี้กรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือการจับมือการที่จะให้มีสินค้าไทยช่วยไทยเนี่ยที
1: ่
0: จะไปเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ได้อย่างทั่วถึงเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูกย่อมเยาเข้าไปถึงอย่างพื้นที่ก็เลยทุกวันศุกร์ในช่วงของเดือนพฤษภาค
1: ม
0: นะคะเขาก็เปิดให้มีการจำหน่ายสินค้าที่หน้าอำเภอท
1: ุ
0: กวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมและที่สำคัญวันนี้เรามาย้ำเตือนว่าสำหรับวันศุกร์นี้29พฤษภาคมครั้งที่5เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปจัดซื้อกันได
1: ้
0: ที
1: ่
0: หน้าว่าการอำเภอของแต่ละจังหวัดซ
1: ึ่
0: งล่าสุดค่ะทางด้านของนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเองท่านบอกนะคะว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเนี่ยสามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนไปได้กว่า24ล้านบาทนะคะถือว่าสร้างรายได้การจับจ่ายสะสมทะลุอยู่ที่110ล้านกว่าบาทคุณนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องมีผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนค่ะพร้อมที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่จำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยและที่สำคัญสำหรับวันนี้ใครอยากจะไปเลือกอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านของท่านวันนี้วันศุกร์สุดท้ายแล้วสำหร
1: ับ
0: เดือนพฤษภาค
1: ม
0: ที่ได้นำเรียนไปเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายคนที่อาจจะเตรียมตัวแล้วนะคะว่าจะต้องไปใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างนะอย่างเช่นการเดินทางคมนาคมรถไฟฟ้า BTS แล้วสายสีทองเนี่ยเข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะก็คือท่านไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือรัฐจ่ายให้60เราใช้40ผ่านแอปเป๋าตังค่ะแล้วก็ยังมีอีกโครงการไทยช่วยไทยพลัสของ BTS นะคะสายสีทองเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง30กันยายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนแล้วก็บัตรเนี่ยจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้เพราะฉะนั้นใครที่จะขึ้นรถนะคะก็สะดวกเหมือนกันนะคุณส่วนใครที่เป็นรถแท็กซี่เมเตอร์พวกรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะวินจักรยานยนต์รับจ้างรถสองแถวและรถสามล้ออันนี้เราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะใครจะใช้รถไฟ MRT ได้หมดเลยนะคะไปซื้อตั๋วได้ขนส่งมวลชนนะคะขสมก.ก็สแกนจ่ายกับพนักงานบนรถได้เลยดิฉันว่าสะดวกนะคุณใช้เครื่องเก็บเงินประจำตัวนะคะเขาจะมีการอัปเดตระบบด้วยนะคะแล้วก็รถโดยสารบขส.ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใครที่จะเดินทางก็สะดวกมากขึ้นเนาะใครที่จะเดินทางในช่วงวันที่1มิถุนายนก็ไปใช้บริการได้นะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของเคสการช่วยเหลือค่ะคุณวอลโว่เ
0: ป็นยังไงบ้างจริงๆวันที่เรานำเสนอข่าวนี้เราสองคนก็มาจัดข่าวยามเช้าด้วยก
1: ัน
0: นะซึ่งมีเคสของรถไฟฟ้าที่ยี่ห้อวอลโว่ EX 30รุ่นนี
1: ้
0: ซึ่งผู้ใช้เนี่ยเขาซื้อไปแล้วไปชาร์จปรากฏว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ และขณะชาร์จอยู่แต่นี้ทางด้านของสคบเองก็ลงไปตรวจสอบไปดูรวมถึงมีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาตรงนี
1: ้แ
0: ล้วก็มีการพูดคุยกันซึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของท่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีร
1: ั
0: ฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลในส่วนของทางสคบนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในท่านเนี่ยเป็นประธานการประชุมที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถยนต์ยี่ห้อ Volvo EX30เนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ
1: ค่ะ
0: โดยมีทางด้านของนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะผู้บริหารของสคบก็เข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะไปพูดคุยกันไปปรึกษาเร่งที่จะหาทางออกการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมด้วยทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญสูงสุดนะคะกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้กำกับให้ทางสคบเองค่ะดำเนินการในเชิงรุกที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายโดยเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่5มิถุนายน2569นี้เพื่อที่จะพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายด้วยกันโดยกำชับให้สคบค่ะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ์และขั้นตอนต่างๆแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยนอกจากนี้ค่ะทางสคบจะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ผู้ใช้รถยนต์รวมถึงทางสคบเองก็จะไปตรวจสอบรายได้ของการโฆษณาของบริษัทด้วยนะคะโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่และจะพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อในความเชื่อมั่นในข้อมูลความปลอดภัยตรงนี
1: ้
0: ซึ่งทางด้านของนายประเดิมชัยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยจะหยิบยกประเด็นที่การจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนค่ะเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวด้วยสำหรับผู้บริโภคเองนะคะท่านอื่นๆที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนะคะสายด่วนสคบ1166ค่ะมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะ
1: ค่ะได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าความไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่านิ่งเฉยนะสิทธิ์ของเราก็ร้องเรียนได้นะคะแล้วก็มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกรณีรถไฟชนรถเมย์กันหน่อยค่ะคุณแอลตำรวจเองนะคะก็เรียกสอบปากคำพยานกรณีที่รถไฟนั้นชนกับรถเมย์ค่ะคืบหน้าไปมากกว่า 80% แล้วนะคะแต่ว่ารอผลพิสูจน์หลักฐานสรุปคดีเตรียมเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง2กลุ่มด้วยกันค่ะเรื่องนี้เองค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกค่ะปรากฏว่าภาพรวมของคดีนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วเนี่ยกว่า 80% ซึ่งขณะนี้ได้มีการสอบปากคำพยานแล้วนะคะจำนวน 57-58 ปากนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้รับประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคดีสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ28พฤษภาคมเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมอีก4ปากค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งก็ประกอบไปด้วยพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะรวมไปถึงพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์แล้วก็ซุ้มศูนย์วิจัยค่ะ สำหรับการสอบปากคำพยานคืบหน้าไปมากแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.นะคะเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วก็มาตรฐานการทำงานของรถโดยสารประจำทางนะคะรวมไปถึงการประสานเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวและยืนยันรถที่ทำผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางด้วยค่ะโดยจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานวิดีโอประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้นะคะพนักงานสอบสวนเองก็ได้แบ่งการดำเนินคดีออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดฐานประมาทซึ่งมีทั้งหมด3รายด้วยกันนะคะ3รายนี้ก็จะมีคนขับรถโดยสารประจำทางคนขับรถไฟและพนักงานกั้นถนนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดกรณีจอดรถคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุนะคะเบื้องต้นก็ได้มีการนัดหมายให้ตัวแทนของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวรถแล้วก็ผู้กระทำความผิดในวันนี้นะคะคือวันนี้ล่ะค่ะ29พฤษภาคมโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรที่พนักงานสอบสวนนั้นรวบรวมไว้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้จากจุดเกิดเหตุด้วยนะคะทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเองก็จะอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินคดีนะคะคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เนี่ย มีความชัดเจนครบถ้วนมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากการสรุปคดีแล้วเนี่ยก็จะมีการแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนด้วยค่ะแล้วก็จะมีการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่สังคมนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นการรับสมัครนะคะทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันแรกโอ้โหบรรยากาศก็คึกคักมากเลยทีเดียวผู้รับสมัครก็โอ้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมถึงสก.นี่ก็หลายท่านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรกันเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตตราสู่สากลหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษเรียกว่า La Mode en Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernity ล่าสุดนั้นกลายเป็น Talk of the Town ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปแล้วถึงความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้ด้วยแคมเปญที่ตื่นตาตื่นใจไปทั่วกรุงปารีส ืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเลยครับแล้วในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองคับคั่งด้วยแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและเซเลบริตี้ชื่อดังของชาวฝรั่งเศสที่มาร่วมเฉิดฉายในชุดผ้าไหมไทยดีไซน์ร่วมสมัยระดับสากลเลยทีเดียวครับจากแบรนด์สิริวัณวรีและอาซาว่าครับงานอันทรงเกียรตินี้ยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่สื่อแฟชั่นคนดังระดับโลกจากสไตล์ .com ยังออกปากชื่นชมและก็ยกย่องให้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นราชภัตราสู่สากลจัดขึ้นเพื่อฉลองวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์เลอาสเดโคราทีฟซึ่งก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์เลสอาร์สเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องไปกันที่การเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันของประเทศไทยและเวียดนามซึ่งได้มีการร่วมลงนาม4ความร่วมมือสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาด้วยพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดที่ว่า Growing Together หรือเติบโตไปด้วยกันแหละครับโดยตราสัญลักษณ์นั้นออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็เลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพครับเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศทั้งไทยและเวียดนามก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับโดยประธานาธิบดีเวียดนามได้ย้ำเลยครับว่าทางเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือแบบเต็มคณะและเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันด้วยพร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า Three Connects เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวกันด้วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ระบุว่าการเยือนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศแล้วครับเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนไทยและประชาชนของเวียดนามต่อไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการลุยจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้เช่าแก้ไขปัญหาเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงและริบเงินมัดจำอย่างไม่เป็นธรรมครับโดยทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรของผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง พื่อที่จะดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่าครับและนอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลเองก็กำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับพร้อมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดไปเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปไม่มีข้อละเว้นแหละครับและพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงกันด้วยรวมไปถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าติดตามช่วยเหลือในกรณีเรื่อง Volvo EX30 เขาเร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค553รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ Volvo EX30 เตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายกำชับให้ทางสคบอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็ให้ข้อมูลสิทธิแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเขาก็จะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดกันต่อไปตลอดจนตรวจสอบการโฆษณาและพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่และในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบเขาก็เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะหยิบยกประเด็นการจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวแล้วครับทีนี้สำหรับผู้บริโภคท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละครับหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect ทางเว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เสี่ยงจะติดเชื้ออีโบลากันบ้างว่ายังไงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคต่างๆก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะก็ต้องที่กระทรวงสาธารณสุขแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งกรมควบคุมโรคประสานกรมท่าอากาศยานและกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงติดเชื้ออีโบลาแล้วย้ำว่ากักตัวทุกรายกักตัวทุกรายไม่ยกเว้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดใน DR คองโกและยูกันดา หลังจากที่ได้มีการประกาศมาตรการกักกันโรคผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกรายจากทั้งสองประเทศคือดีอาร์คองโกและยูกันดาครับโดยทั้งสองประเทศดังกล่าวนั้นเราจะต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดนะครับจากที่ประเมินดูในประเทศต้นทางเหล่านี้แล้วก็ยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือลดลงอย่างไรและยังคงเห็นกรณีเคสต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเชื้ออีโบลาครับและก็มีความเป็นห่วงและกังวลกันว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนต้นทางนั้นจะมีเพิ่มขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะพิจารณามาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็เป็นยังไงครับอัตราการเสียชีวิตก็เป็นไงค่อนข้างจะสูงสิครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาครับและอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนั้นจะสามารถดูแลจัดการได้ดีกว่าประเทศต้นทางครับส่วนทางด้านกรมควบคุมโรคก็ได้มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับโดยขอให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางจากพื้นที่การระบาดที่ยังคงค้างอยู่ให้มีการกักตัวแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดเป็นการควบคุมที่มากกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในปัจจุบันแนะนำเล็กน้อยครับก็เพื่ออะไรที่ต้องมากกว่าก็เพื่อความปลอดภัยของคนไทยและประเทศไทยนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังระบุด้วยอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนชาวคองโกและชาวยูกันดาอยากจะเข้ามาแต่เห็นว่ามีเที่ยวบินที่เข้ามาและอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดได้ครับเลยต้องใช้มาตรการในลักษณะแบบนี้แหละครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่แบนใช้วิธีเป็นการกักตัวแทนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไปเช็คตัวเลขผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยยืนยันว่าอยู่ในการติดตามเฝ้าระวังพร้อมระบุด้วยว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศเสี่ยงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นดีอาร์คองโกและยูกันดาแต่ว่ามีเที่ยวบินต่อเครื่องซึ่งก็ได้มีการประสานทางกรมท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการเอาพลิกโฉมยังไงมาฟังกันหน่อยครับโดยทางรัฐบาลเขาพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยะสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วล่าสุดได้ประกาศ3 มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นก็คือผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับนี่คือล่าสุดที่ได้มีการประกาศมาตรการที่1ครับสำหรับมาตรการที่2นั้นคือการขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกคนให้ทุกภาคส่วนให้ทุกภาคเอกชนทั้งรัฐด้วยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการที่ว่าคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และยกระดับราชการเป็นมิตรครับโดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศไปติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยและก็ให้ติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานกันด้วยครับแล้วทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้มีการวางแนวทางเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติแล้วครับและเปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสมากกว่าครับเพื่อที่จะให้คนพิการไทยนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาเด็กพิการออกนอกระบบการศึกษาโดยได้จับมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวโดยการเพิ่มเนื้อหาการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการจำนวน 1,260 คนครับเพื่อเป็นกลไกเชิงป้องกันและก็ดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่เรื่องขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพและครับต้อนรับการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายในปี2569นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกที่ชื่อว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันแล้วโอกาสของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสทองของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเรามาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไปด้วยกันยังไงก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดได้ที่เพจ AM 2026 Thailand ครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ค่ะกลับมาช่วงที่2ของข่าวยามเช้ากันหลังจากที่ได้รับฟังตีคล้องร้องข่าว
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะสามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะแต่ว่าทางหน้าปัดวิทยุไม่ต้องน้อยใจนะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ คุณวนิดาแสนมนตรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุเทพนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่อุทยานหินเขางูอำเภอเมืองราชบุรีบอกว่าฝนไม่ตกมา2วันแล้วแต่เมฆมีเมฆแต่วันนี้นะคะเตรียมพร้อมเพราะว่าฝนประมาณ 60% ค่ะค่ะแล้วก็มีคุณอัชราบอกว่าสุขใจเช้าวันศุกร์หลายคนบอกว่าวันศุกร์เนี่ยดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานสัปดาห์นี้ละ
0: ค
1: ่ะแล้วก็จะได้หยุดนะคะหลายคนก็จะหยุดยาวถ้าเป็นราชการก็หยุดยาวคุณอัชราบอกว่าสวัสดีคุณคมสันนะคะคุณต้นน้ำคุณสายานคุณดาวคุณอยู่ในใจติดตามข่าวค่ะคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงบอกว่าติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเป็นประจำแล้วก็ฟังสัญญาณชัดเจนครับขอบคุณค่ะคุณสุพิชเช่นกันนะคะอยู่ที่ศรีสะเกษบอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะฝนกำลังตกด้วยนะคะแล้วก็คุณพับเพลินคุณสุพจน์ค่ะคุณสุชินคุณช่อเอื้องนะคะ
0: ค่ะเอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครนะคะผู้ที่ลงเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รวมถึงท่านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยทั้งสองแห่งนี้นะคะเป็นวันแรกซึ่งทางของเลขาธิการกกต.เองเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยเช่นกันโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากกต.ลงพื้นที่ไปสังเกตการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ห้องประชุมทับพระยาสาราว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครเป็นวันแรกค่ะโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในด้านสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือว่าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดโดยทางด้านของท่านเลขาธิการกกต.ค่ะได้เปิดเผยต่อค่ะว่าการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญยิ่งจึงขอชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนค่ะเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับสำหรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำการติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นพิเศษค่ะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนการรวบรวมคะแนนนะคะเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้รับสมัครเลือกตั้งทุกคนนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเปิดไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและกำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งวันเลือกตั้งนะคะทางด้านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยก็คือ28มิถุนายน2569ก็ขอเชิญชวนผู้ใช้สิทธิ์ไปกันทุกคนสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันรับสมัครด้วยกันวันแรกด้วยกันเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วทั้งเลือกตั้งของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยากับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือจะเป็นวันเดียวกันเอาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569มาดูทางกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะพี่จ
1: บเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศโอ้โหจะเรียกว่าคึกคักเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะในฐานะที่ทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครน่ะท่านบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเมื่อวานการดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่า สกนะคะรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นวันแรกด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครเองก็ตามหรือแม้แต่ทีมงานในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่แล้วก็มีการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดบุคลากรจากทั้งหมด50เขตค่ะมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครในครั้งนี้คือเมื่อวานนะคะก็เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด นะคะก็เลยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจตราแล้วก็เตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 6,629 แห่งนะคะโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายในภายนอกอาคารนะคะมีทั้งหมด 4,278 แห่งค่ะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครเนี่ยปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานครด้วยเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศแล้วก็ป้ายการหาเสียงจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะทั้งนี้เองนะคะทางด้านของท่านปลัดณรงค์เรืองศรีนะคะปลัดกรุงเทพมหานครเองท่านก็บอกว่ามีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะสำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาแล้วก็กำหนดเคอนาคตนะคะอนาคตของกรุงเทพมหานครนะคะต่อไปว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารนี่แหละค่ะ
0: ค่ะก็เน้นย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์นะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกตั้งก็คือนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาและทางด้านของคนกรุงเทพมหานครก็คือเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็คือสก.โดยเช่นกันมาดูกันหน่อยซึ่งนะเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดรับสมัครและรวมถึงมีการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ก็ถือว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีค่ะปลัดกรุงเทพมหานครท่านในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เป็นประธานซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการจับฉลากหมายเลขนะก็คือหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติเยาวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวณิชหมายเลข7นะคะนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูนครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติและหมายเลข14นางสาวมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะ
1: ค่ะหลังจากนี้นะคะได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้วเนี่ยบรรดาผู้สมัครเขาก็เริ่มเดินหน้าหาเสียงกันแล้วแหละนะเตรียมนำหมายเลขที่ได้เนี่ยไปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนสำหรับชาวกรุงเทพมหานครก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่
0: ะ
1: ปิดท้ายกันที่ข่าวสำหรับวันนี้กันหน่อยนะคะฝากกันหน่อยวันนี้มีถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายค่ะกับเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนนะคะวันนี้เริ่มตั้งแต่18 นาฬิกาแต่ว่ามาก่อนได้นะมีสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยค่ะมารับประทานอาหารฟังบรรยากาศสบายๆคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่18 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ค่ะถนนวิภาวดีรังสิตนะคะก็เดินทาง walk in มาได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ